0: ค่ะคุณหมูคุณพงศักดิ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าฝนยังไม่ตกนะคะใช่เขาบอกช่วงเย็นนะคุณเดชเดชานะคะคุณอาพรน่ะสุขสันต์วันจันทร์ด้วยค่ะแล้วก็คุณชวรีนะคะคุณวิโรจน์หลายๆท่านที่ทักทายกันขอบคุณมากๆค่ะ
1: คุณผู้ฟังของคุณซีดบอกอยากหลับต่อแปลว่าอะไร
0: ยังไง
1: คุณซีดบอกบริบทด้วยว่าอันนี้ตอบคำถามไหนหรือเปล่าคือถ้ามันดูนุ่มไปหรือฟังสบายเกินเนี่ยจะพยายามโปรเจกต์เสียงให้มันพุ่งกว่านี้นะคะ
0: ไม่ต้องพุ่งแล้ว
1: ก็ปักปักปักเพสเร็วกระตุ้นมากกว่านี้เพื่อมันแบบสบายชิลไป
0: ก็อาจจะชิลๆไงชิลๆเสียงพูดคอรัสเสียงพูดคอรัสลงตัวคีย์พอดี
1: โอ้โห
0: จะชยุทธให้กำลังใจสุดๆ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะเออนะอยากทราบเสียงสะท้อนเอาล่
0: ะ
1: มาฟังข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะเก
0: ี่
1: ยวกับหลักสูตรที่แสนพิเศษที่เราตั้งใจจัดทำเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลย
0: รุ่นที่3แล้วค่ะกับ CEO of ASEAN นะคะที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะคะตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีอะไรบ้างจะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปวิเคราะห์แนวโน้มนะคะ2ตลาดมหาอำนาจนะคะสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นข้อมูลนะคะเพียบเลยค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิตลิ้มลือชาค่ะพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะใกล้จะเริ่มอบรมแล้วนะคะเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะใครสนใจแล้วก็
1: ติดต่อด่วนเลยนะคะต้องรีบสมัครเพราะว่ามีที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะหลายเดือนนะคะตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมโทรด่วนค่ะทีมงานของเราบอกว่า24ชั่วโมงติดต่อมาได้ตลอดไม่นอนนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649โทรด่วนค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3
0: ค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะนี่มีแฟนคลับมารออาจารย์เกษมสันเรียบร้อยแล้วนี่พิมพ์ท็อปิกมาเลยนะคะอ่ะ คุณสุขสันต์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันกันเลยดีกว่านะคะกับท็อปิกวันนี้ค่ะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกดมือนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วันนี้จะขยายความขยำขยี้กันต่อ เรื่องระบบราชการไทยหลังจากที่เราเจาะลึกไปว่า AI กับราชการไทยเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และปฏิรูปแบบไหนล่ะคะอาจารย์ถึงจะสำเร็จ
3: ก่อนจะปฏิรูปขอแซวคุณอิศรีก่อนได้ไหมครับที่เมื่อกี้คุยกับผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียบอกว่าเมืองไทยหยุดยาว9วันเนี่ยแล้วก็คุณอิศรีก็หายไปในช่วงนั้นพอดีก็แปลว่าน่าจะได้หยุดหลายวันอยู่นะครับ
1: ดูรับใช้ที่บ้านนะคะจ๊ะเป็นนางสนองของทุกคน
0: ครอบครัว
1: เรียกกันไม่หยุด
3: ก็ดูหน้าตาแล้วมีความสุขมากนะครับครับก็ยินดีด้วยครับ4ตอนไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่ผมพูดถึง AI กับราชการไทยนะครับท่านไปหาฟังย้อนหลังได้วันนี้จะขออนุญาตเจาะลึกในเรื่องราชการไทยกับการรูปแบบการปฏิรูปที่ผมตั้งคำถามว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเพราะว่าใน4ตอนที่ผ่านมาที่พูดไปเนี่ยผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราประกาศจะปฏิรูประบบราชการมาจะ40ปีแล้วนะครับเกือบ40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราประกาศตั้งแต่รัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแล้วพอไปดูดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยเราก็ยังถ้าพูดภาษาเพราะๆคือเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกเยอะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือภาคราชการไทยเรายังไม่เก่งยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผมดีใจที่รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะปฏิรูประบบราชการนะครับก็ อาจจะพูดตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดนั้นให้ความหวังนะครับเพราะจังหวะตอนนี้ดีที่สุดละนะครับ

ก็งบประมาณปี2570มันสะท้อนว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปเราไปไม่ได้แน่ๆประจวบกับประสิทธิภาพภาครัฐของเรายังต่ำอยู่แล้วก็ปฏิรูปเที่ยวนี้ต้องเอาเรื่อง AI เรื่องดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมาคิดเป็นจุดๆๆไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนช่วงแรกเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ก็เปิดเผยมาว่ามี6แผนนะในการผ่าตัดราชการไทยนะครับอันที่1ก็คือว่าจำนวนข้าราชการนี้สูงสุดละจะไม่เพิ่มอัตราใหม่เด็ดขาดอันที่2ถ้าตำแหน่งไหนเกษียณปุ๊บก็ยุบปุ๊บทันทีไม่มีการเปิดสอบเพิ่มอันที่3จะใช้เทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนทั้งหลายงานธุรการงานเดินแฟ้มทั้งหลายนะครับใช้ดิจิตอลมาทำงานแทนอันที่4ถ้าเป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้รับเงินเดือนสูงๆแทนแต่ไม่มีบำนาญประการที่5ก็จะเพื่อควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านประกันสุขภาพเพราะราชการเนี่ยไปรักษาก็ฟรีพ่อแม่ฟรีเบิกยาเกินเนี่ยก็จะเอาเรื่องประกันเอกชนมาแทนระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เพื่อล็อกงบประมาณรัฐบาลไม่ให้บานปลายด้านที่5ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการคนที่อยู่ตอนเนี้ยถ้าอยากจะเกษียณก็ให้ early retire ได้นะครับวัย40กว่าๆก็เกษียณได้ออกไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เคยเล่าไปแล้วล่ะใน4ตอนแรกนะครับทีนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับท่านรองนายกประกรณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกอันนี้น่าสนใจท่านบอกว่าหลังจากได้พบกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกกร.นะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งรื้อกฎหมายกว่า100ฉบับตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อลดต้นทุนทางด้านธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับและคราวนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ทำเป็นแผนแม่บทขนาดใหญ่นะเพราะมันจะใช้เวลานานไม่ทันสถานการณ์แต่จะขอให้ภาคเอกชนซึ่งยื่นมาว่าเนี่ยกฎหมาย100ฉบับเนี่ยที่ขอมาเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนต้องแก้ข้อความตรงไหนแล้วไม่ได้ข้อความชัดจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทันทีแล้วก็จะนำไปเสนอครม.เพื่อให้เจ้าของกฎหมายเนี่ยแก้ไขตามที่รัฐบาลต้องการนะครับท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วอีก 1-2 เดือนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต้องเร่งละต้องเร่งละประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะครับอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆที่ออกมานะครับในการสัมภาษณ์ท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งจะเป็นแม่ทัพในการปฏิรูประบบราชการประเทศไทยเท่านี้ทีนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับเอาจากที่รัฐบาลจะทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันจะจบที่ EP เดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอนาคตของประเทศมากอันที่หนึ่งเนี่ยการรับฟังความเห็นภาคธุรกิจเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็จะทำอะไรก็ตามต้องฟังประชาชนแต่ทีนี้พวกสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศเนาะแล้วที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาที่เราจะประทำพยายามปฏิรูประบบราชการเนี่ย3-4สมาคมตรงนี้หรือคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยเขาอยู่ได้เนาะเขามีกำไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาบอกว่าช่วยแก้กฎหมายร้อยฉบับเนี่ยเพื่อให้เขาลดต้นทุนไปแข่งกับต่างประเทศได้นั้นอันนั้นต้องฟังเขาแต่ฟังกลุ่มนี้ไม่พอผมคิดว่ารัฐบาลต้องเชิญคนกลุ่มตัวเล็กๆไปถามด้วยว่าวันนี้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าจะไปที่ระบบราชการนี่จะตอบโจทย์ได้ไง SME ลองฟัง SME สิครับท่านอาจจะได้ยินประโยคที่ว่าทำไมเรากู้ไม่ได้ทำไมฉันถึงไปขอกู้สถาบันการเงินไม่ได้ทั้งที่มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาแต่ว่าฉันยังต้องใช้หลักทรัพย์ต้องใช้แผนธุรกิจซึ่งฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีตัวโลก SME เวลากู้กันเขาไม่เห็นต้องมีตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าไปฟังท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านวิไทพูดเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาท่านบอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยกู้ยากเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินและคนตัวใหญ่เข้าถึงได้เยอะกว่าเยอะมีหนำซ้ำต้นทุนการกู้คนตัวเล็กกู้แพงดอกเบี้ยแพงเป็น2เท่าของธุรกิจขนาดใหญ่ตัวเล็กก็ว่าแย่อยู่แล้วนะครับทำธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ยังกู้ยากกว่าต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นสัดส่วน SME ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีทางเกิดลองถามเกษตรกรสิครับว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไร

0: ถ้าจะเป็นยุโรปราชการเนี่ยอยากให้เขาช่วยอยากให้เกษตรกรอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรหรือมีทิศทางอะไรลองถามข้าราชการตัวจริงสิครับว่าวันเนี้ยมองเขายังไงจะปฏิรูประบบราชการนะครับวันทำไมวันนี้เงินเดือนเขาไม่พอใช้ถึงแม้ว่ารัฐบาลโอ้งบส่วนใหญ่มาที่ราชการแต่ทำไมเขายังจนอยู่ทำไมเขาจะลำบากอยู่เนี่ยครับคนตัวเล็กอย่างเงี้ยอยากฝากรัฐบาลฟังเพิ่มหน่อยนะฟังเพิ่มหน่อยนะเพราะวันนี้คนจนคนตัวเล็กเนี่ยหนี้สินแก้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าไปอ่านงานวิจัยเนี่ยหนี้สินเกษตรกรเนี่ยคุณอิศรีคุณจิรพัฒน์งานวิจัยดีๆเขียนเอาไว้เลยนะครับของสถาบันป่วยยังพากรเนี่ยไม่มีทางแก้สำเร็จมันเป็นหนี้ท่วมอ่ะคือเกษตรกรขอประทานโทษเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานมาก็รับหนี้ต่อไปแก้ไม่ได้ถ้ายังแก้อยู่ปัจจุบันเออแบบเนี้ยถ้าปฏิรูประบบราชการปฏิรูปไปแล้วเนี่ยธนาคารของรัฐปฏิรูปด้วยไหมมันตอบโจทย์เขาไหมนะครับอันเนี้ยไม่งั้นรัฐบาลแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้อาจจะมีข้อบอกว่ามันต้องเริ่มจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต่างกันนะคุณอิศรีคุณอภัสท่านผู้ฟังการแก้กฎหมายให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลดต้นทุนและสู้กับธุรกิจต่างชาติได้ไม่ได้แปลว่าคนตัวเล็กจะได้ประโยชน์ผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าการฟังธุรกิจขอการลดต้นทุนเนี่ยผมไม่คิดว่ามีการพูดถึงกฎหมายการศึกษาผมไม่คิดว่าจะมีใครขอร้องว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาให้มันคนไทยเก่งขึ้นอาจจะมีว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตคนงานมาให้ชั้นเทียนนี่เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจร้อนอยู่อันเดียวแต่ว่าภาคธุรกิจจะมองเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะการศึกษาเมืองไทยเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคนเราถึงไม่เก่งอันนั้นก็ผมอยากให้ฟังเพิ่มนะครับอยากให้ฟังเพิ่มอย่าเพิ่งรีบไปแก้ตรงนั้นประการต่อมาฟังภาควิชาการบ้างหรือยังภาควิชาการมุมมองในการปฏิรูประบบราชการเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากภาคธุรกิจรายใหญ่ๆก็ได้นะเขามองยังไงมองดูหรือเปล่านะครับไปถาม TDI ถามนักวิชาการที่ว่าเอ๊ะคราวที่แล้วที่เราปฏิรูประบบราชการเราเกียร์ตินกฎหมายตามหลังเกาหลีใต้ใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันทำไมเราทำไม่สำเร็จกกร.บอกผมว่าเสียเงินไปหลายสิบล้านอยู่นะลงเงินให้รัฐบาลตอนนั้น TDI กับคณะมาช่วยกันแต่มันไม่ไปไหนไม่มีการฆ่ากฎหมายทิ้งไม่มีการเกียร์ตินกฎหมายทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเที่ยวเนี่ยครับอย่างที่เราพูดมาสี่ตอนแล้วคุณอิศรีคุณจันทร์พัฒน์ AI มันมาแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี้ผมฟังตอนที่ทั้งสองท่านรายงาน AI agent มันทำงานเองมันหนีระบบไปโอ้นไปไกลมากนะมันทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราจะเอาคิดว่าแค่เอา AI เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนงานธุรการจริงๆหรอสิงคโปร์ไม่ได้ทำแบบนั้นสิงคโปร์เขาออกแบบรูปแบบการทำงานของภาครัฐใหม่หมดแล้วเอา AI มาเติมเพิ่มประสิทธิภาพมีแพร AI ที่เคยเล่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาแก้กฎหมายอย่างเดียวแล้วเร่งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยประเทศไทยเราฝีแตกแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วต้องปฏิรูปราชการเนี่ยผมว่าใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าถ้าเป็นผมจะเสนอให้ทำอะไรบ้างดีไหมครับ
1: อืมดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังกันต่อช่วงหน้านะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง

0: 29ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อาจารย์คะคุณผู้ฟังของเราคุณประสงค์บอกว่า Business Models and Bureaucracies Model ส่งผลต่อ Mindset ของคนในวงการนั้นๆครับอาจารย์เชิญต่อเลยค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้เป็นประโยคที่ดีมากเพราะว่า Mindset ของนักกฎหมายเนี่ยก็จะเริ่มจากกฎหมายเนาะถ้า mindset ของนักยุทธศาสตร์อย่างผมขออนุญาตเริ่มจากยุทธศาสตร์ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ในการปฏิรูปก่อนนะไม่ใช่ว่าวางแผนกว้างๆเฉยๆนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเริ่มต้นปฏิรูประบบราชการด้วยการบอกลดต้นทุนให้ธุรกิจรายใหญ่เนี่ยมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมอันนี้ก่อนนะมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมในการเขียนยุทธศาสตร์ประเทศอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งต่อท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยเราเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีมันก็ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติอื่นๆที่เขาเขียนกันเราเจริญมันก็คือแผนพัฒนา4สังคมแห่งชาติฉบับที่1จนถึง13ที่ผ่านมาคือมันเป็นแผนกว้างๆที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเอาไปทำอะไรไม่ได้อันนั้นผมย้ำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องเริ่มจาก crux crux crux ผมพูดหลายรอบแล้วปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงหรือครัคของประเทศที่ทำให้ประเทศเราติดกับดักอยู่ตรงนี้ที่ทำให้คนจนยังจนอย่างนี้ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนมันเยอะอย่างนี้ที่ทำให้หนี้เกษตรกรมันท่วมหัวที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตต่ำอะไรคือครัคตรงนี้นะครับถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราทำงานไม่สำเร็จแล้วเราตอบไม่ได้ปัญหาคืออะไรเราก็ไปตั้งเป้าใหม่ๆอันนี้ไม่ได้ต้องมีครัคมาก่อนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาไปบรรยายที่ไหนในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ติดกับดักพวกนี้มันมีครัคอยู่3ที่นะคุณอิสรีคุณธนภัทรจะลองคิดครัคตัวเองก็ได้นะแต่ผมขออนุญาตลองเริ่มครัคตัวที่ผมคิดดูก่อน
2: อาจารย์เปิดเลยค่ะเชิญเลย
3: ผมมองว่าครัคตัวที่1คือเราไร้ยุทธศาสตร์คือเราเติบโตแบบกระจัดกระจายแบบใครอยากทำก็ทำรัฐบาลไหนมาก็มาเพราะว่าแผนพัฒนาสี่สังคมแห่งชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาก็เลือกจะทำในจุดที่ตัวเองทำได้ง่ายเล็งเห็นผลงานและมันเป็นประชานิยมนะครับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเพิ่งพูดใช้คำว่า misallocation resources จัดสรรทรัพยากรผิดทางบวกกับคอร์รัปชันนะก็คือเราเอาเงินไปลงในจุดที่มันผิดแหละนะถ้าเราเอาเงินมาลงในเรื่องการศึกษาปันที่การศึกษาไทยเราต้องดีแล้วสินะเราลงในเงินที่ผิดแต่ว่าลงเงินที่ผิดเพราะอะไรเพราะเราไร้ยุทธศาสตร์ไงครับเราไม่มียุทธศาสตร์นะครับอันนั้นเป็นครัคการที่หนึ่งซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลยว่าเขาเขียนได้อย่างไรอันที่สองคอร์รัปชันหนักอันนี้เป็นครัคเพราะอะไรครับเพราะการที่มีคอร์รัปชันหนักแล้วเปิดช่องให้คนคอร์รัปชันได้เนี่ยเพราะระบบราชการและกฎหมายมันมีช่องว่างเยอะไปหมดนะครับระบบราชการและกฎหมายเปิดให้ราชการใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจและเปิดโอกาสให้มีช่องว่างในการคอร์รัปชันได้เพราะนั้นเมื่อไร้ยุทธศาสตร์แล้วฉันเลือกนโยบายอะไรก็ได้แล้วฉันคอร์รัปชันได้ง่ายเนี่ยมันก็เป็นสองแรงที่เสริมกันนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนเป็นวงจรเลวร้าย
2: สองแรงที่เสริมกันเจ็บจังเลย
3: ถูกไหมนึกออกไหม
2: เป็นวงจรที่ชั่วร้าย
3: อยากทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ถูกหมดถามว่าจะทำโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่เห็นผลช้าต้องเจ็บปวดเราต้องฝ่าฟันให้ได้หรือเห็นผลง่ายๆได้เงินถอนเลย ใช่ไหม
4: เงินถอน
3: อันนี้เป็นสองครักเลยอันนี้ครักที่สามก็คือระบบการศึกษาที่ล้มเหลว ระบบการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับผมว่าสามครักเนี่ยถ้าแก้ที่สามครักนี้นะครับแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับระบบราชการเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดเลยนะครับถ้าเริ่มจาก3ครัคอันนี้นะครับเราจะไปถูกทางนะครับปัญหาใหญ่ๆมันจะคลี่คลายไปโดยปริยายเช่นพอเรามีทิศทางชัดเจนยุทธศาสตร์ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้จำกัดเต็ม

ที่แล้วเราจะต้องลงทุนเรื่องอะไรก่อนคือเมืองไทยวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคุณอิศรีคุณนภัทรครับแตะไปตรงไหนก็ต้องทำทุกเรื่องแหละเพราะมันหมักหมมมานาน

0: เหมือนรอบ40ปีที่ผ่านมาที่เราหายไป40ปีที่ผ่าน
1: ค่ะอาจารย์คะดิฉันอยากทราบเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากครักซ์จากการวิเคราะห์ของอาจารย์3ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปผิดจุดการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องระบบการศึกษาไทยนะคะคือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเรามองลงมาจากดาวอังคารเนี่ยเราทราบแต่ว่าท่านอื่นๆที่เขาต้องทำงานเพื่อบริการชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าไม่เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะ
0: มันถ้าให้วิเคราะห์ทฤษฎีแรงจูงใจก็คือการที่ไม่แก้คือมันมีแรงจูงใจให้ไม่แก้มันคงต้องมีคนได้ประโยชน์จากระบบที่ทำกันอยู่เดิมๆไหมครับถามว่าระบบราชการมีแรงจูงใจให้มาลุกขึ้นมาแก้อย่างที่ผมพูดไหมไม่มีธนาคารของรัฐมีแรงจูงใจให้ลุกขึ้นมาต่อไปนี้ผมจะปล่อยกู้เกษตรกรปล่อยกู้เอสเอ็มอีมากๆตัวเลขขาดทุนผมไม่เป็นไรผมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและเอสเอ็มอีเขาจะมีแรงจูงใจอะไรลุกขึ้นมาทำแบบนักการเมืองคนไหนจะลุกขึ้นมาบอกอ้าวเราจะแก้ตรงนี้นะถึงแม้จะเจ็บปวดหน่อยแต่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะพี่น้องอดทนหน่อยนะรัฐบาลไม่สามารถแจกเงินได้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่มีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นทุกรัฐบาลมาก็ฟอร์แมตเดียวกันก็คือแจกเงินประชาชนแฮปปี้เดี๋ยวถ้าปีหน้าแจกใหม่ประชาชนแฮปปี้เลือกตั้งฉันกลับมาใหม่อันนั้นก็คือผมก็เลยมองว่าคนที่ไม่อยากแก้ก็มีแรงจูงใจมันคงมีผลประโยชน์ตรงไหนสักที่ที่ทำให้เขาไม่อยากแก
1: ้
0: ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยผมไม่ได้มีตำแหน่งด้วยผมมีแรงจูงใจเพราะผมเห็นประเทศแล้วเสียดายแทนผมก็พูดในสิ่งที่ผมพึงจะพูดนะครับอันนั้นก็คุณอิตรีใช้คำว่ามองมาจากดาวอังคารก็เห็นผมคิดว่าท่านผู้ฟังคุณมุนิ่งอาเซียนทุกคนเห็นหมดแล้วท
1: ่
0: านที่ติดตามผมมามันก็ชัดเจนมากนะครับสามเรื่องตรงนี้นะครับทีนี้พอเรามีทิศทางที่ชัดเนี่ยครับแต่ที่ทางที่ชัดอย่างที่ผมย้ำตอนต้นนะครับฟังให้รอบด้านอย่าฟังแต่รายใหญ่นะครับฟัง SME ฟังเกษตรกรฟังข้าราชการฟังนักวิชาการถึงตรงนั้นไม่พอนะสิ่งที่เราไม่เคยมีก็คือพอทิศทางชัดแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ที่ดีเขาเรียกว่า coherence action plan คือแผนปฏิบัติการที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ด้วยงบประมาณเท่าไหร่และมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรเพราะปัญหาบ้านเราเนี่ยมันแก้ไปตรงไหนมันก็โยงใหญ่กันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่มีเราไม่เคยมีคนนั้นแอคชั่นแพลนเราเขียนกว้างๆว่าเรื่องนี้นะกรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำแต่ไม่ได้มัดว่าคุณต้องทำด้วยเงินเท่าไหร่อะไรคือผลที่คุณต้องทำและผลมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วครับว่าถ้าเราเขียนแบบมียุทธศาสตร์นะครับเราปราบคอร์รัปชันและเราไปรูปการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเมืองไทยมันจะไปหมดซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบทำที่สำคัญกว่านั้นการมียุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกตอนนี้ท่านเร่งจะทำเนี่ยดีแต่ว่ายังฟังไม่ครบถ้วนผมอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้มีส่วนมากไปกว่านั้นประเทศปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เนี่ยคุณเอชรีคุณอาภัทรท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาไหนเลยที่เป็นปัญหาใหม่ของโลกเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ทุกปัญหาเลยนะครับโลกเขาเผชิญมาหมดแล้วทั้งสิ้นและเขาแก้ไปละหลายประเทศแก้สำเร็จหลายประเทศแก้ไม่สำเร็จนะครับถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงก็ใช้ทำแบบลอก AI นะ copy and paste แต่ประยุกต์ให้เข้าบริบทสังคมไทยสิงคโปร์ทำอย่างไรระบบราชการถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเกาหลีใต้กิโยตินกฎหมายอย่างไรถึงสำเร็จสิงคโปร์ปรับ mindset ราชการอย่างไรถึงไม่ทำงานเป็นไซโลเกาหลีใต้แก้ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มันคอร์รัปชันได้อย่างไรข้อมูลภาครัฐถ้าเราจะเอาดิจิตอลมาใช้แล้วต้องใช้ AI มาช่วยเนี่ยเอสโตเนียสหราชอาณาจักรสิงคโปร์เขาทำยังไงถึงเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างหมดเลยไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างคุณอนันตพัฒน์อาจจะเบื่อแล้วนั่งฟังผมตลอดเวลาคุณอิสริยะจะเบื่อแต่ว่ารัฐบาลไม่ทราบได้อย่างไรนะวันนี้ลอง Google ถามAIมันก็ตอบได้หมดแล้วไม่ต่างจากที่ผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเรามาเริ่มกันใหม
1: ่
0: เราเลือกปัญหามาไม่ต้องเชื่อผมหรอกเลือกมาเลยรัฐบาลเลือกมา3ครั้งแล้วก็มาดีเบตกันว่าโอเคอันไหนที่เราจะร่วมมือกันแก้แต่ต้องแก้ได้เนาะและมีโมเดลประเทศไทยที่เขาแก้สำเร็จ เราจะได้แก้ตามสงสัย

0: ใน EP 2จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละเรื่องสำคัญเนี่ยแต่ละประเทศเขาทำกันแบบไหนเพื่อจะเป็นนโยบายสำหรับท่านนายกประกรณ์ครับท่านรองนายกประกรณ์ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะย้ำต่อไปเรื่อยๆคร
2: ับ
1: และยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดมาโดยตลอดนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมฉันท์ประกุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังของเราทุกท่านนะคะโอ้โหสดใสกันแต่เช้าสู้ถึงแม้จะหยุดยาวกันมานะคะ
2: ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ 7:30 นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีน้องภูเบศด้วยโอ๊ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนอะจัดรายการคู่กันดีใจนะคะกลับมาจัดคู่กันอีกครั้งนะคะก็โหกลับมาเจอกันข่าวเยอะนะคะประเด็นข่าวสารบ้านเมืองการเมืองนี่รวมถึงข่าวอาชญากรรมนะคะก็ถ้าคนได้ตามก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามีข่าวอาชญากรรมที่สะเทือนใจในประเทศไทยหลายข่าวด้วยกันนะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมด้วยข่าวหนักๆกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับไปเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนละกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีหวังเปิดประตูการค้าการลงทุนกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของดราม่าภาพนุ่งขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองของนายเนวินชิดชอบนี่ก็ยังไม่จบนะครับไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้ก็เน้นนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกนะครับขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ครับในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสวมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชจนถูกนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการโจมตีเรื่องของความเหมาะสมล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้โพสต์ภาพตัวเองสวมกางเกงขาสั้นพักผ่อนกับครอบครัวพร้อมกับแคปชั่น

0: นะครับว่านุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะก็ลมมันเย็นเพื่อดับกระแสดราม่าดังกล่าวนะครับแล้วก็มาที่ความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านบ้างนะครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนประกาศดีเดย์วันที่4สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าจะจัดกิจกรรมภาคพิเศษเปิดหลักฐานความผิดปกติการทำงานของกกต.ในคดีหัวสว.พร้อมขู่ดำเนินการทางกฎหมายถ้าหากว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการยกคำร้องขณะที่ทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาสวนกลับฝ่ายค้านยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลนะครับถ้าหากฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและท้าให้ยื่นเรื่องต่อปปช.ถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงอย่าดีแต่โม้ส่วนทางพรรคเพื่อไทยนะครับนายสุทินคลังแสงก็ชี้ว่ากระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานมา6เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติรัฐบาลที่ผ่านมาก็ปรับในช่วงเวลานี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าใครทำงานเข้าตาหรือไม่เข้าตานะครับแล้วก็ไปปิดท้ายการเมืองประเด็นนี้นะครับเรื่องของผลสำรวจของดุสิตโพดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 3.71 คะแนนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับคะแนนโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลส่วนนางสาวรัชนกศรีนอกครับโดดเด่นที่สุดในฝั่งของฝ่ายค้านขณะที่พรรคประชาชนจัดงานสัมมนาส.ส.มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมปาฐกถาพิเศษนะครับบอกว่าเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับประเด็นเหล่านี้มีพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาแฉต่อหัวสว.เปิดหลักฐานภาคพิเศษเนวินเจอถล่มใส่ขาสั้นนายกเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยขณะที่อนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นชิงสยบปมดราม่าหลังทัวร์กระหน่ำเนวินถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมใส่ขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองฝ่ายค้านก็ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ทีนะครับรุมอัดยับมันปากไปหน่อยด้านฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาคมลุยแฉต่อคดีหัวสว.ภาคพิเศษนะครับนอกจากนี้มีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับ 3-4 สิงหาคมเปิดประตูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอนุทินเยือนอินโดพบประธานาธิบดีขึ้นเวทีโชว์วิชั่นทรงศักดิ์แจ้งหมิ่นคดีสว.ปชน.ลั่นเปิดหลักฐานอีกสุทินชี้6เดือนปรับครม.ได้ครับ
1: ค่ะซึ่งนอกจากนายกจะใส่ขาสั้นที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวนะคะที่โชว์ทาง Facebook ของตัวเองแล้วค่ะยังไปเดินตลาดในชุดเดิมนะคะก็คือใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นลายพรางนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินในช่วงเย็นเนี่ยก็มาโพสต์ชุดเดิมค่ะไปซื้อร้านผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสีย่านไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตกทม.แล้วก็เขียนข้อความว่าสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีไทยช่วยไทยพลัสก้าวเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วกว่าเดิมคนซื้อเยอะขึ้นอยากให้จัดโครงการอีกเรื่อยๆแล้วนายกก็ไปปล่อยปลาไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยแหละค่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะคะนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกก็พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนื่องจากปัญหาพลังงานแพงเป็นเรื่องใหญ่กระทบประชาชนภาคธุรกิจโดยตรงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกกิจการในส่วนของการแก้ปัญหาซื้อขายสัญญาไฟฟ้าระยะยาวหรือที่เรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์ก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายหรือว่ากพช.นโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเป็นวันที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามติดังกล่าวทำให้การไฟฟ้าสามารถเริ่มเจรจากับเอกชนได้ทันทีไม่ต้องเสนอครม.อีกครั้งเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับเอกชนแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่ควรจะมีสัญญาใดไม่มีการปรับเงื่อนไขเลยตลอดอายุสัญญา50ปีทั้งนี้ตามหลักสากลนะคะควรจะมีการทบทวนเป็นรอบอย่างเช่นทุก10ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อต้นทุนสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นจะมาบอกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ต้องมีการปรับนะคะปัจจุบันราคาไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าบางประเภทลดลงต่อเนื่องตรงนี้ก็ต้องไปดูค่ะว่าราคารับซื้ออย่างสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่นะคะ ก็มีประเด็นเรื่องปากท้องชาวบ้านมาเกี่ยวข้องนะคะในประเด็นพาดหัวของ

0: นายกรัฐมนตรีนุ่งสั้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินตลาดอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ Facebook นะคะใส่ชุดไพรเวทซื้อผลไม้ดองที่ร้านประจำตลาดสีย่านแต่พาดหัวข่าวบอกว่ารัฐบาลลุยแก้ไฟฟ้าแพงฉีกสัญญาธาตุคุยปรับใหม่ทุก10ปีสอดรับเงินเฟ้อและต้นทุนจริงเป็นธรรมสอดคล้องหลักสากลสัญญาณดีผู้ใช้ไฟรัฐบาลขยับแก้ปัญหาซื้อขายไฟฟ้าชั่วนิรันดร์หลังกพช.มีมติเปิดทางเจรจาปรับเงื่อนไขแล้วก็ยังมีพาดหัวนายกใส่ไพรเวทนุ่งสั้นเดินตลาดสีย่านปล่อยปลาไหว้พระชูไทยช่วยไทยพลัสแม่ค้าเชียร์ขอมีอีกนายกอนุทินใช้ช่วงวันหยุดเดินตลาดสีย่านแบบออร์แกนิกก่อนปล่อยปลาไหว้พระอินทร์บอกไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วขอให้มีโครงการอีกและก็ยังโพสต์ภาพขาสั้นนะคะนุ่งสั้นแบบชิวๆค่ะ
1: ครับมาดูตัวเลขความสำเร็จในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 2เดือนแรกนะครับยอดก็สะพัดทะลุ 86,000 ล้านบาทนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับบอกว่าขณะนี้ก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึง 26,400,000 คนนะครับโดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,190,000 ร้านค้าซึ่งในจำนวนนี้เป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนถึงร้อยละ18ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามาตรการนี้ประสบความสำเร็จในการดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินดิจิทัลด้านยอดการใช้จ่ายรวมตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็พุ่งสูงถึง 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทนะครับโดยประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทซึ่งยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับเป็นร้อยละ96เป็นการซื้อขายผ่านร้านค้าปกติในชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้านอาหารหาเปร่แผงลอยและก็ร้านค้าปลีกรายย่อยก็ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ครับยอดวงเงินที่รัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทหรือว่าสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ต่อได้ในเดือนถัดไปรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ประชาชนวางแผนการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อนโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับในขณะเดียวกันศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับก็พบว่ากลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ยืนยันว่าโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากถึงค่อนข้างมากและอีกร้อยละ 78.8 เชื่อว่าโครงการมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อไปเจาะลึกถึงผลกระทบทางการเมืองก็พบว่าผลประโยชน์จากโครงการยังไม่สามารถมัดใจประชาชนได้ทั้งหมดโดยกลุ่มผู้ร่วมโครงการร้อยละ 33.24 ระบุว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ในขณะที่ร้อยละ 26.81ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนทำให้หันมาสนับสนุนรัฐบาลส่วนอีกร้อยละ 25.43 ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 14.23 ยืนยันว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกโดยไม่เกี่ยวว่าจะมีการได้รับสิทธิ์โครงการหรือไม่นะครับก็มีพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับของแนวหน้าบอกว่าสะพัด 80,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนเข้าเป้ารัฐบาลตีปี๊บโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าเป้าครบ2เดือนเต็มได้รับผลตอบรับจากประชาชนร้านค้าอย่างดีเม็ดเงินหมุนเวียนถึงฐานรากกว่า 8.60 ล้านบาทผลโพชี้ช่วยปากท้องประชาชนได้จริงแต่ไม่การันตีช่วยคะแนนนิยมรัฐบาลอนุทินครับ
0: ค่ะช่วงหน้าติดตามนะคะความคืบหน้าจากคดีสองพี่น้องรัสเซียนะคะที่สะเทือนความรู้สึกของประชาชนนำไปสู่การคลี่คลายอีกหนึ่งคดีนั่นก็คือการฆ่าสามพ่อแม่ลูกนะคะซึ่งคนก่อเหตุนั้นก็เป็นคนเดียวกันคือป๋องกับธงที่เป็นข่าวที่มีการจับกุมมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
2: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: มาติดตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันต่อนะคะที่บอกไปว่าจะพูดถึงความคืบหน้าที่ตำรวจจับกุมนายธนาเกิดทองหรือป๋องอายุ43ปีนายธงชัยศรีนินหรือธงอายุ39ปีเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวแดน่านักซิโมวาอายุ22ปีและน้องชายนายโรมันนักซิโมวาอายุ17ปีเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียนำศพไปฝังอำพรางพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสารภาพเพิ่มเติมว่าได้ร่วมกันก่อเหตุฆ่าฝังดินครอบครัว3พ่อแม่ลูกอีก1คดีในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะโดยมีนายอัศดังหรือบอลช่วงขำแล้วก็นายชัยนันท์หรือฟลุ๊กแป้นเอี่ยมร่วมกันก่อเหตุค่ะต่อมาตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นำตัวไปฝากขังนะคะที่ศาลจังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวมีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงประกอบกับทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยจากการสอบสวนเมื่อวานนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยในฟุกปฏิเสธนะคะข้อมูลข้อกล่าวหาแต่ว่าจะก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจำกัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ควบคุมขณะเดียวกันค่ะสภ.ห้วยใหญ่ก็นำสื่อมวลชนจำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์หลังจากญาติผู้เสียหายศพพ่อแม่ลูก3รายนะคะเดินทางเข้าพบกันจอมพลังขอความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีแล้วก็เตรียมเข้าพบพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวันผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินงานของตำรวจทางญาติเนี่ยเขาแจ้งความไปว่ามีบุคคลสูญหายก่อนจะเกิดเหตุเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ทางญาติก็บอกว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยไม่รวดเร็วล่าช้าพอสมควรก็มีความพ้อนะคะตัดพ้อไปทางตำรวจบอกว่าเชื่อว่าถ้าตำรวจเร่งสืบสวนกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะตั้งแต่แจ้งความไปบุคคลสูญหายคือ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องรัสเซียได้ทั้งนี้นะคะทางตำรวจค่ะก็ขออภัยขอโทษญาติของผู้สูญเสีย3พ่อแม่ลูกนะคะยืนยันว่าทางตำรวจเนี่ยก็ติดตามคนร้ายไม่ได้ลดละเลยหลังจากได้รับแจ้งบุคคลสูญหายแต่ก็มีข้อบกพร่องในการทำงานก็คืออาจจะไม่ได้แจ้งความคืบหน้ากับญาติอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าคดีมีความล่าช้านะคะจนมาก่อเหตุอีกหนึ่งคดีก็คือกับสองพี่น้องรัสเซียนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็จะนำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปปรับปรุงในการทำงานนะคะซึ่งทางญาติของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษจากตำรวจแต่ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็อยากให้บทเรียนนี้นะคะเป็นบทเรียนที่เตือนใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะต้องปรับปรุงการทำงานให้มากกว่านี้นะคะประเด็นนี้แน่นอนค่ะในทุกหน้าหนังสือพิมพ์ยังเล่นประเด็นนี้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วยังต้องตามกันต่อนะคะโดยคนก็ออกมาแสดงทัศนคติวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะถึงโทษที่ผู้ต้องหาควรจะได้รับเนี่ยโทษประหารชีวิตมีจริงหรือไม่แล้วท้ายที่สุดนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีการปล่อยตัวมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประเด็น

0: ายนะคะมีภาพของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ส่วนพาดหัวข่าวเป็นตัวใหญ่พยานซัดซ้อมทวงหนี้โหดแฉไอ้ป๋องเดินยาให้ตำรวจอันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างเท่านั้นนะผู้กำกับปัดเอาไว้เป็นสายเค้นฟลุกคีบคลี่ปมฝังอีก2สมุนอ้างหลอกข่มขู่คุกยันไม่ได้สิทธิพิเศษแยกขังเดี่ยวแก๊งทมิฬส่วนหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ญาติจี้ผู้กำกับฟันไอ้ป๋องยั่วทำคดีชักช้าโพสต์แม่เกือบโดนหลอกปาดคอลูกชายเหยื่อแฉอดีตสุดโหดไอ้ป๋องเด่นมนุษย์เคยคบหากับแม่โดยถูกหลอกเป็นอดีตตำรวจจัดหายาเสพติดให้ได้ก่อนขัดแย้งปาดคอแม่ทำร้ายกะโหลกแตกหวังอุ้มฝังศพแถวเขาชีจันบุญยังไม่หมดบุญยังไม่หมดรอดตายโล่งใจตำรวจจับตัวได้เคยถูกข่มขู่หากพ้นโทษจะกลับมาฆ่าปาดปิดคอฆ่าปิดปากอีกตำรวจสอบเข้มไอ้ฟลุก3ชั่วโมงต่อเนื่องปฏิเสธฆ่า5ศพด้านญาติ3พ่อแม่ลูกร้องกันจอมพลังช่วยจี้ติดใจตำรวจตามหาคนหายล่าช้าค่ะ
1: ครับจากประเด็นนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทนะครับก็มีการสั่งการด่วนให้หน่วยงานสื่อสารของรัฐบาลทั้ง NBT สวทช่อง9 MCOT HD และสื่อภาคภาษาต่างประเทศเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปยังประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเน้นย้ำความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินคดีอย่างเต็มกำลังครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนชาวรัสเซียโดยยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกชะกันพร้อมสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนอกจากนี้นางสาวสุภมาศครับก็ยังได้กำชับให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยนะครับเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์พร้อมขอความร่วมมือจากสังคมและสื่อมวลชนไม่ให้พื้นที่กับคนร้ายไม่นำเสนอหรือว่าแชร์ภาพความรุนแรงคำพูดของผู้ก่อเหตุที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อร่วมกันปกป้องสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสายตาชาวโลกนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับสุภมาศสั่งสื่อรัฐแจงโลกคดี5ศพรัฐบาลยกระดับป้องกันสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทแจ้งโลกจับคนร้ายได้เร็วเดินหน้าเต็มกำลังตำรวจเค้นฟุกต่อเนื่องพลิกลิ้นอาจจะมีมากกว่า5ศพนะครับจากประเด็นนี้มาที่อีก1ประเด็นนะครับก็เกิดเหตุสลดในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวครับกระหน่ำยิงขณะที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันส่งผลให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลัง3ฝ่ายปิดล้อมพื้นที่และตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนไล่ล่าคนร้ายสวมกางเกงวอร์มตัวเดียวหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนครับเกิดเหตุปะทะกันขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11:48 นของเมื่อวานนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนราธิวาสกำลังเข้าปฏิบัติการกดดันและตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบระหว่างที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นคนร้ายเป็นชาย1รายสภาพไม่สวมเสื้อครับสวมเพียงกางเกงวอร์มถืออาวุธปืนยาวใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพลีชีพในที่เกิดเหตุ2นายได้แก่จ่า10ตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก3นายก็คือร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและร้อยตำรวจตรีสดตำสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิรินะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุครับนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงศรีโคตรนะครับสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด่วนโดยสั่งการให้กำลังผสม3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ปิดการจราจรโดยรอบและตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับสั่งปิดล้อมล่าคนร้ายยิงดับ2ตำรวจป

0: าดเดือดที่ตากใบขณะที่เข้าค้นยาเสพติดเฝ้าระวังกันก่อเหตุซ้ำตำรวจปะทะคนร้ายที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดสืบสวนพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายต่อไปครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะตำรวจนครบาลตามรวบแก๊งผิวสีตุ๋นเหยื่อด้วยกลลวงระดับโลกนะคะ Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์อ้างผลิตได้200ล้านบาทเผยจุดใต้ตำตอดันเลือกเหยื่อเป็นตำรวจปราบยาเสพติดคราวนี้ก็ไม่รอดสิคะถูกจับยกแก๊งค่ะซึ่งการหลอกลวงเนี้ยนะคะก็คือการใช้ธนบัตรจริงนั่นแหละไปเคลือบสารเคมีทาแป้งหรือไอโอดีนจนกลายเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีดำบังตาไว้แล้วก็นำมาล้างด้วยสารเคมีพิเศษแต่สารเคมีพิเศษนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงวิตามินซีละลายน้ำล้างคราบชั้นนอกออกทีนี้พอล้างออกมันก็เห็นเป็นเงินนะคะเป็นธนบัตรจริงนั่นเองค่ะนี่เป็นกลของเขานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพการจับกุมแก๊งผิวสีโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับทีมงานแถลงข่าวจับกุมคนร้ายแก๊งผิวสีไลบีเรียกับชาวเคมารูนหลายรายค่ะหลังตีสนิทนักธุรกิจไทยและต่างชาติอ้างมีเงินสด200ล้านบาทลวงเหยื่อร่วมลงทุนใช้วิธีล้างธนบัตรเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินโดยเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนกวาดล้างได้ยกกวนแจ้งข้อหาอ้างยี่เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพาดหัวค่ะกวาดยกแก๊งผิวสีอวด200ล้านต้มเหยื่อรองจอนำทีมจู่โจมยึดธนบัตรทาสารกวาดล้างแก๊งเงินดำรองจอธีรเดชธรรมสุธีนำทีมไล่จับไลบีเรียแคเมรูนยึดของกลางธนบัตรคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐธนบัตรเคลือบสารอุปกรณ์แปลงสภาพมือถือข้อมูลผลิตแบงก์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อแบบล้างธนบัตรเผยเป็นครั้งแรกได้เห็นกรรมวิธีหลอกเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ครับในขณะที่ททครับปรับยุทธศาสตร์ใหญ่เดินหน้าการท่องเที่ยวใหม่นะครับมุ่งดึงกลุ่มคุณภาพคุณภาพลักชัวรี่ลบภาพจำด้านลบด้วยเทคโนโลยีและก็ความปลอดภัยในขณะที่สมาคมโรงแรมไทยครับหนุนรัฐเร่งคลอดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสดีเดย์1กันยายนนี้นะครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เป็นการเสนอแนะให้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสในรูปแบบร่วมจ่ายโดยขอให้รัฐบาลเริ่มโครงการตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง1ตุลาถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อให้สิ้นสุดโครงการก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับมีพาดหัวใหญ่ใน Daily News ในมติชนนะครับบอกว่าผู้ว่าททลุยเปิดยุทธศาสตร์ดันท่องเที่ยวใหม่เน้นคุณภาพหวังดึงรายได้ประกอบเดินหน้าลดค่าไฟจอดถกแก้สัญญาชั่วนิรันดร์นะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับคุณฟังเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณฟังสมัครด่วนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม69ราคาพิเศษเพียง 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยโทรได้เลยที่

0: 094-480-3076นะครับ
1: ค่ะไทยรัฐก็มีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะก็เป็นการที่ไปก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตคาวัดแล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองตายนะคะในห้องพักนั่นแหละค่ะพาดหัวบังซันมือปืนยิงคนดับคาวัดปลิดชีพหนีผิดบังซันมือปืนก่อเหตุยิงนายโพคายเสียชีวิตคาศาลาวัดใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดับคาห้องพักเพื่อหนีความผิดด้านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวเผยตำรวจขยายผล2ประเด็นหลักคือที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่พร้อมประสานสน.คณะยาวเร่งสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือพร้อมด้วยผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First จัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นทั้งนี้ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรก

0: ไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงเวลาที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนฮังการีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหตุแม่น้ำดานูบเหือดแห้งนายกรัฐมนตรีเปเตอร์ยามาของฮังการีประกาศเตือนว่าประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงเวลา5วันที่วิกฤตที่สุดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการจนทำให้จำเป็นต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาร์คซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสรัฐบาลเตรียมพิจารณาบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่สั่งหยุดบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟชั่วคราวในช่วงเวลาเร่งด่วนสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานจากที่บ้านในช่วงต้นสัปดาห์พร้อมสั่งปิดไฟประดับอาคารของรัฐและไฟส่องสว่างที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตา

0: จรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพรือมังต่างเอฟเอ็มรอยซ่องเมกะเฮิร์ตสุราธานีวันนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับบ่าวตู้ก็ทำหน้าที่รายงานข่าววันนี้ก็มีน้องนุ่มทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการช่วงที่ช่องก็เหมือนเดิมนะครับเปิดใช้ให้โทรกันเข้ามามาเร่งมาคุยนะครับจะได้บอกเราเราเจงนะครับว่าบ้านเมืองเรานี่เราก็จะต้องขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ปัญหากับมันพรื้อนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มกันที่เรื่องราวข้าวประชาสัมพันธ์กันก่อนมีอะไรที่จะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงงานการกิจกรรมต่างๆนะครับนะก็บอกได้เลยนะว่าเราก็ผ่านงานเยอะๆไปรายงานแล้วนะครับงานกินกุ้งนะที่นาเซนทันเนี่ยก็ได้รับความสนุกสนใจงานแสดงอควาเรียมนะครับโอ้งานนี้เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆเด็กๆนู่นๆคุณพ่อคุณแม่นะครับพาลูกหลานมาเที่ยวชมกันเต็มอ่างเซนทันกันเลยทีเดียวนะครับนะเราก็ต้องบอกเรากันพันนี้แหละนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องราวบนตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยววันนั่งบนนั่งคุยนั่งเล่งไปตามประสานะครับสำหรับตอนเริ่มต้นรายการเราก็มาเล่กันที่ข้าวข้องทางสำนักงานประชาสัมพันธ์กันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีข้าวประ

ชาติสัมพันธ์อะไรกันมั่งนะครับก็มีหลายประเด็นมีหลายเรื่องหลายราวนะครับโดยเฉพาะการโหวตนะ1เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็รู้สึกว่าได้รับความสนอกสนใจจากพี่น้องนะครับหลายฐานโหวตกันให้ความสนใจโหวตกันมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็ดีใจกันนะครับกับทางอำเภอบ้านนาเดิมนะครับนี่ดูเหมือนกับว่าอำเภอบ้านนาเดิมนะครับแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแป้นขี้มาน่าจะได้รับการโหวตอันดับหนึ่งนะครับเราก็ยินดีกันนะครับเราก็มากันที่เรื่องที่ทงทิ้นเก็บภาษีอันนี้ต้องบอกว่าเก็บภาษีได้นะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในภาคใต้นี่เรามี14จังหวัดมีเทศบาลหลายแห่งนะครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บภาษีเพื่อนำเงินภาษีมาพัฒนาทงทิ้นอันดับหนึ่งนะครับต้องยกให้เทศบาลนครภูเก็ตเก็บได้ถึง428ล้านเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเก็บภาษีได้395ล้านเทศบาลเมืองป่าตองภูเก็ตนะครับ371ล้านเทศบาลนครโกสมุย352ล้านเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี247ล้านอันนี้เราโอเคตรงนี้ก็พอนะครับมาถึงสุราษฎร์ธานีก็อยู่ลำดับที่5นะครับสมุยลำดับที่4ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับสมุยนะครับในการจัดเก็บภาษีในส่วนของอบจ.อบจ.เนี่ยนะครับนะในการจัดเก็บรายได้นะครับเพื่อจะเอาเงินภาษีเนี่ยมาพัฒนาท้องถิ่นอันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องยกให้อบจ.ภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตนะครับ516ล้านนะนี่ตัวเลขกลมๆนะอันดับสองนะครับอบจ.ชลบุรี377ล้านอันดับสามนะครับอบจ.ระยอง346ล้านส่วนอันดับที่สี่ครับอบจ.สุราษฎร์ธานี235ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ยังเชียงใหม่ต่อสักลำดับที่5เชียงใหม่เนี่ยอบจ.เชียงใหม่195ล้านก็ยังเก็บตัวได้น้อยอยู่นะครับภาคใต้ที่ติดอันดับนะครับลำดับที่8นะครับอบจ.กระบี่115ล้านแล้วก็อบจ.สงขลา100ล้านอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเก็บภาษีของอบจ.นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ส่งรอยว่าลานพี่น้องคิดดูนะว่าทำไรได้มั่งยังอบจ.นี่ต้องดูแลในพื้นที่ถึง19อำเภอนะครับ19อำเภอท้องถิ่นหลายทีหลายแห่งนี่ก็ยังเรียกว่าต้องการให้รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยกระจายรายได้กระจายงบประมาณนะครับมาให้มากมากให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับปัญหาก็คือว่าก็ยังไม่ได้รับเสียงตอบรับจากใจเธอสักเท่าใดนะครับว่าอบจ.เนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มเติมหรือว่าเทศบาลจะได้รับเงินเพิ่มเติมมานะครับจากรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับเอาส่วนรวมโครงการบริหารก็ยังคงอยู่นะครับที่ส่วนกลางนะครับเราก็มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีนี่เลยสักคิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับหมอสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับมียอดชายจ่ายนะครับยอดชายจ่ายเนี่ย 1,688 ล้านบาทอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขนะครับของการให้การใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะครับพอต้นเดือนคุณก็ไปใช้จ่ายกันเป็นจำนวนมาก

อันนี้ก็รวมทางเบาตู้กันนะครับที่จะต้องได้เงินเม็ดเงินนะเอาไปกินไปใช้ส่วนใหญ่ก็เอาไปกินกันนะครับนะเพื่อจะประหยัดนะครับพอมีรายได้ตรงนี้ก็เอาไปประหยัดประหยัดตรงนี้ได้ก็เอาไปใช้ตรงอื่นนะครับเอาที่จำเป็นนะครับเป่าตัวก็เดือนหนึ่งก็ประหยัดไปสักพันสองพันนี่ก็ถือว่ากำลังดีนะครับนะในเรื่องของเอาต่อไปแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมนั่นนะประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับให้ได้ทราบกันนะครับเรามาดูในเรื่องของความเรียบร้อยของบ้านของเมืองกันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงนะครับแล้วก็สถานประกอบการคุมเข้มมาตรการความสงบเรียบร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเมื่อคืนวันที่31กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยนะครับนายณัฐวงศ์เกียรติแทนนะครับป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเดอะโดมคาราโอเกะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บางกุ้งอำเภอเมืองนะครับนะซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็สืบเนื่องจากการโรงเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงว่าสถานประกอบการเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลนอกจากนี้นะครับยังได้รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้าบริเวณลานจอดรถที่มีการคุยกันเสียงดังเร่งเครื่องยนต์บีบแตรรบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนโดยรอบนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการตรวจสอบพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะอย่างเข้มงวดกันต่อไปนะครับผมก็ชื่นชมนะครับในการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับของพี่น้องชาวบ้านนี่ก็คือเรื่องของการดูแลอัคคีภัยทางเทศบาลแล้วก็จังหวัดนะครับก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอพยพแล้วก็เผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงอันนี้เราก็คงจะได้ทราบกันนะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพก็มีเหตุไฟไหม้นะครับมีเหตุไฟไหม้ในสถานบันเทิงแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายรายแล้วก็ไม่ยากใจเกิดเหตุซ้ำนะครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยมีการซ้อมแผนนะครับนะเพื่อความเชื่อมั่นก็จะซ้อมกันตอนในวันนี้แหละนะวันนี้แหละตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งที่ร้านเพลินสุราษฎร์ธานีร้านเพลินนะครับนะไม่รู้เคยไม่เคยไปมั่งถ้าเคยไม่เคยไปเนี่ยเล่นกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง ก็ว่ากันไปนะครับผมเราก็โตกันแล้วนะครับนะเรื่องราวคงข้าวสั้นนะเนี่ยเราก็ผ่านไป10นาทีนะครับ10นาทีนะเดี๋ยวสัก15นาทีเราก็จะเบรกขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับนะเรื่องดีๆนะครับนะนี่เรื่องนี้น่าจะมาเล่าให้ฟังกันแบบโยโย่ก็แล้วกันไม่ได้มีรายละเอียดเลยมากนะครับก็คือทางอำเภอคีรีรัตน์นะครับบ้านนำราดเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มแม่บ้านนะครับก็มีการทำกระเป๋าทักมือที่เรียกว่าครูเชตนะครูเชตและครูเชตนะครับบางคนก็เรียกว่าครูเชตมั้งครูเชตอะไรนี่บางตัวก็มีสันทัดเรื่องพวกนี้นะครับลวดลายสวยงามนะครับเป็นฝีมือสุดน่ารักจากบ้านนำราดอำเภอคีรีรัตนิคมนะครับก็มีการทำโฆษณาบอกว่าเป้าที่ทักโครเชต์นี่สวยจริงๆนะครับนะสวยมากนะครับตอนนี้ก็สร้างรายได้กับชุมชนเป็นจำนวนไม่น้อยถ้าสนใจนะครับ

ก็โทรได้นะครับนะ0936703360นะครับเปิดไปดูโซเชียลนะครับของ PR สุราษฎร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็มีการเอามาโชว์กันถ้ามีรายละเอียดสามารถจะโทรสั่งกันได้นะครับเอานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ

นะครับวันสตรีไทยนะวันสตรีไทยเราก็ให้ความสำคัญกับสตรีนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะครับอย่างผู้บริหารลายแห้งนะครับนายกอบจก็เป็นสตรีนายกเทศบาลลายคนก็เป็นสตรีแล้วก็อบตลายแห้งนะครับผู้ยิ่งก็ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้นำนะครับคงทรงทิ้นนะครับผมนะอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ทราบให้ได้เข้าอกเข้าใจกันนะครับผมครับเราก็ไปต่อกันตรงนี้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะครับงานเทศกาลกินกุ้งนะครับนะก็มีการเปิดงานไปแล้วนะครับเมื่อปีเนี้ย31กรกฎาคมนะครับมีรองจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดงานเทสออฟสุราษฎร์เทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์ธานีนะครับงานนี้ก็ไปจบโมแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลักการสำคัญสำคัญก็คือเรื่องของการกุ้งเนี้ยมันหล่นตลาดนะครับแล้วก็กุ้งเนี้ยก็มีการกีดกันทางการค้าก็ทำให้เราเนี้ยได้เสียโอกาสนะครับเราก็เรียกว่าเสียโอกาสมากทีเดียวนะครับเสียโอกาสเพิ่นเพื่อเสียโอกาสที่ว่าเราจะได้ส่งออกนะครับนะก็พอไม่นั้นถึงก็เลยต้องนี่แหละครับต้องกินกันภายในประเทศช่วยกันกระตุ้นให้คนได้กินกันนะครับบ่าวตัวเป็นคนที่ชอบกินกุ้งนะครับหลายคนก็เข้าใจว่ากินกุ้งแล้วมันมีไอ้นู่นไอ้นั่นได้ปัญหาแหละสูงนะมันไม่จริงนะครับนะเราก็กินปกติเหมือนกินหมูกินเห็ดกินเป็ดกินไก่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสูงเพราะว่ากินเติ้นกินแล้วท่านไม่ออกกำลังกายนะลงกินเสร็จแล้วไปออกกำลังกายเลยแต่นะไอ้ที่กินมันก็จะออกไปโดยอัตโนมัตินะครับเอาก็รองจักริดฟังชลจิตนะครับเป็นประธานเปิดงานกินกุ้งก็มีแกนนำผู้นำในการเลี้ยงกุ้งก็ไปกันครับครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นคุณเอกพจน์ยศพินิจนะหรือเมื่อคุณแทนเทือกทุบันเนี่ยเราก็รู้จักกันทำอย่างนี้และส่งผลนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทศกาลกินกุ้งนะครับปัญหาของซามุยนะครับนะซามุยก็มีปัญหาเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของน้ำคาดเคลนมีปัญหามากนะครับน้ำคาดเคลนนะครับผมทางผู้ว่าก็รับมือสถานการณ์น้ำคาดเคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสมุยพะงันเกาะเต่าเรามีท่อส่งน้ำไปถึงเกาะมุยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไม่ช่วงให้มันเพียงพอทำไม่ช่วงให้คาดเคลนไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับส่งให้พอจ้ะกันมีท่อแล้วก็ส่งให้พอจ้ะเรียกว่ามันแพงเกินต้นทุนมันสูงก็เป็นไปได้นะครับสมุยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คนบ่นว่าเมื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะแล้วเพื่อไม่ทำให้มันดีไปเสียเลยอะไรแบบนี้นะครับเอ้าก็ว่ากันไปนะครับว่าพื้นที่กอเนี่ยมันไม่มีแหล่งน้ำนะครับนะก็ลำบากกันสักนิดนึงครับนะข้าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็มีเท่านี้แหละเรายังอยู่กันที่โกมุยนะเดี๋ยวบอตูดูไปไลฟ์หนึ่งนะครับจะได้ขอบคุณผู้ให้การน้ำนุ่นนิดหนึ่งนะครับนะนะต้องเร่งคนนะครับนะเร่งผู้ให้การซับสนุนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมผู้ให้การซับสนุนรายการนะครับเจ้าแรกเลยนะครับตูเดย์คาเฟ่ครับวันนี้ขออนุญาตเอาตูเดย์คาเฟ่มาขอบคุณคนนะครับเพราะว่าตูเดย์คาเฟ่นี่ก็เป็นเจ้าแรกที่คิดสุดไม่เมยนะครับให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้กินเบเกอรี่ร่อยๆโดยเฉพาะเชฟตูนะครับ
แกก็เป็นคนช่างคิดช่าง

0: สร้างสั้นปั่นเตงนะครับนะเรืองคงการทำเมนูร้อยๆให้ได้กินกันอยู่เรื่อยๆคือแกปรุงแล้วเนี่ยแกต้องมีการทดสอบทดสอบให้คนนกมาทดสอบกินแล้วมันเป็นเพื่อรสชาติพันนี้ได้ไหมนะบอกมาเป็นสูตรที่โอเคซิการ์เรตแล้วก็นั่นแหละจึงจะผลิตขายจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไปตูเดย์คาเฟ่นะครับนี่เร่งยาวไปสักนิดนึงแล้วก็ยังมีร้านแอร์พอร์ตเรสตรองนะครับอยู่ที่สนามบินอาคารคาโก้นะครับนามีน้องแมนนะครับนาน้องแมนแกเร่งรั่งพร้องเปรี้ยในใจแกก็คิดว่านะขายฝรั่งพันนี้เมื่อไรจะมีฝรั่งเศร้าๆซวยๆมาปิ้งรตีอะไรพันนี้นะเอาไว้กันไปได้นะครับขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับนึกถึงปาล์มดีมีคุณภาพนะครับก็ยากจะให้นึกถึงบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับแล้วก็ในส่วนของมิสูสุราเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสี่แยกบางกุ้งนะครับนะนี่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คุณภาพที่พี่น้องชาวสุราษฎร์วางใจมามักว่า35ปีแล้วแล้วก็อ้างเพทองกงไพศาลนะครับผมนี่เราก็ต้องย้ำกันตรงนี้นะครับสารพานเพทองกงไพศาลพี่บ่าวเรานะครับพี่วัฒนาพงษ์มานาวุฒิก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับติดนับนุ่นให้รายการเราอยู่กันไปยาวๆแล้วก็ในส่วนของบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยโอ้นี่ก็เรียกว่านานยาวนานเหมือนกันนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับช่วยน้ำนุ่นรายการพี่น้องก็อุดนุ่นกันนะนะช่วยกันนะครับผมนะบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยอยู่ชั้น3เซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับบ่าวตู่ก็เป็นสมาชิกบัตรนี้เหมือนกันซื้อรายย่างครับตอนนี้เอามาพ่นในนี้แล้วโทรศัพท์เรื่องไม่ Samsung 26 Ultra นั่นเอามาชายทำงานนะครับผมนะเอาแล้วก็ไปเร่ราวไอ้นี่แหละนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์นะเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่ก็มีการประชุมนะครับประชุมสามัญประจำปีนะครับสรุปตัวเลขสมาชิกทั้งเม็ดทั้งเพเขาไปประชุมนะครับที่โรงแรมบางใต้ถ้ามาเพื่อประชุมที่โรงแรมบางใต้ปีผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนก็บอกว่าบางใต้นี่ซื้อข้าวสารนะครับจากสากลมาร์กปีหนึ่งซื้อกันมาร์กนะครับนะก็เลยต้องไปจัดที่นี่แหละที่อื่นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ประธานในพิธีปีนี้นะครับนะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะครับจากนายกเทศบาลตำบลวัดประดูท่านนายกวรพลคงอุ่นนุ่นนะครับท่านก็มาเป็นประธานเปิดงานเปิดการประชุมไม้นะครับเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของท้องถิ่นนะครับพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงต้องยอมรับว่าแกเนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะแล้วก็ในงานประชุมเนี่ยก็มีการมอบรางวัลให้กับคนที่สามารถขายสินค้านะครับหรือซื้อสินค้าของสากลไปขายได้เนี่ยสูงสุดนะครับอย่างคนที่ได้ทุกปีนะครับแล้วก็ไม่มีใครยี่ลมแก้ได้นะครับเป็นเชมมาลายซะไหมนิดหน่อยสี่วัยยาพรามสี่วัยยาพรามนะครับนะแกก็เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นนี่แหละค่ายไดมาร์กเห็นได้ข้าวว่าล้าน1ล้าน5แสนนะครับนะสั่งสินค้าจากสหกรณ์มาค่ายเนี่ย1ล้าน5แสนบาทนะครับก็ได้รางวัลเป็นไมโครเวฟบ่าวตู้ไม่ได้ใจว่าแกได้ไปแล้วกี่ตู้นะครับนะตู้ไมโครเวฟเนี่ยแล้วแกเอาไปทำไรนะครับเพราะว่าได้ทุกปีนะครับนะแล้ว วันโกนนะครับในเร่งถึงอีกสักนิดนึงนะครับมิลเลนเนียมออโต้กรุ๊ปก็มีการจัดกิจกรรมขอบคุณนะครับลูกค้าพาไปแหล่นั่งนะครับสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวส์เดย์เอ็กซ์คลูซีฟมูฟวี่ไนท์นะครับพาลูกค้าชมภาพยนตร์โฟมยักษ์นะครับเบาตู้ก็ได้รับเชิญไม่ได้เป็นลูกค้าเบียมนะครับเพราะว่าไม่เบียไปซื้อนะครับรอถูกงดนะครับวันที่หนึ่งนะเผื่อว่าจะได้อะไรอะจะได้รุ่นแต่ว่ารุ่นไม่ขึ้นสักงวดหนึ่งอะส่งตัวก็ไม่ดุไม่ได้นะสามตัวกับเรานะครับไม่พรือก็ว่ากันไปนะครับอ้าวชาวบ้านเดือดร้อนนะครับนะทางชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำเสนอเรื่องของเครือข่ายเข้านานในโรงเรียนนุ่นจำรุดมาหลายปีรายหน่วยงานเลี้ยวแล่นะครับนะนุ่นเนี้ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่นะครับตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโรงผ่านเครือข่ายภาคประชาชนนะครับบัตนุ่นโรโพโชโซดอ3090นะครับชำรุดเสียหายยังนักนะครับเป็นเวลาหลายปีแล้วผิวถนนแตกราวสุดพังมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้ประชาชนนะครับสัญจรด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับนะบ่อยประชาชนตั้งข้อสังเกตนะครับแม้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางนะครับในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแต่ครับไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมอย่างจริงจังรอยสภาพนุ่นเนี่ยสุดทรมต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะครับนะเออนี่ก็เลยโรงเรียนแล้วก็นี่แหละเอาก็ต้องเสียภาษีอะไรมากมากนะทั้งคนก็บอกเอาต่างเลยไปเสียภาษีมาเบียร์ไม่มีนะเอานะครับเรามาดูในเรื่องของเทศบาลตำบลวัดประดูกันสักนิดหนึ่งนะครับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลวัดประดูคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถึงสองรายการนะครับก็คือการแข่งขันโยนมะพร้าวและก็การแข่งขันคูดพร้าว ในงานโครงร้อยโครงร้อยไส้นะครับงานนี้ก็จริงๆแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าเราเพิ่งทราบผลนะครับก็ยินดีนะครับกับกลุ่มแม่บ้านนะครับปอตะคูดพราวเก่งๆนะครับนะก็ต้องเป็นแม่บ้านถ้าโยนพราวเก่งก็ต้องเป็นพ่อบ้านนะครับนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากนะเอานั่นเราก็รายงานกันตรงนี้นะครับพอสมควรนะครับในส่วนของผู้ให้การน้ำนุ่นก็เร่งไปแล้วนะครับในส่วนของอะไรอ่ะนี่แหละเอาเป็นว่าเราพักนะครับช่วงหน้าเราก็เปิดไส้เหมือนเดิมนะครับให้เข้ามาเล่งมาคุยกันนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะครับผมไปฟังซิ่งที่น่าสนใจครับ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890
3: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพ

0: มาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage, Attrage, Eco Car ประหยัดน้ำมันไททัน Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสผู้ทอน8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุข
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ข้าใ
1: จโอ้ครับผมกับสวัสดีครับเรากลับมาในช่วงที่สองนะครับแม่ได้ยินมอนิเตอร์เพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะครับอยู่ข้างนอกกำลังเดินทางไปทำข้าวนะครับที่ชัยยะก็มีนี่แล้วครับบก.สันทัดเจษเมนไม่นะตอนนี้ก็ไปด้วยนะครับนะแล้วก็อีกคนนะครับน้องกุ้งนะน้องกุ้งนะสุวรรณีบัติศักดิ์นะครับไปกันวันนี้คาดแต่วุฒิปัดปัดนะไม่ได้พามาพามาไม่ได้เพราะแกผมขึ้นรถแต่แกรับไม่ใช่รับนะเอาเปิดใช่แล้วนะครับ077นะครับ40445นะครับโทรมาเล่นกันคุยกันได้นะสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: ขอเบอร์กระเป๋าถาดอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับยังไงนะครับกระเป๋าถักเหรอฮะกูชีใช่ไหมฮะ
2: ถักถัก
1: ว่ายังไงนะครับผมพี่พอดีกำลังเดินทางไปทำข่าวอยู่
2: อ๋อเมื่อกี้พี่บอกแต่ว่าจดไม่ทัน
1: อ๋อเดี๋ยวงี้นะฮะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องส่งครับคุณพี่แล้วเดี๋ยวยังไงผมย้ำให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
2: ห้ามลืมนะ
1: ด้วยย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่จะสนใจผลิตภัณฑ์กับท้องถิ่นนะครับครับครับผมครับขอบคุณนะครับนี่ก็ให้พอดีไม่ได้อยู่ในห้องทรงนะครับแล้วอยู่ในห้องทรงนี่ก็น่าจะเปิดอะไรอ่ะน่าจะเปิดแหล่เบอร์โทรให้ได้นะครับนะว่าเบอร์โทรของกลุ่มแม่บ้านนะครับที่ทับครูเจและทับเป้าครูเจค่ายเนี่ยนะครับไปเท่าไรราคาบัตรเพื่อครับสวัสดีครับกับผม
3: สวัสดีกับประตู
1: อ๋อครับลุงตะวีครับเชิญครับ
3: อันนี้ผมได้ความรู้มาไม่ก็มีคนถามผมว่าโทรมาถามนะว่าไอ้เรื่องควายเย็นพ่อพื้นแล้วผมว่า
1: ครับ
3: เกือบที่ลืมไปแล้วตอนนี้ผมเล่นนะผมบอกผมลืมไปแล้วตอนนี้ถึงแกถามว่าในบ้านในซอยบ้านแม่ถวดนั้นมีคนพอได้อยู่มั่งไหมหรือว่าเป็นหัวคะแนนเขาถามว่าหรือเป็นหัวคะแนนมีไหมผมว่าไม่มีจังเป้แกว่าจนจำไว้จ้าลุงเออไม่มีทางเทแกอยู่วันเดียวเนี่ยจนสังเกตเลยนึ่งต้องเป็นหัวคะแนนอยู่ในทางนั้นข้อที่สองต้องมีคนพอได้อยู่ในอันข้อเติบแล้วจนไม่ต้องปลําตัวไม่ต้องมาลงอีกอะไรไม่ใช่ไม่ต้องแต่ถ้าไม่นั้นไม่มีทางหัวคะแนนไม่มีทางไหนไรเงินเป็นไม่ต้องห่วงว่าเป็นข้อไปจ้ะข้อแห้งเละนี่ความรู้เพิ่งรู้กับประตูกับปฏิกับ
1: ครับสวัสดีครับลุงทวีนะครับก็เรื่องไฟฟ้านะครับในซอยเมทวดนะครับอ่ะสายต่อไปครับเชิญครับ
4: ครับน้องตู
1: ครับผมสวัสดีครับพ่อพี่ผู้ใหญ่ครับผม
4: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ
4: ชาวมูซี่บ้านทุ่งในร้ายได้รับโครงการจากอบจ.สุราษฎร์ขยายสะพานขยายถนนครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณปาโซนายกด้วยนะครับผมนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็วันที่9สิงหาคมนี่นะครับ
1: มวย
4: ทางอำเภอบ้านนาเดิมครับจัดมวยรายการยิ่งใหญ่ตอนรับ
1: ครับ
4: วันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ว่าตรงวันที่10แต่ว่าบ้านนาเดิมนี่จัดมวยในคืนวันที่9สิงหาคมครับเดี๋ยวรายละเอียดวันต่อเช้าครับรายละเอียดวันต่อเช้าผู้มวยได้ต่างๆ
1: ได้ครับได้
4: ครับครับวันนี้ครับ
1: ประกอบเสร็จแล้วก็บอกครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ครับผมครับขอบคุณนะครับพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับมาแจ้งข่าวในข่าวเราแรกว่างานจัดเยอะนะครับจัดกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอท่านนายอำเภอธุรกิจมีพริ้งนะครับเห็นว่า หนึ่งครับผมสวัสดีครับชวนเชิญครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตู้ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สุราษฎร์สังสรรค์ในวันนี้อยู่แถวไหนครับ
1: อ๋อกำลังเดินทางไปชัยยาจะไปกินเคยเค็มเนาะน้อย
0: วันนี้ก็พี่สู้ตามที่พี่น้องชาวสื่อสังคมออนไลน์ได้พูดกันนะครับเสียว่าถนนลาดย่างสำลัดย่างโซนแล้วมันสูงกว่าฟุตบาทครับพี่ตู้ครับตอนนี้ผมขี่รถ
1: จัก
0: รยานชนกระซิบนะครับตั้งแต่แยกแสงเพชรมาถึงหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเวียนอยู่3 4รอบครับพี่ตู้ตอนนี้นุ่นดำมันสูงกว่าฟุตบาทจริงๆกับหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาฟังฝ่ายนี้นะครับฟังธนาคารฝ่ายนี้กับไปดูกัน
1: ครับผมเป็นแล้วแล้วก็เพิ่งลาดยางไม่ครับ
0: ครับคุณกาข้องเดิมเนี่ยยังใช้ได้ถึงมาลาดไม่พอลาดไม่ปั๊บแล้วลาดไม่ใช้ช่วยครับไปดูเป็นคลื่นเป็นล้นเป็นคลื่นเป็นล้นคือเข้ถึงรถคือไหวเรื่อยครับไปดูครับซึ่งผมจะ
1: ว่า
0: จ
1: ะมา
0: ครับฟังซึ่งครับฝากถึงนายกว่าถ้ารถที่รัดยางเครื่องไม้เครื่องมือของเทศบาลศักยภาพยังไม่พร้อมก็ให้เอกชนก็มาทำนะครับอยู่อย่างดูเหมือนข้องทางร่วงกันครับพี่ตู้ครับเหมือนข้องทางร่วงทีนาเคว้งอ่ะเขาลาดพี่ตู้เห็นไหมครับถนนเขามีลาดเอียงลุงฟุดลุงตามทางเลยครับมันไม่เป็นคืนไม่เป็นล้นความเป็นมืออาชีพก็มาป้าส่องพบรองเท้าวันนี้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถนนซ้ายลักถูกซ้ายมันต้องเป็นคอนกรีตเสริมเล็กมัดแล้วครับเมื่อถนนศรีวิชัยที่อดีตนายกสมบูรณ์สุวรรณวุฒิได้ทำเอาไว้เป็น10-20ปีไม่พังเลยครับพี่ตู้ครับ
1: ครับครับผม
0: ครับครับพี่ตู้เห็นตั้งแต่แยกผ่านนิดยาวมาถึงหน้าโรงเรียนไดมอนด์เป็นคอนกรีตเสริมเล็กมดถนนไม่เป็นลุ่มไม่เป็นโบ่และน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน

0: 10 ปี 10-20 ปีไม่พังครับแต่วันนี้น้ำท่วม
1: ครับ
0: ระบายไม่ทันในพื้นที่ตลาดมันต้องเป็นคนครีเซิมเล็กหมดแล้วครับฝากพี่ตูตึ้งนายกด้วยครับสวัสดีครับ
2: ได้ครับผมครับสวัสดีครับกับสุราษฎร์ทางท่านนะครับผมก็ประตูท่ามนายกไปวันก็แล้วนะครับโดยครับว่าก็จำกัดอ่ะครับปฏิสัยต่อไปครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับประตู
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผม
2: เลยครับผม
3: ใจลุงทวีจริงฮะทำไมไอ้ท่านนุ่นบ้านลุงทวีถึงไม่มีท่านนุ่นไม่มีกล้วยกว่าได้เกลารองมานานแล้วอ่ะพวกกับแปลกนะทุกคนทุกแห่งบ่ต้อนี้ก็ทำไมหมดทำไมก็ลุงทวีจึงไม่มีอ่ะนี่ผมแปลกนะทุกแห่งผมเลยบ่าวตู้หลวงเมื่อกี้เลยไม่ว่าใครไหนตอนนี้มันมีนั่นนะครับมันมีพออบต.ได้ก็ทำไมหมดนี
2: ่
3: น้ำเลยกล้วยระว่างจริงๆแปลกแต่หลายคนแกว่าลุงทวีผมก็โทษด้วยอย่าว่าใช้แกไข่เถี่ยมาได้ไม่แกไข่พื้นแล้วไข่เถี่ยแกมาอยู่บ้านโดนแกจ้าครับบ่าวตู้น่ะ
2: ไป
3: ไอ้
2: โมเลยโมย้อนนั้นโมย้อน
3: บ่าวตู้อีกเรื่องนึงงบประมาณก็อบจวันก้อนกอลำพูผมไปทำประจัยวิญญาณกันผมก็ไปหลายปีหลายเดือนแล้วได้งบประมาณ31 ล้านเพื่อประปรุงก้อยลำพูมีซ่วมห้องน้ำไม่สร้างก็ปูกันเรียบร้อยแล้วแต่เขียนก็ไปติดแล้วแต่ตอนนี้ยังอีก2 เดือนซึ่งไอ้ปีงบประมาณเนี่ยบ่าวตู้และต้นเหตุอย่างได้ทำแต่ซ่วมข้างหน้ายังไม่ได้สีแล้วนี่พวกกระดองสังเกตเลยเพื่อนพวกเบาตู้นคอนกับนายกเบาตู้หลงท่ามเลยที่ว่าเสตตัวรึนี่อีกสองเดือนมันจะทั้งหมดครบเลยเบาตู้กับเบาตู้โทษขอก่อนพวกรวยซึ่งนี่ยังอีกสองเดือนแล้วต้องไปทำทันเดือนสามเดือนลานะหรือว่าเขาทำแบบว่าใช้เทคนิควางไปต้องทำอีบิดดิ้งเลยจู่พวกแกงก็ประมาณจ้างด้วยก่อนนี่พิเศษเลยเบาตู้บ่าวตู้หลงร่างเลยได้เห็นบ่าวตู้ขอกันครับปัดดีกับบ่าวตู
2: ้ครับเจ้าพ่อเราเนี่ยบ่าวตู้ปัดปิงมาเนี่ยก่อนนัดเนยบ่าวตู้แกอ่านข้าววายแกเจ๋ยๆนี่เราก็ต้องบอกข้าวกันเลยพัฒนากันตรงไหนนะแต่ว่าจะเรียนโคกันนี้อาจจะครับไปดีไซน์ต่อไปกันเลยครับพ่อมาดีครับ
4: น่าสงสารเลยลุงตาวีได้ควายก็ไม่เจอคนกันบางทีก็ไม่เจอแล้วนี่ตรงใจเขายัดว่าลูกเราเองมีเงินมึงไม่จำเองมึงอย่าล่าเดินช่องแคบล่าเง
2: ื่อ
4: นเล่นบาดเจ็บเลยนี่ไม่
2: จ
4: ำ
2: เ
4: องมึงไปทำปุ๋ยยาลาไปรู้เอาที่ปุ๋ยยาก็มาขันลา
2: เอากราบผม
4: นะแกนี่วะลูก
2: เอากราบผมได้ครับนะไอ้นั่นก็พูดกามาทำปูตึ้งลงตะวีเรื่องไฟฟ้านะครับนี่ประเทศไทยเราเนี่ยนอกเหนือจากชาวเข้าเลยนะไม่มีไฟฟ้าใช้นะอันนี้ห้างจากนุ่นดำไปจะกี่กิโลเนี่ยก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนเพื่อนนะครับการดการเอาใจใช้ดูแลนะครับพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาว่ากันต่อยนะครับนะยังมีไส้เข้ามาอีกไหมครับนะถ้าไม่มีเราต้องไปได้เร่งเพื่อไปแล้วแต่ยังไม่มีไส้นะนะครับผมก็เร่งเรื่องแต่เดียวนะครับเรื่อง1เมนู1จังหวัดอาหารปูตินอาบกอนี่ตกลงได้อำเภอบ้านนาเดิมใช่ไหม
5: ครับผม
2: อ๋อครับ
5: ถามแล้วว่าคะแนนโหวตมาอันดับ1ครับ
2: อ๋อ
5: ตอนนี้รอประกาศจาก
2: รอประกาศเป็นทางการ
5: ครับผม
2: ตอนนี้เราสามารถเช็คได้จากโซเชียลใช่ไหม
5: ใช่เช็ค
2: เช็คตอนนี้ก็ยินดีครับแต่ในเบอร์ธุรกิจพอแกปล้ำมาได้รอบเร็วนะรอบนี้แกก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จนะครับเป็นเมนูที่อย่าต้องไปชิมใหม่ไอ้บอก
5: เดี๋ยวได้โอกาสมาเมื่อไหร่เลยจะไปฉลองกัน
2: ต้องให้ได้หมู่บ็อกใช่ไหมเอาครับผมเชิญครับ
6: ไปต่อพอดีผมขอกันเวลานิดนึงครับพอดีมีเรื่องแต่ว่าจะคุยกับปีโตแต่พอดีโตไม่ค่อยทันครับพอดีผมจะแลกกับปีโต
2: ต้องเรื่องต้องนั่ง

0: อ่าว่ามาเลยครับผม
1: เรื่องแรกที่พวกที่แรงเนี่ยเรื่องกองข้อกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นไปโทนประเทศวันโองเขาหิวยืมจับจางยืมข้องอะไรไปตกจับที่ญี่ปุ่นครับก็มาญี่ปุ่นสอบส่วนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้องที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นตรงนั้นเขาคอยอย่าก้านเขาไม่ฟ้องแล้วก็ช่วงให้น้องเขากลับมาในประเทศไทยก็ถือว่านี่พวกจีนชมรัฐบาลของญี่ปุ่นกฎหมายญี่ปุ่นกันว่าเขาออกคนพิษกับไม่ใช่ออกคนที่ว่าตกโลกเขาก็ช่วยคนที่ตกโลกให้ได้กลับมานี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยคอยให้แลเป็นตัวอย่างนะครับให้แลเป็นตัวอย่างว่านั้นและของญี่ปุ่นเขาออกพิษต่อโต๊ะไม่ใช่ว่าข้อมูลใครคนนั้นจะต้องดับขอเพราะคนโต๊ะล็อกนี่มันมีหมากไปตัวนะทีนี้เราเป็นในตั้งนั้นเรื่องนั้นอีกเรื่องนึงก็เรื่องของไอ้มิตรป๋องอะไรไปตัวที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีตอนนี้มันสะเทือนใจมากเพราะมันก็โลกคดีนี้ในไปทีน้อยในต่อทัดแต่ละคืนตกจ้องไปตัววิพากษ์วิจารณ์กันว่าที่ทำพลื้อภาครัฐที่ทำพลื้อภาคกองยุติธรรมที่จัดการทำพลื้อเพราะไอ้นี่มันเป็นการตะโกนโทษเกิดที่ว่าโทษจะต้องประหารอย่างเดียวแล้วไม่มีการอภัยแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นนี้ซึ่งว่าเด็กรอบคนที่ต้องมาตายจากรัสเซียไปตัวน้าตรงชาติหลานเนี่ยผมมาตรงเดียวมายุ่งนี่มันเสียหายว่าโลกต่างประเทศแต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยในวิบแล้ว
0: ซึ่งมี
1: นายกเขาออกมาตื้อว่าใจได้ครับนายกออกมาตรงนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้กิจวัตรประชาชนก็ต้องยอมรับได้ตัวโลกก็ต้องยอมรับได้ว่าแกเอาจริงว่าจังแล้วแล้วพ่อมาตรงด้านตามพ่อแม่โลกหลาพี่ตู่ก็ต้องมาดับกลอหลากลับไปเด่นมนุษย์ปณีย์เราเรียกว่าเด่นมนุษย์ได้เลยพี่ตู่เพราะว่าไอ้บ่าวนี่มันโหดเกินซึ่งเราเห็นสามคนแกว่าไปรวมกันถ้าสามคนนี้ไม่ปล่อยมันก็ไม่ใช่หันทำแต่ร่วนทีนี้สามคนนี้อ้างว่าโต๊ะบังคับโต๊ะบังคับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ทำเรือเพื่อนบังคับให้เราไปใต้เราโดนแล้วเราต้องไปใต้เน็ตเพื่อไปฆ่าคนจากวันนึงเมื่อต้องจับต้องรับโทษต้องผิดกฎผิดร่างเราว่าต่างลบต่างรีเท่าไรต่ะเรื่องบางทีถ้าเราโชว์ไม่ไหวเลยเราก็
2: มาต้อง
1: เก็บความกับตำรวจ
2: เราว่าอะไรอย่างโอเค
1: ซึ่งทีนี้เรื่องบอกเออซึ่งนี่มากระตอกโต้กันไปมาตอกโต้กันไปมาแล้วก็มีไอ้กรรมการที่ทีมมนุษย์ชนนี่เขาก็จะต้องไปช่วยละช่วยไปกรรมการนี่ไม่ลงที่ว่าทำเป็นโต้ที่ว่าช่วยคนช่วยตัวนี้พอตึ้งเดี๋ยวนี้คนดีๆในพวกนี้ไม่ช่วยคนโทษกระทำในกรรมการทิศเนี่ยไม่คอยเข้าไปช่วยจะช่วยแต่ผู้ต้องหาอยู่ตลอดซึ่งรอว่าไม่โดนหลังไปทำเลยไอ้คนนอนดินยุบไปเตี้ยกรรมการทิศตรงนี้ไม่ได้ช่วยประชาชนได้กับประชาชนเลยซึ่งเนี่ยผมมาโตตาที่เขามาจ่ายนะครับก็มาจ่ายแล้วเป็นตัวอย่างว่านายป้องคนนี้นะครับเวลาเลยที่ต้องโทษร้านจะเป็นตัวครับโอเคนี่พ่อเป็นตัวครับพ่อที่ครับ
0: ใช่ครับขอบคุณมาครับตุ้มกระโน้มนะครับผมก็ข่าวมาระดับจะช่วงท้ายเราเป็นว่าในช่วงเวลาของอสมทนะครับเราวันนี้ครับนะก็คงไม่นั้นไม่บักนะครับเพราะว่าประตูต้องไปสู้ภารกิจนะครับที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มาทำก้าวที่นี่นะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านนะครับทุกมาเด็กทุกเบอร์กันนะครับพี่โตมาขอบคุณน้องนุ่มกันนะครับช่างเทคนิคนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเสียงไรไอ้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่เสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวนกว่า3,200,000 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวนประมาณ3,000,000 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายด้วยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนตำรวจอีก2นายที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทส่วนความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเมื่อคืนนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการแผนไล่ล่าคนร้ายตนเองเดี๋ยวร่วมกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่วางแนวทางกดดันปิดล้อมสวนปาล์มซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่2คนร้ายยังคงแฝงตัวหลบซ่อนอยู่หลังจบการประชุมพลตำรวจเอกสำราญได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง3คันและให้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบแบบไข่แดงแต่ด้วยอุปสรรคทางภูมิประเทศที่มืดและกว้างใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดรอดซึ่งการปฏิบัติการกดดันยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงเช้าวันนี้เป็นวันที่2ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องสงสัย3รายซึ่งเป็นคนงานตัดผมปาล์มในขนำจนเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่

0: ทำการเค้นสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการซุ่มยิงครั้งนี้แต่ยอมรับว่าพอจะรู้จักและเคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวัน

0: นี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลง hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day.

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

มายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

0: ยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าค่ะนี่คือช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนานตัญญ์นะคะ

0: ส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการวันนี้มีน้องหนุ่มน้องแซมนะคะช่วยเลือกกันเพลงเพราะๆส่งมอบให้กับทุกท่านในช่วงของรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ตามนะคะส่งมอบกำลังใจกันด้วยเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทด้วยมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นกับการทำงานก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในการเริ่มต้นการทำงานด้วยสิ่งดีๆคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการกันด้วยเสาร์อาทิตย์ได้หยุดพักผ่อนกันไปยาวๆก็มีความสุขกันไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะฉะนั้นหลายๆท่านนะคะนั่งทำงานก็มีพลังที่ดีในการทำงานและสิ่งสำคัญค่ะอย่าลืมค่ะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกันด้วยอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัตค่ะรับรองได้ว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วใครๆอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมวลเสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตของเราอย่างแน่นอนเพราะว่ากลิ่นนั้นหอมเย้ายวนยั่วใจไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หรือจะหนุ่มไหนก็แล้วแต่ติดอกติดใจแน่นอนค่ะแล้วแป้งเย็นเพศัตของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบเทียมได้กับความหอมของแป้งเย็นเพศัตให้ทุกท่านได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นใหม่กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าสาวๆคนไหนนะคะอยากจะให้หนุ่มๆทำโทษโอ้โหไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันนะคะรับรองว่าโดนทำโทษทั้งวันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรียกที่รักที่รักมานี่หน่อยจะมีโมเมนต์แบบกุ๊กกิ๊กหวานแหววแน่นอนค่ะซึ่งสาวๆทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะทำให้หนุ่มๆหลงเสน่ห์ได้โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนแน่นอนเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัชของเราโรยตัวให้ทั่วร่างรับรองค่ะว่าพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆใครๆอยู่ใกล้หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชอย่างแน่นอนจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่ค่ะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชของเรานั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆ นั่นเองใครอยากจะเย้ายวนใจใครอยากจะให้หนุ่มๆค้นหาหรือว่าอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆไปเลยค่ะไปหาซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันติดบ้านกันไว้ทุกๆบ้านรับรองว่ามีความสุขตลอดทั้งวันแน่นอนเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจกับแป้งเย็นเพศัชค่ะ

0: ื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: จีเขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าความหอมของสบู่เพศัตว์ของเรานั้นอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วก็สาวๆนะคะจะทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำวันละหลายหลายรอบแล้วก็อาบน้ำนานบ่อยมากขึ้นนะคะฉะนั้นหนุ่มๆไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปเร่งร้าวรบเร้าว่าโอ๊ยเร็วๆที่รักฉันจะไปแล้วไม่ต้องค่ะให้เวลาสาวๆได้มีความสุขในการอาบน้ำถูตัวให้ทั่วร่างด้วยสบู่เพียสัตว์ของเรารับรองค่ะว่าเพลินแน่นอนอาบน้ำเพลินมากฟองนุ่มๆกลิ่นหอมๆโอ้โหยั่วยวนจริงๆเลยนะคะแล้วพอล้างตัวดูโอ้โหดมผิวของคุณดูจะมีความหอมมีความสดชื่นแล้วหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงๆค่ะกับสบู่เพียสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะให้คุณได้อาบน้ำเพลินแล้วก็อาบน้ำได้บ่อยขึ้นแล้วสบู่เพียสัตว์ของเรานั้นหอมมากใครที่ยังไม่เคยลองต้องรีบไปหาซื้อมาลองกันนะคะรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนทั้ง2สี2กลิ่นไม่ว่าจะเป็นกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อันนี้จะหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นสบู่เพศสัตว์ของเราจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหากับผิวของคุณหรือเปล่าเพราะสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนั้นนะคืออุดมไปด้วยวิตามินอีบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีทำให้ผิวสะอาดผิวสวยผิวสว่างดูกระจ่างใสขึ้นออร่ามาฉ่ำๆแน่นอนค่ะทำความสะอาดผิวของคุณได้ทั่วเรือนร่างกับสบู่เพศัตว์ไม่ว่าจะล้างหน้าก็ดีหรือถูตัวให้ทั่วเรือนร่างก็แล้วแต่กับสบู่เพศัตว์รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจำชื่อนี้กันไว้นะคะเรื่องกลิ่นหอมต้องยกให้สบู่เพศัตว์ของเราเพราะว่าหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วๆเพิ่มขึ้นอีก 200% แน่นอนโอ้หลายท่านบอกจริงหรือจริงแน่นอนค่ะคุณฟังค่ะลองซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างของคุณนะคะแล้วไปยั่วๆหนุ่มๆที่บ้านดูรับรองค่ะว่าโอ้ยหอมยั่วๆแบบนี้อดใจไม่ไหวใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้และจะมีความสุขทั้งวันเลยล่ะนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแป้งเย็นจะทำให้คุณมีความเย็นมีความสดชื่นแล้วมีความหอมละมุนยั่วๆแน่นอน3สี3กลิ่นหอมค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะนาวกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นพรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนรับรองว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นอย่างแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็อย่าลืมนะคะให้คุณได้หอมทั้งวันกับแป้งเย็นเพสัตทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่น

กายยังคงหอมสดชื่นเพราะความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเราเท่านั้นค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปเร็วมากๆแป๊บ1วันผ่านพ้นไปแล้วนะคะ1สัปดาห์ก็ผ่านไป1เดือนก็ผ่านไปเร็วๆแล้วนะคะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็อย่าปล่อยเวลาว่างให้ผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะให้ทุกๆวินาทีของคุณมีความสุขให้มากที่สุดค่ะเวลาหมดแล้วจากลาการปริศนาณตันหยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ 9:30 นถึง 10:00 นทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะวันนี้ลากันก่อนนะคะโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านปริศนาณตันหยงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยอาการตำรวจสภ.ตากใบ4นายที่ถูกยิงจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายล่าสุดยังอาการสาหัส2นายความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวะสิริมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพนกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบนอกจากนี้จากการขยายผลภายในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวน4รายนำตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสำรองยาไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่างต่อเนื่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้จุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนเพื่อเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำข้อเสนอและอุปสรรคที่พบเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจากการลงพื้นที่พบว่าจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลาก กรมทางหลวงจึงเร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมเดินหน้าศึกษาและออกแบบการยกระดับสะพานเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วแต่ก็ยังเป็นเดือน8อยู่นะคะถ้าตามปฏิทินสากลเลยก็คือเดือน8ถูกต้องเลยนะแต่ถ้าเป็นตามปฏิทินไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะขึ้นเดือน9ก็ได้เนาะแต่ปีนี้8 2หนนะคะตอนนี้เป็น8หลังค่ะ8หลังวันนี้ก็8หลังใช่จะไปขึ้นเดือน9ก็วันที่14นะคะ14สิงหาคมจะขึ้นเดือน9ค่ะแล้วก็เป็นวันมหาฤกษ์ด้วยขึ้นเดือน9แรกของปีนี้นะคะเป็นวันมหาฤกษ์ค่ะ14สิงหาคู่บ่าวสาวแต่งงานกันเยอะมากแต่พิธีกรอย่างเรานะคะก็ดูแลคู่บ่าวสาวได้แค่1คู่นะคะแค่1คู่อยากจะรับหลายคู่แต่ก็รับไม่ได้นะคะก็เป็นวันที่คู่บ่าวสาวเนี่ยตามหาพิธีกรกันเยอะมากนะคะแล้วก็พิธีกรเนี่ยติดงานกันหมดเลยเป็นวันมหาฤกษ์จริงๆเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นวันที่แบบขึ้น9แรกของปี69อ่ะคนก็เลยแบบแต่งงานกันเยอะมากนะคะวันนี้กลับมาก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวก็พอส่งเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะพอดีกำลังทำงานอยู่ด้านข้างขวามือมีคอมพิวเตอร์อีกตัวนึงทำงานอยู่ทักทายทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะต่อด้วยเพลงอีกสักเพลงหนึ่ง

0: กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับนาฬิกาสายค่ะงานจาก Boogie Lion นะซิงเกิลใหม่ที่เปิดเองแล้วก็มีคนแนะนำด้วย เดี๋ยวทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยนะคะออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcore Connect ด้วยแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมนะคะผ่านทางแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีตอนนี้รวมถึงทางต่อๆของกระเพราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะนะปรบมือต้อนรับกันด้วยสวัสดีพี่หอด่านช้างนะคะรายงานตัวพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจากกาญจนบุรีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะพี่หออยากฟังเพลงตายใจของคุณออสรณชัยสุดที่ใจเจ้าไข่คว้าสวัสดีวันจันทร์จ้าน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีใครอีกเอ่ยพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำขอเป็นเพลง Good Morning Teacher ของอะตอมนะคะพี่สุดสาครสวัสดีก่อนเที่ยงค่ะพี่สมยศด้วยทักทายกันอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจู่ๆข้อความหายอ้าวอะไรเนี่ยข้อความหายเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วทำไมจู่ๆข้อความมันหายล่ะเดี๋ยวเอาใหม่ฟีดหน้าใหม่สวัสดีทางต่อๆนะคะสำคัญไม่มากพูดมากไม่ได้ฟังประจำหวีสำคัญไม่มากพูดมากไม่ได้เป็นคนถ่อมตนหรือเปล่านะแต่ว่าทุกวันนี้เราพูดมากก็ไม่ดีเนาะทุกวันนี้ต้องฟังให้เยอะๆนะคะทุกวันนี้ต้องฟังเยอะๆแล้วก็พูดมากก็ไม่ดีบางทีการที่เราไม่พูดเนี่ยเพื่อนอาจจะหาว่าเราเนี่ยซื่อๆบื้อๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะฉันฉลาดค่ะฉันฉลาดฉันก็เลยเลือกที่จะไม่พูดคนเราแบบบางคนแบบอวดรู้อะไรเงี้ยก็อาจจะเสียท่าเสียทีได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาฉลาดจริงอ่ะเขาจะพูดไม่ค่อยเยอะนะคะพูดไม่เยอะฟังให้มันเยอะฟังให้มันเยอะขอบคุณน้องนมด้วยครับมาแล้วผีสุดสาคนนะคะชัยมานอยากฟังเพลงยอมของพี่วงหินเหล็กไฟพี่เอียดอนุพงศ์บอกคิดถึงแล้วก็อยากเจอกระเพราอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะแวะมาเที่ยวสุราษฎร์ได้นะพี่ถ้ามีโอกาส สวัสดีแชมป์ครูนะคะได้ข่าวว่าถูกเบอร์แล้วไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยนะคะกับคนที่แบบว่าถูกหวยประจำเลยแบบเนี้ย ต้องถามว่าทำบุญด้วยอะไรนะจ๊ะทำบุญด้วยอะไรอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาอัปเดตราคาทองกันดีกว่าค่ะเช้าวันนี้นะคะมาดูกันว่าราคาทองนะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามจากพี่ยุ้ยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: Mcord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่ยุ้ยติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวกระเพาะขอดูราคาทองแทนพี่ยุ้ยสักครู่เดียวค่ะวันนี้ทิศทางราคาทองแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเปิดข้อมูลแป๊บนึงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวดูราคาทองกันแป๊บนึงตอนนี้ดีเจก็กำลังทำอย่างอื่นไปด้วยระหว่างที่จัดรายการนะคะราคาทองมาแล้วยังเอ่ยราคาทองยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามาโอเคเดี๋ยวราคาทองอัปเดตมาเดี๋ยวก็พอจะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะคะว่าเช้าวันนี้ทิศทางราคาทองจะเป็นยังไงแต่ก็ฝากไว้ก่อนนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะหาของขวัญสุดพิเศษค่ะมอบให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนะคะที่ห้างทองแม่มาลี7ค่ะเรามีคอลเลกชันพิเศษเป็นทองแผ่นนะคะแผ่นเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็มีการ์ดสวยๆพร้อมกับรูปคู่แม่ลูกของคุณนะไปให้ทางร้านทำเป็นแพ็กเกจพิเศษเป็นของขวัญสุดพิเศษมอบให้กับคุณแม่ได้นะคะใครที่ต้องการไปซื้อแผ่นทองคำเพื่อมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้อย่าลืมค่ะหารูปคู่สวยๆคู่กับคุณแม่ไปให้กับทางร้านด้วยแล้วเดี๋ยวทางร้านเขาจะทำเป็นการ์ดนะคะสุดพิเศษให้กับคุณด้วยสั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะคะภายใน1อาทิตย์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าสู่ตาแรกของเดือนสิงหาแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบๆหน่อยแล้วกันนะคะอย่ารอช้านะคะจะได้ทันมอบให้กับวันแม่ตอนนี้ยังคงเปิดให้จองอยู่นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจติดต่อเข้าไปที่ห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดศาลเจ้าไปสั่งทำคอลเลกชันพิเศษนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติได้เลยค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ับมาเจอกันต่อนะคะชั่วโมงแรกค่ะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะโอ้จริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะแล้วก็เรื่องจริงมันก็เป็นแบบนั้นนะเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะว่าวันหยุดเยอะมากแล้วก็พอมีวันหยุดเนี่ยกระเพราเองก็ติดนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการสดๆแต่ก็คิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะอยู่กันยาวๆนะคะแล้วก็อยู่กันยาวๆจริงๆมีสัมภาษณ์พิเศษนะ2วันเลยบ่ายวันนี้กับบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนจะได้ร่วมกันชื่นชมยินดีค่ะกับความสำเร็จของลูกๆหลานๆเรานะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะฝากติดตามให้กำลังใจด้วยโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชัยยาวันนี้นะคะน้องๆแล้วก็คณะครูค่ะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาจะมาพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษนะคะในรายการเพราะว่าน้องๆเนี่ยไปสร้างผลงานอันโดดเด่นมานะคะเดี๋ยวจะได้มาร่วมรับฟังกันว่าน้องๆไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นคิวของน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล5นะคะกับความภูมิใจนะคะของลูกๆหลานๆค่ะที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็นำพวกวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาสานต่อเพื่อให้มันเกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากตลอดทั้ง2วันเลยฝากติดตามด้วยบ่ายโมงถึงบ่าย2วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะติดตามกันได้สวัสดีพี่แฮงด้วยจ้าพี่แฮงนะข้อเพลงของพี่เบาวีคนห่างไกลได้จ้าอันนี้งานง้อหมดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่างานง้อเนี่ยคือการตอบรับดีมากแล้วก็คือคนไปเที่ยวงานเยอะมากเยอะจนแบบแน่นขนาดเลยจริงๆจนแบบมีคนแซวว่าเฮ้ยคนทั่วทั้งสุราษฎร์มารวมตัวกันอยู่ที่งานง้อ คือคนเยอะทุกคืนน่ะน่าดีใจแทนผู้จัดงานจริงๆทางเทศบาลบรรณาสารเขาก็เลยต่อให้ในส่วนของโซนขายของอะไรอย่างเงี้ยต่อให้อีก2วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมวันที่1วันที่2แต่ตอนนี้ก็ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่มากๆเลยนะก็เที่ยวกันแบบเต็มอิ่มเลยน้องเตไปเที่ยวมากี่วันบอกพี่กระเพราหน่อยงานง้อ12วันผมไปมา5วันตัวเบาเลยโอ้โหไอ้ที่ตัวเบานี่คือไปหาโคโยตงโคโยตี้หรือว่าไงพี่งานง้อ12วันไปเที่ยว5วันแล้วคิดแล้วเที่ยว5วันนี่หมดตังค์ไปราวๆ 50,000 นะคะพอเอาไปให้น้องๆหมดค่ะแม่เสียไม่ได้เลยนะเสียสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะพี่เกษราสวัสดีค่ะทักทายกันขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ยูเซอร์2539ด้วยนะคะทักทายกันขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราแวะไปฟังเพลงที่ FC เราขอกันมาสักนิดหนึ่งเป็นเพลงเก่าๆนะคะงานจากคุณออสรณชัยนะคะเพลงนี้ชื่อว่าตายใจร้องตามได้ไหม

โอ้จะบอกว่าเพลงเพราะจังเลยอ่ะเพลงเพราะมากไม่ได้เปิดนานมากแล้วก็ไม่ได้ฟังนานมากเลยเพลงนี้กับเราก็น่าจะเกิดทันแหละแต่ก็อาจจะจำความไม่ได้ เนาะเพลงความหมายดีด้วยนะคะตายใจเพลงเขาเพลงทุกอย่างมันมีความหมายนะคะเนื้อหาของมันเนี่ยเวลาจะคบใครหรือว่าจะศึกษาดูใจกับใครสักคนนึงเขาบอกว่าดูใจให้ดีก่อนดูให้มันดีก่อนไม่อย่างนั้นความรักมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้นะคะดูให้ดีๆอย่าด่วนตัดสินใจทุกอย่างแหละอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินเนี่ยเราจะพลาดได้ง่ายนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินเนี่ยเราจะพลาดได้ง่ายมากๆเรื่องของการงานเรื่องของการลงทุนเรื่องของหลายๆอย่างอ่ะถ้าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเรามีโอกาสพลาดได้สูงนะคะแล้วก็เวลาตกลงมาเนี่ยมันมักจะเจ็บมันมักจะเจ็บมากกว่าใช้อะไรอ่ะใช้ความคิดนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคนมันน่ากลัวมากๆคนทุกคนมี IQ เป็นเลิศนะคะมีปัญญาเป็นเลิศทุกคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแต่ในเรื่องของ EQ เนี่ยน้อยคนมากที่จะทำมันได้ดีนะคะทำมันได้ดีก็คือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเนี่ยถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเราจะเป็นอะไรที่มันแบบยอดเยี่ยมมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะอย่างน้อยเวลามันเกิดปัญหามันก็ทำให้เราแบบเจ็บน้อยลงนะคะต่อกันที่เพลงเก่าๆอีกสักเพลงหนึ่งงานจากพี่ๆหินเหล็กไฟนะยอมค่ะเพลงนี้ก็น่าจะยังร้องตามกันได้อยู่

0: มท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พี่บอกว่ากดใจจนนิ้วล็อกแล้วนะขอค่ายาไปหาหมอด้วยไม่ได้เป็นหมอแล้วก็เป็นห่วงนะคะพี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆว่าแล้วก็สิงหาคมเป็นเดือนก็เพราะว่าสิงหาเป็นเดือนพิเศษนะเดือนพิเศษของเราด้วย เดือนพิเศษของเราด้วยสิงหาคมเป็นเดือนเลข8บางคนที่ชอบเดือนสิงหาก็เพราะว่าเลข8ถ้าตามปฏิทินสากลก็คือเป็นเดือน8นะคะเดือน8เลข8อินฟินิตี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นรวยแล้วรวยอีกสวยแล้วก็สวยอีกแบบเนี้ย แถมยังเป็นเดือน9ตามปฏิทินไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนมงคลอีกเดือนหนึ่งแล้วก็เป็นเดือนที่เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ12สิงหาคมเนาะในส่วนของเดือนนี้นะจ๊ะอ่ะมีเวลาค่ะก็ให้ฟังเพลงกันต่อเลยแต่ก่อนไปฟังเพลงเดี๋ยวก็พอขอแวะไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักครู่นึงค่ะ
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึง

0: คิดถึงสุภกิจมอเตอร์
1: สุภกิจมอเตอร์ค่ะตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทุกรุ่นทุกแบบเลยไหนใครได้ไปออกรถในงานง้อบ้างเอ่ยนี่เยอะมากจะบอกว่ายอดจองถล่มทลายเลยสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสาเนี่ยไปเปิดบูธที่งานง้อนะคะโอ้ขายดีมากนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอรับรถได้เลยนะคะส่วนโปรอื่นๆแพ็กเกจอื่นๆโปรโมชั่นอื่นๆรุ่นอื่นๆค่ะดาวน้อยผ่อนสบายส่วนลดของแถมจัดหนักจัดเต็มนะคะทุกรุ่นแล้วก็มีโปรพิเศษให้ลูกค้าได้เลือกเยอะมากนะคะออกรถกับเราง่ายพกบัตรประชาชนใบเดียวตรวจเช็คอนุมัติรถได้เลยลูกค้าจองที่สาขาไหนก็ได้แล้วก็นัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้อยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้หมดค่ะนะคะเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะแวะเข้ามาชมรถได้มาทดลองขับขี่กันได้หรือว่าสนใจเป็น Honda UC 3เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ของHonda นะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้ที่สุภกิจมอเตอร์ตอนนี้มีให้ทดลองขับแล้วก็ให้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วด้วยค่ะสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรนะคะหรือว่าแวะเวียนไปที่สาขาอื่นๆมีสาขาเยอะมากกว่า24สาขาทั่วทั้งสุราษฎร์แล้วก็อำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะแวะเข้าไปได้เลยค่ะมาฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างนะใหม่ๆจากเดี๋ยวเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่งั้นจากน้องอะตอมชนะกันค่ะเพลงนี้ Good Morning

Good morning teacher ค่ะจากน้องอะตอมนะคะเพลงนี้อ่ะน้องต้นน้ำแนะนำมาพี่กระเพาะจัดให้แล้วนะครับสวัสดีนะคะทุกคนเลยค่ะที่เพิ่งจะเข้ามาด้วยผ่านทางรสมท.102สุราษฎร์ธานีนะคะชั่วโมงนี้ในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะแวะมาเติมเต็มเพลงเพราะๆนะคะให้เริ่มต้นเช้าวันจันทร์ด้วยสดใสมีชีวิตต้องมีชีวานะคะทุกคนเกิดมาแล้วมีชีวิตทั้งทีจะต้องมีชีวาด้วยมีชีวิตไร้ซึ่งชีวาก็เหมือนดอกไม้ที่มันเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาต่อให้ดอกไม้ดอกนั้นสวยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าขาดการดูแลแล้วก็เหี่ยวเฉาคอตกอ่ะมันก็ดูไม่มีชีวิตชีวานะคะความสวยก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมีชีวิตต้องมีชีวาค่ะทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะต้องแบบยิ้มให้กับตัวเองก่อนหัวจะยุ่งน้ำลายบูดจะติดคอปากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ต้องยิ้มให้กับตัวเองก่อนอีกหนึ่งเพลงเพราะๆค่ะที่ตั้งใจหยิบมาฝากกันนะคะเป็นงานเก่าๆจากพี่ฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนนะคะเพลงนี้คือความผูกพันสวัสดีพี่เด่นเจริญการช่างด้วยจ้ะ

ดพอดีเลยกับเพลงนี้นะคะคือความผูกพันค่ะจังหวะแบบจังหวะแบบไหนนะคะจังหวะแบบฟังสบายสบายให้กำลังใจทุกการทำงานเลยนะคะขอให้วันนี้ทุกอย่างราบรื่นสบายสบายขับรถก็ปลอดภัยกันทุกเส้นทางเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะชั่วโมงหน้าฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลากอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งว่ากรณีเมื่อเช้าที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลการสืบสวนหากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายศุลกากรจับมือตชด. AOT ดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาตินายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าเดินตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอความอนุเคราะห์จากตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทางนี้สาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาโฆษกหน่วยป้องกันภัยโฆษกหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าโดรนและเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากกว่า10ครั้งในพื้นที่ของกาซาตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมเด็ก8รายและผู้หญิง2รายด้วยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่นและยานพาหนะของพลเรือนแหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือคามานอาบูมูไอลิกผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสพร้อมภรรยาซึ่งเสียชีวิตหลังจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในเมืองเดอีอัลบาลาถูกโจมตีด้านกลุ่มฮามาสออกแถลงการเรียกร้องให้คนกลางและผู้ค้ำประกันข้อตกลงหยุดยิงแสดงความรับผิดชอบและร่วมประณามการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ครั้งนี้รวมถึงดำเนินการกดดันให้อิสราเอลยุติการกระทำอันก้าวร้าวตามข้อตกลงทางนี้สาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 1,230 รายนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในฉนวนกาซานับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566เพิ่มขึ้นเป็น 73,356 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

เริ่มต้นมานะคะกับพี่ต้ากิติศักดิ์ชัยชนะค่ะเพลงนี้ใจมันพลือโชนะคะใครมีอาการแบบนี้อยู่บ้างน่าจะเป็นกันบ่อยแต่ละวันนะคะใจมันพลือโชนะคะรุบรุบไปหมดเลยยุบหนอของหนอนะคะต้องนับ1ถึง10ค่ะนับ1ถึง10ไม่ไหวก็นับ1ถึง100นะคะ1ถึง100ไม่ไหวก็นับ1ถึง 1,000 ไปเลยนะคะแก้อาการใจผือโชได้นะคะใจผือโชนี่ภาษาตายนะคะก็ถ้าเป็นภาษากลางก็ใจมันเต้นแปลกๆอ่ะมันรู้สึกแปลกๆแบบเนี้ยหัวใจมันก็ซับก็สายต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะในช่วงของสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18จ้าเพลงเพราะบันเทิงซอย18กลับมาชั่วโมงที่2นะคะก่อนที่จะไปทานมื้อกลางวันกันแนะนำเพลงได้ค่ะชั่วโมงนี้กับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะวันนี้ก็มีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ค่ะที่ FC ของเราแนะนำกันมานะคะเพลงต่อไปเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นมากับใจมันผือโชแล้วนะคะก็แสดงว่าเขาคนนั้นต้องอยู่ไกลเราแน่เลยก็เลยเกิดอาการห่วงใยขึ้นมาพอห่วงใยนะติดต่อไม่ค่อยได้นะไลน์ไปก็ไม่ค่อยตอบโทรไปก็ไม่ค่อยรับเราคนห่างไกลก็อาจจะรู้สึกว่าหัวใจมันผือโชได้นะคะไม่รู้เธอติดงานหรือว่าเธอกำลังยุ่ง

หรือว่าเธอกำลังมีคนอื่นขอให้ไม่เป็นแบบข้อหลังแล้วกันนะคนไกลที่ห่วงใยเธอค่ะงานจากพี่บ่าววี

คนไกลที่ห่วงใยเธอค่ะพี่บ่าวีนะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวัสดีน้องเต้ด้วยค่ะไปเที่ยวงานง้อมากี่วันงานเขามี12วันไปเที่ยวมากี่วันเมื่อกี้ FC เสียเอ็มพระแสบอกว่าผมไปมา5วันน้องเต้ไปมากี่วันบางคนเราไปเฝ้าทีงานเลยว่าไปทุกวันชาติ โอ้ยขยันขอเป็นเพลงท่ามไร่นักหน้านะคะมอลลี่เมืองเพชรพี่ติ๊กน้ำส้มอยากฟังเป็นรักจังนะคะให้กับพี่ไกลสอนเหมือนเดิมพี่เอ็ดอนุพงศ์ค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมชั่วโมงที่2ขอบคุณมากๆค่ะพี่เจมด้วยทักทายกันสวัสดีค่ะขอเพลงเพราะที่รักจริงนะคะขอเพลงเพราะที่รักจริงเหรอพี่น้องนินสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์มาได้ครับน้องนินเด็กอนุบาลแว้นๆนะคะฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะกับงานกีฬาประจำอำเภอและวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจนถึง10สิงหาคมค่ะจัดที่สนามหน้าอำเภอคีรีรัตนิคมนะคะสุราษฎร์ธานีกลางวันค่ะจะมีให้ชมกีฬาทุกวันเลยจนถึงวันที่10เลยส่วนภาคกลางคืนภาคกลางคืนจะมีมหรสพทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็คืนนี้ค่ะอุ้ยพี่กระเป๋าอยากดูมากคืนนี้3สิงหาพบกับพี่ๆมาลีหัวหน้าเต็มวงเลยค่ะโอ้ลดมากดูฟรีหรือเปล่าโอ้อยากไปที่สนามหน้าอำเภอคี

ีรัตน์นะคะคืนนี้3สิงหาพบกับมาลีฮัวน่าเต็มวงเลยค่ะเอ้ยอยากไปมากเอาเป็นว่าใครไปดูเผื่อกระเพราด้วยนะคะพอพูดถึงมาลีฮัวน่าเราไม่ได้ไปก็เปิดละหมาดอารมณ์ก่อนแล้วกันขอบคุณทีมงานสายเขียวบางกล้วยครับโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอคีรัตห้ามพลาดเลยนะคืนนี้นัดพบหน้าอำเภอนะคะไปดูมาลีฮัวน่ากันป้าเป็กกี้สวัสดีค่ะอยากฟังขอนไม้กับเรือ

0: ืนนี้ใครที่เป็นแฟนๆอาจารย์ไข่นะคะแล้วก็สมาชิกวงมาริโอน่าห้ามพลาดเลยนัดพบกันที่หน้าว่าการอำเภอคีรัตนิคมนะคะคืนนี้กับคอนเสิร์ตมาริโอน่าจ้าว้าวน่าไปมาก
1: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบ

0: ืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: บริษัท DO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะบริษัทตั้งอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แต่เรารับนะคะบริการเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าค่ะครบวงจรทั่วประเทศไทยนะคะเราพร้อมที่จะเดินสายดูแลงานให้กับลูกค้าทั่วประเทศค่ะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะออกตกได้หมดเลยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นบริษัท DO Power Tech เราทำอะไรบ้างเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งค่ะระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะครบวงจรนะคะดูแลควบคุมโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพชำนาญงานประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีเรื่องของอุปกรณ์ล่ะเราจำหน่ายครบวงจรค่ะต้องการอุปกรณ์ต้องการอะไหล่ต้องการชิ้นส่วนอะไรนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำก็ติดต่อสั่งซื้อที่เราได้เช่นเดียวกันนะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าดูแลครบจบนะคะตลอดจนระบบป้องกันเซฟตี้ต่างๆค่ะฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์นะคะติดต่อสอบถามเบอร์ออฟฟิศได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 น 077-295-111 ค่ะ077-295-111 นะคะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221ได้เลยถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีครับน้องเมฆทักทายครับมาเที่ยวสุราษฎร์อากาศดีจังเลยครับวันนี้จากน้องเมฆหลังสวนว้าวสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากๆเลยเที่ยวให้สนุกปลอดภัยและมีความสุขนะคะพี่ไอสุดหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยด้วยสวัสดีพี่นิติดลด้วยนะคะอยากฟังของอ้นทวัชชัย1เพลงพี่รัตตาทักทายกันมากับแค่ฝุ่นของปุ๋ยแอลกอฮอล์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเลือกให้นะคะสวัสดีพี่ติ๊กด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาจากหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้บอกว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาบ้านดอนนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ติ๊กปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับเพลงใหม่นะคะจากวง O2 หลายคนน่าจะได้ฟังกันแล้วแหละทางต่อไปเจอกันกับน้องลิลลี่ค่ะได้มดทาสดชื่นนะคะเพลงนี้เป็นแฟนกันนะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

อย่างน้อยก็มีดีเจเป็นเพื่อนนะคะใครอกหักขอเพลงอกหักได้ค่ะใครมีความรักขอเพลงความรักได้ ใครอยากขอเพลงจีบสาวจีบผู้ได้หมดเลยนะคะดีเจใจดีมากขอเพลงได้ นี่คือข้อดีของการยังคงฟังวิทยุอยู่นะคะอ๋อกระเพราลืมไปว่ากระเพรามีเรื่องมาเล่าวันก่อนไปเดินออกกำลังกายนะคะอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เจอคือเราก็เดินตามหลังนะคะคุณตาต้องเรียกว่าคุณตาแหละเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วนะคะท่านมาคนเดียวค่ะแล้วเราก็ว่าเออคุณตาอารมณ์ดีจังเลยคือแบบถือเชื่อไหมคะว่าคุณตาเนี่ยถือวิทยุอะค่ะเป็นวิทยุเครื่องเล็กๆอ่ะ1เครื่องขนาดพกพาแบบมีที่หิ้วอะค่ะแล้วก็ถือไปด้วยแล้วก็เดินออกกำลังกายไปด้วยคือรับฟังข่าวสารแล้วก็เปิดเสียงดังเลยนะคะเปิดเสียงดังเลยแล้วก็เราก็เดินตามหลังคุณตาอยู่พอมาใกล้ๆปุ๊บโอ้ยรู้สึกแบบปลื้มปริ่มนะคะอยากจะเข้าไปขอบคุณคุณตามากเลยแต่ก็เกรงใจมากคุณตาเปิดฟัง102อยู่ค่ะเป็นรายการข่าวตอนเย็นนะคะก็คือสรุปข่าวตอนเย็นของทางอสมทนะคะก็คือเป็นการรับสัญญาณมาจากกรุงเทพแล้วอะตอนนั้นประมาณ6โมงกว่าแล้วก็คือรับสัญญาณมาจากกรุงเทพแล้วนะคะแต่เราจำได้ไงเพราะว่ามันมีจิงเกิลมีอะไรที่มันเป็นของอสมทสุราษฎร์นะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากแล้วก็คือเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือความสุขของทุกคนที่ทุกคนสามารถเลือกได้คือมาออกกำลังกายยังไงให้มีความสุขคุณตาหิ้ววิทยุเครื่องเล็กๆนะคะเป็นเครื่องเล็กเลยน่าจะใส่ถ่านประมาณนั้นน่าจะใส่ถ่านแหละหรือไม่ก็ชาร์จแบตเตอรี่นะคะแต่ก็พอมองแล้วน่าจะใส่ถ่านมากกว่าแล้วก็คือเปิดฟังข่าวสารไปด้วยแล้วก็เดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วคุณตาเปิดเสียงดังมากไอตอนที่อ่านข่าวอ่ะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของคลื่นไหนนะคะแต่พอมาเดินใกล้ๆมันมีจังหวะที่มันขึ้นแบบเปิดจิงเกิลพอดีอ่ะก็เลยว่าเอ้ยเป็นคลื่นเรานี่ว่าสวท102ดีใจมากรู้สึกปลื้มปริ่มนะคะรู้สึกปลื้มปริ่มที่เห็น FC ของเราแบบมีหลายช่วงวัยมากๆนะคะนี่คือข้อดีของวิทยุค่ะคุณผู้ฟังวิทยุไปกับเราได้ทุกที่นะคะแต่ต้องคนที่กล้าถือ

0: นะ คือไปกับเราได้ทุกที่เลยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเราได้ตลอดเวลาถ้าหากเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราด้วยหรืออยากจะมีเขาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราก็พร้อมที่จะไปกับคุณทุกที่จริงๆเหมือนกับเคสของคุณตาท่านเนี้ยคุณตาอุตส่าห์หิ้ววิทยุมาจากบ้านมาออกกำลังกายชิลๆเปิดฟังข่าวสารคือคุณตาอยากจะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเราก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนทุกคนไปในทุกที่ที่คุณไปนะขอบพระคุณคุณตามากๆเลยนะคะรู้สึกดีใจมาก
1: ๆ M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: ก่อนเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ก่อนนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์นะคะหาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ติดถนนสายสุราษฎร์นครศรีเลยนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยแล้วก็เป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้ใครที่สนใจนะคะในส่วนของสายพันธุ์ท็อปเทอร์เนอร่าพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมนี้สายพันธุ์ท็อปเทอร์เนอร่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรเลือกซื้อไปปลูกเยอะมากนะคะเดือนสิงหาคมนี้นายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะอดีตเกษตรอำเภอขาวแจ้งกับผมมาแล้วว่าเดือนสิงหาคมนี้พร้อมจำหน่ายแล้วค่ะในส่วนของท็อปเทอร์เนอร่าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะมาที่เราค่ะแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50เราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันดีนะคะจากแหล่งพันแท้หลากหลายสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรเลือกไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนร่ายูนิโคนอนเดลิคอมแพค ML 161ซาวิกินาบลู KB4 คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้านะคะที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะที่เรานะคะต้องการปรึกษาวิชาการเกษตรเรื่องอะไรยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะหรือคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการอยู่เป็นพี่น้องเกษตรกรอยากได้ข้อมูลข่าวสารดีๆต้องการปรึกษาเรื่องของการปลูกปาล์มน้ำมันทางนายหัวของเราก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษานะคะมีโอกาสแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมที่แปลงเพาะกันได้หรือว่าอยู่ในพื้นที่ไหนของภาคใต้นะคะจังหวัดไหนก็ติดต่อสั่งซื้อได้เรามีบริการรถรับส่งให้ค่ะหรือจะเข้ามารับด้วยตนเองก็ได้นะคะติดต่อที่แปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ได้เลยโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวเจ้าของแปลงเพาะนายหัวของเรา0992226964099-222-6964ค่ะหรือทางแอปฟ้านะคะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะค้นหาคำว่านายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีนะคะติดต่อกันได้เลยค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: มีพี่ๆขอเพลงมาหลังจากนี้ไม่ทันแล้วนะคะแชมป์คู่ถ้าว่าขอเพลงทันไม่ทันแล้วจ้ากันดำมาตั้งหน้าแล้วทำลีลาไม่ยอมขอพอเกินเวลาอีมดถึงหมักโค่นะคะ เปิดไม่ทัน อ่ะต่อกันด้วยเพลงนี้ค่ะดูเหมือนน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายด้วยนะคะ เบิ้ลปทุมราชค่ะฟีเจอริ่งกับธัญญาสยามนะคะเพลงนี้กอดครั้งสุดท้ายพี่มิชัยสวัสดีค่ะพี่มิชัยบอกว่าเป็นสุขทุกเวลาต้องหมุนมาอสมท.ถูกต้องที่สุดขอบคุณมาก

0: กอดครั้งสุดท้ายค่ะเวลาหมดพอดีเลยพอฟังเพลงเศร้าแล้วทำให้นึกถึงคดีสะเทือนใจนะคือเราเป็นคนนอกนะแต่ดูข่าวนี้แล้วรู้สึกเศร้าจริงๆสำหรับไอ้ป๋องนะคะไอ้ป๋องที่มันฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ยังมีอีก1ครอบครัวอีก3ชีวิตด้วยนะคะเป็นฆาตกรที่ต้องบอกว่าเหี้ยมโหดแล้วก็โหดเหี้ยมมากๆไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงในความรู้สึกของเขาก็พอมองว่าไอ้ป๋องไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างน้อยมันต้องมีความเมตตาเป็นที่ตั้งบ้างนะคะพูดแล้วก็เศร้าค่ะเพลงนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปทั้ง2คนนะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอย่าลืมนะคะชาวชัยยาห้ามพลาดเลยมาให้กำลังใจน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาด้วยวันนี้สัมภาษณ์พิเศษบ่ายโมงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพลงไหนเปิดไม่ทันขออภัยด้วยจริงๆเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าว
2: นายกรัฐมนตรีชี้ไทยไม่ยอมรับแรงงานพิเศษ UN ของทอมแอนดรูเพราะยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำการเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไทยซัดอย่ามาใช้คำว่าภาคบังคับญี่ปุ่นยืนยันจับมือสหรัฐแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ล่าสุดครับเพราะว่ามีคนร้ายไปบุกยิงถล่มด้านหลังของสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ก็เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอน 7:57 นาทีเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าไปใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีรีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันเป็นเวลานานหลายนาทีครับก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่พลตำรวจตรีวันลบจำนงอาสารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าที่เกิดเหตุพร้อมควบคุมพื้นที่จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตรวจร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนปืนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดครับเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีรายงานว่าหน่วยความมั่นคงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดไปยังทุกสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่ผ่านจุดตรวจและด่านความมั่นคงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยครับเตรียมความพร้อมเต็มกำลังเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าเหตุแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้นกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
0: ค่ะส่วนกรณีของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบนะคะที่มีตำรวจสภ.ตากใบถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็รายงานความคืบหน้าค่ะบอกว่ามีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยนะคะก็ควบคุมตัวมา4คนเพื่อซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงคือนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีแล้วก็นายซอบรีอายุ47ปีนายอับดุลกาฮิมอายุ22ปีค่ะทุกคนก็ยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ4นายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่ง2คนอาการสาหัสนะคะก็คือมี10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริค่ะถูกปืนที่ศีรษะอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อถูกกระสุนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขามมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวที่ลำตัวด้านซ้ายอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบดาบตำรวจพันธกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.ค่ะท่านก็บินด่วนลงพื้นที่นะคะไปติดตามเหตุการณ์

0: ค่ะมีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่ค่ะมีการบัญชาการแผนไล่ล่าด้วยตัวเองหลังการประชุมนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นสวนปาล์มซึ่งคาดว่าคนร้ายจะยังแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภูมิประเทศมืดและกว้างใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดลอดออกมาของคนร้ายค่ะปฏิบัติการก็เข้มข้นจนถึงช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกับที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าแล้วก็วางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่อส.สุไหงโกลกเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวและส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าจะดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเองก็กำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมจะเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนบอกใครแหยมโดนจับหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ครับได้สั่งผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องและเรื่องของยาเสพติดเราก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องของยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นและมลพิษอย่างจริงจังส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนและยาเสพติดได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าได้มีการจับกันตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างและถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายเราก็จะดำเนินการจับกลุ่มในทุกเรื่องซึ่งขณะนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีจังหวัดระนองก็มีการจับของเถื่อนได้มูลค่า 200-300 ล้านบาทฉะนั้นถ้าอยากเจ๊งก็ลองดูและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถจับได้ที่ชุมพรซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าแยมเข้ามาก็โดนจับเคลียร์ไม่ได้จึงขอให้มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำให้เห็นชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปหลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่ยะลานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนได้รับรายงานทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้เรามีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตามนโยบายข้อสั่งการที่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุและป้องกันปราบปรามคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่จึงไม่ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลเพราะอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ที่พื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยครับ
0: ขอเพิ่มเติมนะคะคุณณรงค์ก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ที่ตากใบแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นทางผบ.ตร.สั่งเร่งดูแลสวัสดิการเต็มที่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวของดาบตำรวจวิทยานะคะแล้วก็ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอำรานค่ะโดยดาบตำรวจวิทยาซึ่งชายพรมแก้วอายุ38ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตนั้นจะได้รับสวัสดิการดูแล 3,278,560 บาทค่ะ

0: ส่วนของจ่าสิบตำรวจอัมรานนะคะอัมรานฮะอายุ34ปีค่ะซึ่งญาติได้นำร่างประกอบพิธีฝังตามศาสนาอิสลามแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์3,079,130 บาทค่ะปูมบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้2นายขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นนะคะก็คือดาบตำรวจวันนุชิตแล้วก็10ตำรวจโทไตรทศนะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิติพงษ์และดาบตำรวจพันธกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 32,000 บาทแล้วก็จะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
1: 12ตุลาคม11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีประเด็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มีรายงานของ UN ออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Cut Radio Network

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะมีเรื่องนึงค่ะก็คือรายงานพิเศษ UN นะคะของทอมแอนดรูสค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ากรณีนายทอมแอนดรูสเสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาค่ะบอกว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงโดยที่ยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยค่ะไทยไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะขอให้รอฟังกระทรวงการต่างประเทศแถลงอีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมจะยื่นหนังสือถึง UN ขอรับรอง MOU 2543นะคะและแผนที่1ต่อ2แสนเพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนายกรัฐมนตรีย้อนกลับว่าประเทศไทยไม่มีข้อต่อรองไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนการเจรจาถ้าตราบใดที่สนธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์อันคลอสของ UN เช่นกันและยังมีคำว่าภาคบังคับนะคะก็ไม่มีใครจะมาบังคับไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับไทยค่ะส่วนแผนที่ของไทยนะคะยังคงยึดในสัดส่วนเดิมหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีหลักการของเราอยู่แล้วและเจรจามาตลอดและก็ใช้หลักนั้นมาโดยตลอดทางบกเจรจาไปยึด MOU 43แต่ทางทะเลเมื่อยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่กัมพูชาบอกต้องการใช้ภาคประนอมภายใต้อันคลอสเท่านั้นจึงทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนว่าถ้าอยากเจรจากับไทยต้องมาในเงื่อนไขใดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครแต่ไทยก็มั่นใจค่ะก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะนายกบอกว่าจริงๆจบแล้วกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมถึงการยกเลิกผลประกาศสอบก็ดำเนินการไปแล้วด้วยสิ่งที่ตามมาคือขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้ถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีก็ย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำเสร็จหมดแล้วเมื่อถามว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปถามมท.4นะคะแต่ว่าเนี่ยมท.1ก็คือตัวท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นั่นเองค่ะ
2: ส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดประตูต่อโครงการนี้นะครับไตรมาสหน้าแต่ว่าต้องดูงบเศรษฐกิจย้ำรัฐบาลเน้นสร้างคนยืนบนขาตัวเองไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการรับฟังเสียงสะท้อนถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งอยากให้มีต่อในไตรมาสหน้าว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องพิจารณาแต่ต้องดูด้วยนะฮะเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่างบประมาณทางเศรษฐกิจยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนบนขาของตัวเองได้หากต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดติดนะครับให้เครื่องติดเราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นอย่างไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าผู้สื่อข่าวได้ใช้หรือไม่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ขอให้พูดดังๆหน่อยเมื่อถามว่าการสำรวจของนิดาโพประชาชนมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยประชาชนได้จริงแต่ยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาอีก3ปีให้พิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจมีความตั้งใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเราพิจารณาตัวเองไม่ได้เราตัดสินเองไม่ได้แต่เราต้องทำงานให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกว่าหากคนกลุ่มนี้อยู่จะได้คุณประโยชน์อะไรจากการทำงานชุดนี้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเรายอมรับทุกกรณี เมื่อถามว่าหากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีโอกาสจะเพิ่มวงเงินให้มากกว่าวันละ200บาทหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนที่นายกแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นซึ่งบังเอิญตรงกับกระแสดราม่าที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ลมมันเย็นก็นายกตอบอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องของกรณีฮัลลุนโซโลค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสถานทูตไทยณกรุงอังการาอยู่ระหว่างประสานนำร่างกลับไทยนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

เรื่องราวของหลุนโซโล่นะคะหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขค่ะซึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียนะคะกระบวนการเรื่องการนำร่างกลับมายังประเทศไทยวันนี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียค่ะประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องหลุนเขาก็ไปทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็อำนวยความสะดวก

0: ดวกในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆส่งไปยังสถานทูตไทยณกรุงอังการาเพื่อให้สถานทูตนั้นไปดำเนินการต่อส่วนการนำร่างของน้องฮลุนกลับมานะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการเอกสารมอบอำนาจถ้าเสร็จเรียบร้อยดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจียส่วนของไทยก็ออกใบมรณบัตรก็นำร่างกลับประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาสถานทูตประสานครอบครัวและบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดและทางการจอร์เจียด้วยนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็พูดคุยกับครอบครัวของฮลุนค่ะแสดงความเสียใจแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนั้นขณะนี้รอผลพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางการจอร์เจียค่ะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องเก็บชิ้นส่วนต้องทดสอบเพื่อตรวจพิสูจน์ค่ะก็เพื่อให้การดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยได้ตอนนี้นะคะเขาจะนำร่างกลับมาโดยไม่ต้องชันสูตรรอผลจนเสร็จแต่ว่ากระบวนการก็คือต้องเก็บพิสูจน์สิ่งที่จะต้องส่งตรวจให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตบอกว่าก็จะช่วยติดตามดำเนินการให้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ศุลกากรจับมือตชด.แล้วก็ AOT ครับดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาติครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ครับเพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารนายพันทองเปิดเผยว่าการบูรณาการครั้งนี้ครับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกสบายทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือลำฉบังประกอบกับไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงมักถูกกลุ่มผู้ค้าครับอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเช่นกัญชาที่มุ่งหน้าไปยังประเทศทางยุโรปและอังกฤษซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรในหลายประเทศต่างแสดงความขอบคุณไทยที่ช่วยสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะส่วนใหญ่ต้องไปตรวจคัดกรองบริเวณคาร์โก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์จึงขอความอนุเคราะห์ตักตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทันทีสาเหตุก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในส่วนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองเพราะคุ้มค่าเสี่ยงกรมศุลกากรครับจึงยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการพูดถึงการเตรียมการรองรับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะเพราะว่ามีหลายจุดนะคะที่ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงปัญหาที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปธรรมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้นะคะมีการมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปลงพื้นที่ติดตามรัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้นะคะมีการมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปลงพื้นที่ติดตามปัญหารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมค่ะแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งค่ะกระทบคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีจุดคอขวดสำคัญอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำค่ะมีช่อง

เปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากค่ะกรมทางหลวงก็เลยเร่งเปิดช่องทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะและศึกษาเดินหน้าศึกษาออกแบบยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากควบ

0: ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนครับเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศในขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าห่างจากกรุงเอเธนไปทางตะวันตกประมาณ65กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ชนเข้ากับใบพัดของอีกลำทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ตกลงในหุบเหวส่วนอีกลำที่จอดฉุกเฉินได้ผู้เสียชีวิตคือนักบินชาวเดนมาร์กแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานดับเพลิงชาวกรีซที่อยู่บนเครื่องบินที่ตกส่วนอีกลำนั้นนักบินชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวกรีกรอดชีวิตตามรายงานของหน่วยดับเพลิงกรีกเช่าเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2ลำมาจากบริษัทแม็กเดอร์มอตเอวิเอชั่นของออสเตรเลียครับที่ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปกรีซต้องประสบปัญหากับไฟป่าครั้งใหญ่ก็ทำให้ทางการต้องอพยพผู้คนจำนวนมากไฟป่ากระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณทางตะวันตกของกรุงเอเธนต้องระดมนักดับเพลิงกว่า500นายพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในยุโรปมีสาเหตุหลักจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้นฤดูหนาวที่ผ่านมาอากาศไม่หนาวเย็นหนักและมีความชื้นสูงครับทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อเกิดคลื่นความร้อนและแห้งแล้งลงก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเงินเยนนะคะสหรัฐอเมริการ่วมมือกับญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011เลยนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนวันนี้กระเตื้องขึ้นค่ะเพื่อพยุงสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักค่ะโดยญี่ปุ่นกำลังดิ้นรนที่จะควบคุมเงินเยนค่ะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้านั้นสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากดำเนินการร่วมกับสหรัฐเมื่อวันศุกร์ค่ะยืนยันว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันเข้าแทรกแซงตลาดเงินเยนรับมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและบอกด้วยว่าจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นนี้อีกเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินค่ะก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยนเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกคาดว่าสหรัฐเข้าไปซื้อเงินเยนเป็นจำนวนถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะเช้าวันนี้เงินเยนก็เลยพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ซื้อกันที่ 155.45 เยนต่อดอลลาร์นับว่าเป็นความพยายามของ2ประเทศในการป้องกันไม่ให้มีการเทขายเงินเยนและพันธบัตรของญี่ปุ่นค่ะเงินเยนที่อ่อนค่าก็มีสาเหตุหลักมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าประเทศอื่นๆค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็น1%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี1995ค่ะและญี่ปุ่นยังมีปัญหาจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงผลผลิตต่ำแล้วก็พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนักค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการ

จะดีแค่ไหนถ้ามีไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียOh.

0: านเราสวัสดีคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะก็เจอกันกับดีเจแจงโรจนาเช่นเคยนะคะ
0: ครับผมนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะวันที่3จนถึง7สิงหาคมนะครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้แล้วก็รับชมผ่าน Facebook Live ของทางเพจอสมทภูเก็ตได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็หมุนเวียนกลับมากันอีกรอบนึง
0: ครับ
1: จริงๆก็เป็นคิวอาทิตย์ที่แล้ว
0: อะไรฮะ
1: มีบางคนติดภารกิจนะคะก็เลย
0: บางคนแถวๆนี้
1: บางคนแถวๆนี้ก็เลยสลับกับเจ้าป้านะคะระนองอ่ะก็จะหมุนเวียนกันนะคะ
0: ครับ
1: ทักทายคุณเทศยะนะคะคาวาโน่ในจากญี่ปุ่นติดตามกันตลอดนะน้องต้นน้ำด้วยนะคะส่วนท่านอื่นๆรับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนทักทายเราสองคนได้เลยนะคะในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างฟ้าฝนอย่างนี้นะคะ
0: แจ้งข่าวที่ญี่ปุ่นที่วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างอินบ็อกซ์มาบอกหน่อยนะฮะทางเพจนิดนึง
1: ใจว่าอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าคุณศิยานะคะ
0: นะครับเป็นยังไงบ้าง
1: ติดตามกันนะคะส่วนบ้านเราก็มีเตือนด้วยนะเรื่องของฝนรอบใหม
0: ่ครับ
1: 5-10
0: ครับ
1: 5-10 สิงหาวันนี้ที่3ใช่ไหมคะ
0: เหมือนมาหยุดนะฮะ
1: ก็มาตามรอบ
0: พักนึงแล้วก็หยุดไป
1: ใช่ใช่ค่ะก็น่าจะทั้งภาคเหนือภาคอีสานกลางอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้มันก็เป็นหน้ามรสุมอยู่แล้วนะคะส่วนพายุดอลฟิน
0: อ
1: ันนี้อยู่ไกลบ้านเรานะไม่ต้องกังวลจะไปแถวๆนวลราคาญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะ
0: นะฮะเรื่องของสภาพอากาศก็เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกัน
1: ใช่ภูเก็ตก
0: ็แดดดีนะวันนี
1: ้แดดสลับฝนเมื่อเช้าฝนตก
0: ฝนตกเหรอฮะ
1: อ้าวอยู่ภูเก็ตไหมที่บ้านไม่ตกอะคะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ตกปล่อยๆตกปล่อยๆลงมานะคะแต่ว่ามันก็ครึ้มๆอะนะคะก็มีเมฆบ้างแต่ตอนนี้มีแดดละนะคะส่วนโอ้ทางใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบนะเมื่อสักครู่ก็ฟังข่าวสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยก็ยกระดับความปลอดภัยกันละก็ส่งใจไปทางใต
0: ้
1: นะคะเมื่อวานก็ตากใบเมื่อเช้าก็ยะลาด้วยนะคะ
0: นะครับหลากหลายข่าววันนี้เหมือนเดิมนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันจากหลายๆจังหวัดที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับ
1: ก็มีทั้งภูเก็ตเราเมื่อเช้าไปร่วมเปิดปฏิบัติการมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ9โมงเช้าลุยไปถึงที่เลยนะฮะ
1: ก็ยังคงดำเนินการตามเขาเรียกอะไรภูเก็ตโมเดลนะคะก็ทวงคืนพื้นป่าเดี๋ยวให้ดีเจจินภัทรเล่าให้ฟังเมื่อเช้าไปร่วมเปิดปฏิบัติการมามีเรื่องของภูเก็ตลอฟนะคะ
0: กุ้งมังกร
1: เป็นเทศกาลกุ้งมังกรใครมาช่วงเดือนนี้เนี่ยรับรองได้มีหลากหลายเมนูต้อนรับอยู่นะคะ
0: ครับ
1: ข่าวสารจากพื้นที่ของสงขลาค่ะแล้วก็มีเรื่องของพยูนด้วยนะวันนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วก็ที่นครเขามีการรำบูชาหลักเมืองนครนะคะ
0: ครับ
1: กิจกรรมชุมพรยะลาเดี๋ยวติดตามกันได้เลย
0: นะครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตก็ทำมาต่อเนื่องนะฮะสำหรับการลุยทวงคืนผืนป่าภูเก็ตนะฮะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็มีการปล่อยแถวนะฮะเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าก็มีหลายหน่วยงานเลยนะที่สนที่กำลังกันในครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะฮ
1: ะ
0: ฝ่ายปกครองทหารก็ลงกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็สักประมาณ9โมงเช้าก็เดินทางไปนะฮะเขาเรียกว่ากำลังพลต่างๆเนี่ยพร้อมเต็มที่เลย
1: คือส่วนที่กำลังกัน
0: ใช่ครับนะฮะเห็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์บอกว่านะฮะการรวมพลจำนวนมากครั้งนี้เนี่ยนะครับร่วมมือกับหลายภาคส่วนอย่างนี้แจ้งไปนะฮะเพราะว่าต้องการจะทวงคืนพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เขามีการสั่งการมานะครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาภูเก็ตของเราก่อนหน้านี้นะฮะแล้วทั้งสองท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าไปเจอจุดสุ่มเสี่ยงนะฮะหลายจุดเหมือนกันรวมๆแล้วเนี่ยก็8จุดนะฮะที่ได้ไปเจอมานะครับก็เลยนำมาสู่การปฏิบัติการในวันนี้นั่นเองนะฮะที่มีการรวมพลกันนะครับก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบใน8จุดนี้ว่ามีการบ บุกรุกถางพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าสงวนอุทยานหรือไม
1: ่
0: ถ้าพบว่าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะท่านพัฒพงษ์สมิติพัฒน์นะฮะ
1: รองอธ
0: ิบดีนะฮะนะครับก็บอกว่าเมื่อสักประมาณ20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรนะฮะก็ลงพื้นที่หาดนุ้ย
1: อ
0: ันนั้นก็ถือว่าทำภารกิจได้ลุล่วงไปแต่ว่าเป็นภารกิจแรกเท่านั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นภารกิจแรกเท่านั้นนะฮะที่จะดำเนินการในเรื่องของภูเก็ตโมเดลนะครับวันนี้ก็เลยมาสานต่อครับก็เลยนำกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะฮะลงพื้นที่นะฮะอย่างที่บอกครับว่าสนที่กำลังครั้งใหญ่8จุดก็จะมีเชิงทะเลมีกำมะลามีราไวมีป่าตองคือแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีซ้ำกัน2จุดบ้าง3จุดบ้างนะรวมๆแล้วก็ประมาณ8จุดนะฮะคือไปดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ท่านบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถือครองเอกสารอยู่นะฮะก็ต้องไปดูว่าเป็นเอกสารประเภทไหนออกโดยถูกต้องหรือไม่นะฮะอันนี้ท่านบอกไม่ต้องกังวลนะให้ความเป็นธรรมบางคนออกถูกต้องก็คือถูกอันนี้มั่นใจได้แต่ว่ายังไงก็ต้องไปตรวจดูก่อนนะฮะว่าเอกสารที่ถือครองอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงจุดใหญ่วันนี้ที่เป็นไฮไลท์น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ไปก็คือที่หาดพาราไดส์เพราะว่ามีนายทุนใช่มีนายทุนนะฮะดำเนินการเปิดเป็นร้านอาหารคือถือโดยกลุ่มทุนน่ะพูดง่ายๆนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ชุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะลงพื้นที่นี้เลยสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ไปเจอคุณจี๊ดเพลินพิชชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ด้วยคุณจี๊ดบอกว่าตามไปแน่จุดนี
1: ้เดี๋ยวรอดูปฏิบัติการครั้งนี
0: ้นะฮะน่าจะมีสกู๊ปพิเศษใช่ไหมผ
1: ม
0: คิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารก็ตามที่จะไปลงพื้นที่เนี่ยให้ตรวจด้วยความระมัดระวังทำตามยุทธวิธีทั้งหมดนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าอย่าดูแต่ในพื้นที่ที่มันเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ดูรอบๆข้างด้วยให้ลามไปที่รอบๆข้างรอบๆด้านด้วยนะฮะเผื่อบางทีมันอาจจะซุกซ่อนอยู่อะไรทำนองนั้นนะฮะครับนั่นก็เป็นเมื่อเช้านะฮะ
1: ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภูเก็ตโมเดลพื้นที่ที่มีการบุกรุกไม่ว่าจะเป็นหาดสาธารณะพื้นที่ป่าอะไรต่างๆนะคะเนื่องด้วยภูเก็ตเนี่ยก็คือพื้นที่มันน้อยอ่ะเนาะมันเป็นพื้นที่เกาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่บางทีไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆมันก็โอ้โหเรื้อรังกันมาแบบหลายๆจุดอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่คืบหน้าไปอย่างหาดนุ้ยอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจไม่นึกว่าจะรื้อได้นะก็รื้อไปได้นะคะบางเท่านี่ยังซับซ้อนอยู่เดี๋ยวต้องร
0: อ
1: นะคะส่วนฟรีดอมก็คืบหน้าชัดเจนอันนี้แล้วก็ปฏิบัติการต่อเนื่องเพราะนายกเพิ่งบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกอนุทินนะก็คือภูเก็ตโมเดลเนี่ยจะดำเนินการต่อไม่ใช่แต่ภูเก็ตละค
0: ือ
1: ขยายผลไปทั่วประเทศเลย
0: ครับ
1: ที่เป็นลักษณะแบบนี้
0: จังหวัดอื่นฟังอยู่ก็จะบอกเลยว่าเขาเอาภูเก็ตโมเดลแต่ขยายไปทั่วนะฮะทั่วประเทศ
1: อย่างพวกบุกรุกพื้นที่อะไรเงี้ยจะเป็นภูเก็ตโมเดลแต่ถ้าอย่างนอร์เวย์เนะเขาก็มีพังงานโมเดลไงแล้วก็กระจายไปทั่วเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องของภูเก็ตอ่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะพูดถึงกุ้งมังกรก็จะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ภูเก็ตนะเขาบอกว่ามันจะมีความพิเศษเป็นกุ้งมังกรภูเก็ต
0: ครับ
1: ก็ล่าสุดก็ได้รับเป็นสินค้า GI ก
0: ็
1: คือสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์
1: หมายความว่ามันจะไม่มีกุ้งมังกรภูเก็ตที่อื่นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็เลยมอบมาให้ตีตราเป็น GI นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีสับปะรดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีมุก
0: ม
1: ีส้มควาย
0: ส้มควาย
1: แล้วก็เนี่ยเป็นกุ้งมังกรทีเนี้ยเดือนเนี้ยสิงหาคมนะคะก็มีการเปิดตัวไปละสำหรับภูเก็ต Lobster Festival 2026นะคะไปแถลงข่าวกันนะเราสองคนก็ไปแต่เสียดายคือไม่ได้กินกุ้งมาก่อนนะคะ ที่สวนยางพาราตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลฉลองค่ะมีนายวิโรจน์จงกลวานิชสุขนะคะรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีท่านผู้ว่าโชติดินเกิดสมนะคะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองก็มีภาครัฐภาคเอก ชนนะสื่อมวลชนเราก็ไปร่วมกันทำข่าวค่ะสำหรับเทศกาลภูเก็ต Lobster Festival 2026เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11ละก็คือจะมีตลอดทั้งเดือนเป็นเทศกาลไปเลยสิงหาคมนี้ 1-31 สิงหาคมเพื่อจะประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับประเทศนานาชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งภูเก็ตเราเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อเป็นเมืองแกสโตรโนมีอยู่แล้วนะคะก็นะเพิ่มรายได้เพราะว่ามีกลุ่มประมงอะไรเงี้ยค่ะพื้นบ้านเขาก็เลี้ยงอยู่นะพวกกุ้งมังกรอะไรเงี้ยค่ะก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีการ MOU กันค่ะคุณผู้ฟังในการที่จะพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์แบรนด์ภูเก็ต Lobster เนี่ยแหละแล้วก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีเป็นมาสคอตน้องจุ้ง
0: น้องจุ้ง
1: น้องจุ้งก็คือกุ้งมังกรเป็นมาสคอตประจำจังหวัดภูเก็ตก็มา MOU กันมีพช.นะคะมีพาณิชย์มีประมงมีเทศบาลตำบลฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวบริษัทรูรักสามัคคีภูเก็ตเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาแบรนด์ให้มีความเป็นอัตลักษณ์มากขึ้นแล้วก็มีการเอามาสคอตน้องจุ้งเนี่ยคือมาใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะในงานแถลงข่าวเขาก็นำเมนูมาจากร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆประมาณสัก13ร้าน13เมนูนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ากุ้งมังกรทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีกุ้งมังกรอบชีสนะคะข้าวซอยกุ้งมังกรกุ้งมังกรซาซิมิอันนี้มันต้องเป็นเมนูเด็ดอยู่ละนะคะ
0: ค
1: ั่วกลิ้งกุ้งมังกรนะเป็นเมนูแบบความใต้ผสมไปนะคะกุ้งมังกรคั่วเกลือนะคะ
0: วันนั้นเราเห็นหมดเลยนะที่เข้ามาโชว
1: ์แต่ว่าเราไม่ได้ทานเพราะว่า
0: อดทนไม่ไหว
1: คือคนเขาก็เยอะไงเขามีกิจกรรมแบบเยอะนะคะเราก็เลยเดี๋ยวค่อยไปหาทานก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตคือตลอดเดือนสิงหาคมนี้เขาก็จะมีร้านอาหารทั่วทั้งจังหวัดเลยประมาณสัก122ร้านเขาก็จะรังสรรค์เมนูเนี่ยแหละกุ้งมังกรทั้งหลายทั้งเมนูไทยญี่ปุ่นนะคะนานาชาติคือนักท่องเที่ยวมาก็จะได้ลิ้มลองรับประทานกันก็มีการคาดการณ์กันด้วยแล้วก็มีการจับคู่เครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะจับคู่ธุรกิจเนี่ยค่ะคาดกันว่าช่วงเดือนนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาในช่วงเทศกาลประมาณสัก 30,000 คนก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดภูเก็ตเราไม่น้อยกว่า200ล้านบาท
0: นะครับ
1: จากกุ้งมังก
0: ร
1: ภูเก็ตนะคะ
0: นะฮะจริงๆคุณผู้ฟังปักหมุดไว้เลยว่าทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
1: จะเป็นช่วงนี้
0: จะเป็นช่วงนี้คือสัตว์มาแล้วสัก2ครั้งบางครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะฮะแล้วก็ในโรงแรมต่างๆร้านต่างๆเนี่ยก็จะจัดเมนูพิเศษแบบเนี้ยกุ้งมังกรแล้วก็ราคาพิเศษด้วยเขาเลยบอกว่าสิงหาเนี่ยให้พาแม่มากินกุ้งมังกรที่จังหวัดภูเก็ตเราก็จัดเป็นเทศกาลเลยในแต่ละที่น
1: ะฮะเชิญชวนกันด้วยนะคะ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: ที่ยงกับอีก45นาทีนะฮะปักใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะทักทายคุณกันกนิษฐ์เช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองนะคะ
0: ครับ
1: คุณชัยมงคลนะคะบอกว่าสวัสดีครับค่ะส่วนน้องต้นน้ำบอกว่าสุราษฎร์เที่ยงนี้แล้วก็ครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาแดดดีมากสภาพอากาศร้อนนะคะตั้งแต่แดดส่องแดดมาการจราจรปกติท่องเที่ยวไปด้วยดีโอ้โห
0: ดีช่วงนี้ท่องเที่ยวน่าจะดีนะเพราะว่าวัน2วันก่อนก็มีฝนตกอย่างคุณกันกนิษฐ์เองก็ไปล่องแพแถวที่อะไรนะที่พังงาที่ล่องห่วงยางล่องแพไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่พังงาที่พังงา
1: วันเคียงคู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆๆน่าจะประมาณนั้นนะน้ำแบบว่ากำลังดีเลยนะฮะ
1: ช่วงนี้นะ
0: ช่วงนี
1: ้ใช่ช่วงนี้น้ำเยอะก็จะไปล่องก็ต้องไปตอนนี้แหละ
0: อืม
1: นะเคยไปแถวเขาเรียกอะไรนะสองแพรกเราไม่แน่ใจพังงา
0: ใช่ใช่สองแพร
1: กโอ้อันนั้นน้ำมันมาก
0: ใช่
1: เป็นแบบห่วงยาง
0: แรงมาก
1: เป็นแบบเรือยาง
0: สนุกมันต้องพลิกความด้วยถึงจะสนุก
1: ไม่ความ
0: เอาไม่ความเหรอ
1: คือเขาคนพายเขาเก่งนะแต่ที่นั่นก็สนุกเป็นอีกที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ลองดูนะถ้าจะไปเที่ยวช่วงนี้นี่พังงาตอบโจทย์เลยนะน้ำกำลังดีเลย
1: นะ
0: ครับไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อย

0: ดีกว่านะครับเมื่อกี้มีภูเก็ตโมเดลที่โน่นเขาก็มีสงขลาโมเดลด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะฮะลองไปติดตามรายละเอียดจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลานะครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการขับเคลื่อนสงขลาโมเดลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติของรัฐบาลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการสงขลาโมเดลเกิดขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดสงขลาครอบคลุม4มิติได้แก่การป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยเน้นมาตรการรีเอ็กซ์เรย์ประชากรกลุ่มเป้าหมายกว่า 900,000 คนตั้งแต่อายุ 12 ถึง 65 ปีซึ่งครอบคลุมทั้งข้าราชการชุมชนสถานประกอบการและศาสนสถานคาดว่าจะพบผู้เสพประมาณ 9,000 คนและมีผู้เข้าสู่ระบบการบำบัดในช่วงแรกประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนโดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองในการค้นหาผู้เสพตำรวจในการขยายผลการจับกลุ่มผู้ค้าและสาธารณสุขในการบำบัดรักษาโครงการนี้มีแผนดำเนินการนำร่องใน10อำเภอแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ก่อนจะขยายผลให้ครบทั้งจังหวัดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดเหตุรุนแรงและปัญหาสังคมในด้านกระบวนการบำบัดรักษาใช้ระบบคัดกรองอาการทางจิตแบ่งตามสีเขียวเหลืองส้มแดงและยกเลิกการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มคลั่งกลับบ้านทันทีหลังฉีดยาแต่จะใช้นโยบายให้กลุ่มสีส้มและสีแดงต้องนอนโรงพยาบาลทุกรายในเตียงเฉพาะของโรงพยาบาลชุมชนก่อนส่งต่อไปบำบัดระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งมินิธัญรักษ์ในโรงพยาบาลทั้ง17แห่งรวมกว่า400เตียงซึ่งถือเป็นระบบการบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลพบว่าการบำบัดแบบนอนโรงพยาบาลนาน 3-4 เดือนมีอัตราความสำเร็จในการเลิกยาได้ต่อเนื่อง1ปีอยู่ที่ประมาณ 27% ซึ่งสูงกว่าการบำบัดในชุมชนที่สำเร็จไม่ถึง 10% จึงเป็นเหตุผลที่โครงการเน้นการนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดในสถานพยาบาลอย่างจริงจังส่วนโครงการสมิลาโฟบัดดี้ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานแบบมีระบบ4สหายดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชนได้แก่อสม.บุคลากรสาธารณสุขฝ่ายปกครองตำรวจและภาคีในชุมชนทำหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองติดตามและความช่วยเหลือในทุกมิติตั้งแต่การเข้าถึงการบำบัดรักษาการดูแลหลังการรักษาไปจนถึงการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำและการก่อเหตุจากภาวะจิตเวททางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีการระบาดเนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่พักและทางผ่านของสารเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนกระจายสู่ชุมชนหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาเห็นผลสัมฤทธิ์จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนด้านการ

0: การแก้ไขปัญหาเห็นผลสัมฤทธิ์จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนด้านการปราบปรามใช้กำลังร่วมระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในการตัดวงจรการค้าทั้งด้านและโครงการ 2B Number 1 ควบคู่กันไปกับการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจังหวัดยังได้นำโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนแม่ของแผ่นดินมาส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมทั้งยังเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูลลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนะฮะซึ่งภูเก็ตเราเองก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ
2: คือทุกพื้นที่อ่ะนะคะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่บอกว่ามันจริงๆมันมีหลายมิติเนาะ
1: ค
2: นเสพคนค้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ในมิติของการก่อเหตุจากภาวะจิตเวชนะนั่งฟังอยู่เมื่อสักครู่ก็คือคลั่งยาแล้วทำร้ายคนในครอบครัวสังคมไม่ปลอดภัยหมู่บ้านไม่ปลอดภัยชุมชนไม่ปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกัน
1: น่าเป็นห่วงนะฮะครับนั่นคือจากอสมทสงขลานะครับผม
2: มาดูใกล้ๆนะคะที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะปีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าพายุนโอ้โหเสียชีวิตไปหลายตัวมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นซากของลูกพายุนเพศผู้ค่ะหลังได้รับแจ้งว่าพบเกยชายฝั่งบริเวณเนินนางนอนบ้านบางจันที่ตำบลเลาะโยงอำเภอตะกั่วทุ่งของพังงานะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าซากก็อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วล่ะมีความยาวประมาณสัก1เมตรน้ำหนักประมาณสัก 23.8 กิโลกรัมที่สำคัญก็คือส่วนหัวกับส่วนหางนี่คือหายไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกตัดออกหลังจากที่พายุเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันนะคะหากเป็นการกระทำของบุคคลก็จะผิดนะคะตามพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าปี2562มีโทษจำคุกนะ 3-15 ปีหรือว่าปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถระบุการเสียชีวิตของลูกพยูนได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็นำซากเนี่ยไปบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.โคกกลอยก่อนที่จะส่งมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิริธารที่ภูเก็ตเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็หาสาเหตุการตายต่อไปค่ะทีนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือพบซากพยูนเนี่ยมากถึง5ตัวเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันอันนี้มีข้อมูลจากการคาดการโดยอ้างอิงจากรายงานการบินสำรวจเมื่อปี68โดยกรมทช.นะคะ รวม203ตัวแล้วพอเอามาลบกับการตายในปี68ตอนนี้คือเหลือพยูนอยู่ประมาณสัก168ตัวเท่านั้นเอง ซึ่งมันน้อยมากนะคะ มีสถิติพยูนของไทยที่ตายปีนี้เลย69เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยรวมเนี่ย10ตัวไปละนะคะมีพังงา5ตัวระนอง4ตัวถ้าใครจำได้มีลูกพยูนที่พลัดหลงกับแม่แล้วก็เอามาอนุบาลแต่ท้ายสุดเนี่ยคือน้องก็เสียชีวิตนะคะมีที่กระบี่1ตัวคือพบซากบ้างแล้วก็มีถูกตัดหัวตัดเขี้ยวอย่างกระบี่มันถูกตัดเขี้ยวไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพลัดหลงจากแม่บ้างซึ่งส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรอดเพราะพยูนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องติดแม่อย่างเงี้ยค่ะสถิติพยูนไทยนะคะอันนี้มาดูที่ตายนะปี48 385ตัวปี48ขอไปค่ะปี2548จนถึงปัจจุบันนะคะใช่ปี69เนี่ย10ตัวอย่างที่บอกไปปี68เนี่ย25ตัวปี67เนี่ย48ตัวปี66 40ตัวปี65 19ตัวปี64 25ตัวแล้วก็ปี48ถึง63เนี่ย218ตัวคือรวมๆเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตไปเยอะมาก
1: 385ต
2: ั
1: ว
2: ใช่นะคะนี่เป็นข้อมูลจากเพจของคุณธีรศักดิ์นะซึ่งก็จะเก็บข้อมูลสถิติแล้วก็ทำงานกับกรมทช.อยู่ด้วยนะคะ
1: ค
2: ือก็ต้องช่วยกันนะคะไม่อยากให้มันแบบสูญสิ้นไปในยุคของเราเนาะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะถิ่นอาศัยของพยูนก็คือฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยพบเห็นพยูนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี้ยค่ะแจ้งไปที่สายด่วนทช.ได้เลย1362ค่ะ
1: ครับนะฮะทีนี้เราไปกันที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยดีกว่านะครับเขาก็ไปช่วยชีวิตปลาทะเลเกือบร้อยตัวเลยนะเพราะว่าไปพบลอบดักปลาผิดกฎหมายกลางแนวปะการังที่เกาะบิดะนอกกันนะฮะซึ่ง

0: ทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะฮะนายแสงสุรีซองทองนะครับได้ออกมาบอกว่าเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะฮะก็ได้มีการไปลาดตระเวนนะครับก็ไปเจอลอบดักปลาขนาดใหญ่วางอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะบิดะนอกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ติดอยู่ภายในลอบนะฮะป้องกันการสูญเสียนั่นเองนะครับจากการตรวจสอบใต้น้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปเจอปลาหลากหลายชนิดเลยนะอยู่ในรอบดักปลานี่เกือบ100ตัวก็เลยดำเนินการเปิดอวนบริเวณส่วนบนของรอบนะฮะแล้วก็ปล่อยสัตว์น้ำทั้งหมดเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะฮะเนื่องจากว่ารอบดักปลามีขนาดใหญ่ครับแล้วก็สภาพพื้นที่ใต้น้ำบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการจัดเก็บเครื่องมือประมงขึ้นมาจากในทะเลทันทีนะฮะเจ้าหน้าที่เขาต้องบันทึกภาพแล้วก็พิกัดตำแหน่งเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็วางแผนดำเนินการจัดเก็บรอบนี้ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเกาะบิดะนอกเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงของโลกนะฮะเห็นบอกว่ามีความหลากหลายของแนวปะการังน้ำตื้นแล้วก็สัตว์ทะเลแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวกันเยอะมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการลักลอบวางรอบดักปลาในเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้ก็เร่งสืบสวนหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่นะครับ
1: มีคลิปเห็นคลิปแล้วล่ะนะ
0: น่าเห็นแวบๆอยู่เหมือนกัน
1: ใช่คือพอตัดปุ๊บเนี่ยปลาก็โอ้โหเป็นร้อยๆใช่ก็แบบทะลุออกมาจากรอบเลยค่ะนะคะ
0: ครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: เที่ยงกับอีก56นาทีนะครับ
1: ไปต่อเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
0: ครับผม
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะค่ำของวันนี้นะคะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีโนรากว่า399ชีวิตเลยนะคะมาร่วมกันรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามมากๆค่ะซึ่งมีการจัดงานนะคะนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมขึ้นช่วงของวันที่1ถึง5สิงหาคมที่บริเวณศาลหลักเมืองของนครแล้วก็สนามหน้าเมืองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองนะคะก็โอ้โหดูละมีพี่น้องประชาชนชาวนครผู้ที่มีความศรัทธาก็เดินทางไปจำนวนมากเลยนะคะจะมีพิธีบวงสรวงตลอด5วันเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็การแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้านะคะการแสดงทางวัฒนธรรมแสงสีเสียงนะคะไลติ้งต่างๆเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครนะคะไปกันได้เลยแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะประกวดพระเครื่องนกกรงหัวจุกสุดยอดเมนูอาหารพื้นถิ่นค่ะรู้สึกจะมีพิธีเปิดวันนี้นะคะ3สิงหาคม มีขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆโอ้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าไปเที่ยวมากเมืองนครช่วงนี้นะคะ
0: ว่าไปได้
1: ดีเจดิวนะอสมทนครด้วยนะคะ
0: นะฮะมาที่จังหวัดชุมพร
1: ทายละใช่
0: จุดน่าอย่างไรเป็นการแข่งขันดนตรี Rockwell Music Competition 2026นะฮะซึ่งก็เป็นปีแรกครับที่เขาเปิดเวทีเยาวชนทั่วประเทศมาแสดงความสามารถด้านดนตรีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ปรากฏว่ามีทีมสมัครเข้าร่วมเนี่ย72วงนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีวงผ่านคัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน13ปี17วงไม่เกิน18ปี25วงนะฮะกำหนดก็คือแสดงสด1เพลงห้ามใช้ซีเควนเซอร์หรือว่าแบ็คกิ้งแทร็กนะฮะก็จะให้คัดเลือกเหลือรุ่นละ8แล้วก็10วงนะครับก็สู่รอบชิงนะฮะการแข่งขันเนี่ยมีรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับก็จะได้รับรางวัลไปนะครับก็ปรากฏว่าเด็กภูเก็ตของเราคว้าแชมป์นะฮะแล้วก็รางวัลพิเศษด้วยรางวัลเรียบเรียงเพลงยอดเยี่ยมนะฮะการแข่งขันวงดนตรี Rockwell Music Band Competition 2026ก็คือวง Fifth Element นะฮะมีน้องฟินฟินน้องชิโน่น้องภูมิน้องแทนน้องยาลิศน้องเปียโนแล้วก็น้อง MK นะฮะก็คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุไม่เกิน13ปีด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนผลทั้งหมดก็น่าจะมีทางหน้าเพจอสมทชุมพรแต่ติดตามกันได้นะคะตอนนี้กระแสดนตรีกำลังมานะคะก็สนับสนุนน้องๆเอาล่ะหมดเวลาเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่ปากใต้บ้านเราอสมทภูเก็ตค่ะวันนี้ดีเจแจงโรจนาค่ะ
0: ครับผมจินภัทรนะฮะเราลากันไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: M-Card Radio Network เสนอรายการปักต่อ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลขว้างระเบิดปิงปองใส่วัดที่ปานาเรปัตตานีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังเผยอาการตำรวจตากใบ4นายที่ถูกคนร้ายยิงวานนี้2ใน4นายอาการสาหัสกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบระหว่างเข้าปฏิบัติการภารกิจตรวจสอบพื้นที่ภายในสวนปาล์มบ้านกูบูหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบสวนหาข่าวเป้าหมายยาเสพติดส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายล่าสุดตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริที่บาดเจ็บถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวรรณชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณขาทั้ง2ข้างอาการสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันธกิจศรีนักกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบจากการขยายผลหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีนายซอบรีอายุ47ปีและนายอับดุลกากิมอายุ22ปีผู้ถูกควบคุมยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอนุทินเรียกผบ.ตร.เลขาปปท.เข้าทำเนียบคาดถกปมทุจริตกงสอบท้องถิ่นก่อนประชุมบ่ายนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยช่วงสายเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ช่วงเที่ยงจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศอินโดนีเซียโดยพบว่ามีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าคาดว่าจะเข้าหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะมีการประชุมในเวลา 14:00 น.วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่4สิงหาคมนี้คณะกรรมการชุดของนายปกรณ์จะสรุปมูลเหตุรวมถึงช่องทางการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันวันที่5สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจากนั้น6สิงหาคมเวลา 13:30 น.จะมีการประชุมกองกลางโดยก่อนหน้านี้การเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมหนึ่งในนั้นคือการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินการภายหลังกสท.มีประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
14: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้

0: ำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันนะคะเวลาเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็รับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ตามที่กระเพราได้เกริ่นไปตั้งแต่รายการตอนเช้าแล้วนะคะว่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอชัยยาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะฝากติดตามรายการในช่วงวันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนคนเก่งของสุราษฎร์ธานีค่ะในการผลิตนวัตกรรมผลงานขึ้นมา1ชิ้นนะคะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาได้จริงๆให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดให้มันเกิดมูลค่านะคะแล้วก็สร้างเป็นผลงานนะคะต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ได้รับรางวัลค่ะที่ต่างประเทศมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอสมทเพื่อชุมชนค่ะทักทายถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ติดตามรับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งข่าวกันมาทักทายบอกกล่าวกันได้นะคะพื้นที่แต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งข่าวกันเข้ามาได้ค่ะก่อนที่จะมาพูดคุยนะคะสัมภาษณ์พิเศษในวันนี้เดี๋ยวก็เข้าทักทายก่อนนะคะ FC ที่เข้ามาแล้วค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีสุดที่ใจจะขวายคว้านะคะทักทายกันยามบ่ายขอบคุณมากๆเลยพี่อาคมสวัสดีค่ะมาพูดคุยเม้ามอยกันวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะพี่ให้มาเม้ามอยกันบ่ายนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมีแน่นอนค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยในรายการด้วยวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะพี่อาคมค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังฤดูร้อนของพาราดอกนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นเพลงต้องติดค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาพอนะคะก็จะเปิดให้ในช่วงท้ายรายการค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ในส่วนของอสมทเพื่อชุมชนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังลงกันไปที่พื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลายท่านก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะสำหรับวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะที่นี่นะคะมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาค่ะที่เป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาอยู่ที่นี่นะคะมีการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองงานได้ลงพื้นที่ได้ไปฝึกประสบการณ์ชีวิตนะคะนอกห้องเรียนค่ะสนับสนุนน้องๆตามความสามารถนะคะที่นี่ต้องบอกว่ามีผลงานอันโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยน้องๆสามารถไปคว้ามาถึง4รางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองนครโอซาก้านะคะที่ญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการจนสามารถคว้ามาได้ถึง4รางวัลระดับนานาชาตินะคะจะมีรางวัลอะไรบ้างแล้วก็เป็นนวัตกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงได้มาพูดคุยในรายการอย่างแน่นอนค่ะแต่ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวกระเพาจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักวิทยาลัยการอาชีพชัยยาให้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับที่นี่นะคะบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการณรงค์หวังอินค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยยาแต่วันนี้ท่านติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมรายการได้นะคะก็เลยมอบหมายค่ะให้กับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะมาร่วมรายการในวันนี้แทนนะคะนั่นก็คือคุณรุ่งนภาทิพย์สุวรรณนะคะหรือว่าท่านรองผอ.รุ่ง

0: ณภานั่นเองค่ะในช่วงแรกอยู่ในรายการกลับกระเพราแล้วนะคะท่านรองคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยค่ะกับท่านรองนะคะและเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสทำความรู้จักค่ะวิทยาลัยการอาชีพชัยยามากยิ่งขึ้นนะคะให้ท่านรองได้พูดถึงวิทยาลัยการอาชีพชัยยาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าที่นี่มีรูปแบบการเรียนการสอนยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรุ่งนภาทิพย์สุวรรณนะคะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการณรงค์หวังอินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญค่ะวิทยาลัยการอาชีพชัยยาของเรานะคะเป็นสถานศึกษาขนาดกลางค่ะต
0: ั
1: ้งอยู่ในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็จัดการเรียนการสอนในระดับปวช.ค่ะปวส.แล้วก็หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นค่ะขณะนี้นะคะวิทยาลัยการอาชีพชัยยาของเรานะคะก็จัดการเรียนการสอนในระดับปวช.นะคะจำนวน12สาขาวิชาค่ะในส่วนของปวส.จำนวน10สาขาวิชานะคะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในส่วนของอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานณขณะนี้และก็ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรียกว่าส่งเสริมทั้งวิชาการนะคะแล้วก็ส่งเสริมน้องห้องเรียนด้วยนะคะสนับสนุนน้องน้องนักเรียนนักศึกษาที่นี่เต็มที่เลยนะคะตามความถนัดของน้องน้องค่ะในส่วนของวิทยาลัยเองเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอะไรนะคะ
1: ตำบลเวียงค่ะ
0: ตำบลเวียงนะคะอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ในวิทยาลัยเนี่ยมีน้องๆศึกษาประมาณกี่คนคะ
1: ตอนนี้ที่วิทยาลัยมีจำนวน 1,100 คนค่ะ
0: โอ้ 1,100 คนก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะการเปิดรับสมัครที่เป็นยังไงคะ
1: เปิดรับสมัครก็จะเป็นในส่วนของรอบโควต้าแล้วก็รอบทั่วไปค่ะ
0: ค่ะรอบโควต้ารอบทั่วไปตอนนี้เป็นภาคการศึกษาที
1: ่เป็นภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ค่ะ
0: ค่ะถ้าหากว่าจะมีการเปิดรับสมัครใหม่เนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่คะ
1: ในส่วนของประมาณเดือนธันวาคมเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้ค่ะเป็นรอบโควต้าก่อนค่ะ
0: อ๋อรอบโควต้านี้น้องๆจะต้องใช้สิทธิ์อะไรยังไงคะ
1: รอบโควต้าก็จะมีในส่วนของโควต้าสำหรับนักเรียนเรียนดีนะคะมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปค่ะในส่วนของโควต้าเรียนดีแล้วก็ความสามารถพิเศษค่ะ
0: อ๋อนั่นหมายความว่าน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้นไหมคะ
1: ใช่ค่ะมัธยมต้นค่ะ
0: ค่ะมัธยมต้น
1: แล้วก็ในส่วนของม.ปลายนะคะที่ประสงค์ที่จะเข้าเรียนในระดับปวส.ค่ะ
0: ค่ะก็คือมีผลการเรียนดีอันนี้เอามาสมัครได้มีแบบใกล้บ้านอะไรอย่างนี้มีไหมคะโควต้าใกล้บ้าน
1: ก็มีค่ะในส่วนของโรงเรียนในส่วนของมัธยมที่เป็นโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาลัยการอาชีพชัยยาของน้องเมื่อสักครู่ที่นำเรียนไปว่าเราจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.ปวส.แล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเราได้จัดการเรียนการสอนในส่วนของหลักสูตรเชื่อมโยงค่ะซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมปลายค่ะเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนออกการเรียนในสายอาชีพค่ะ
0: ค่ะแบบนี้ดีเลยนะช่วยกันส่งเสริมกระเพาขออนุญาตสอบถามแทนน้องๆนะคะในส่วนของทางวิทยาลัยเองเนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาพิเศษอะไรให้กับน้องๆที่อาจจะขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์แต่ว่ามีความประสงค์ที่จะเรียนที่นี่ไหมคะ
1: ค่ะในส่วนของทุนการศึกษาของเรานะคะเราก็มีการระดมทุนให้กับนักเรียน 100% นะคะก
0: ็
1: ในส่วนของทุนการศึกษาก็จะแบ่งเป็นทุนของทุนอาหารกลางวันค่ะทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะแล้วก็ทุนที่เป็นทุนสร้างชื่อเสียงค่ะ
0: ค่ะอ๋อตรงนี้เราก็มี
1: ะ
0: นะคะก็จะดูแลช่วยเหลือน้องๆเป็นเคสๆไป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าน้องๆที่อยากจะมาศึกษาที่นี่นะคะหรือว่าลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชัยยาแล้วก็อยากจะเรียนวิทยาลัยดีๆใกล้บ้านนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีสิทธิพิเศษให้กับน้องๆนะคะในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะทำความรู้จักกันคร่าวๆนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นที่กระเพราตั้งใจจะเรียนเชิญท่านรผอ.นะคะแล้วก็น้องๆที่ไปสร้างผลงานมาพูดคุยในรายการกันในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านรผอ.ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทางวิทยาลัยเนี่ยก็ส่งเสริมน้องๆที่มีความถนัดนะคะในด้านของวิชาชีพหลายๆด้านเลยทีเดียวแต่วันนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมกับบรรจุกึ่งอัตโนมัตินะคะพร้อมด้วยการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดเงาะค่ะคุณผู้ฟังโหน่าสนใจมากๆนะคะในส่วนของท่าน

0: ค่ะหมออมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมผลงาน2ชิ้นนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพชยาเรานะคะก็เรามีอัตลักษณ์ของผู้เรียนค่ะทักษะเยี่ยมคุณธรรมเด่นเก่งนวัตกรรมนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนส่งเสริมให้กับผู้เรียนนะคะมีความถนัดในด้านนวัตกรรมนะคะก็เริ่มจากในส่วนของเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราใช้โมเดลที่ชื่อว่าทีมชยาโมเดลนะคะซึ่งโมเดลส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนโดยให้ครูผู้สอนนะคะเน้นการสอนห้องเรียนแบบนวัตกรรมนะคะก็ใช้ในส่วนของดีไซน์ทิงกิ้งนะคะจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียนนะคะโดยนำปัญหาจากชุมชนนะคะเพื่อนำปัญหานั้นเนี่ยมาในการคิดค้นนวัตกรรมนะคะแล้วก็ตอบปัญหาชุมชนนะคะช่วยเหลือชุมชนเพราะว่าในส่วนของนวัตกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพชยาของเรานะคะได้ผลิตหรือสร้างขึ้นมานะคะก็เพื่อจะตอบโจทย์นะคะแล้วก็ใช้งานสู่ชุมชนและสังคมค่ะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนตั้งแต่ในส่วนของผู้บริหารนะคะคุณครูค่ะแล้วก็ในร่วมกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ร่วมกับชุมชนนะคะก็จะนำในส่วนของมาคิดค้นในส่วนของนวัตกรรมที่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนค่ะ
0: ค่ะก็คือมีการลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาจริงๆในชุมชนนะนำมาสู่การผลิตชิ้นงานนวัตกรรมนะคะเพื่อนำมาช่วยเหลือในพื้นที่ในชุมชนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดตรงนี้กันวันนี้เนี่ยเราได้ตัวแทนนะคะของน้องๆที่ไปสร้างผลงานเข้าประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมาพูดคุยในรายการหนึ่งท่านพร้อมกับคุณครูที่ปรึกษาอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะได้คุยกับน้องกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้น้องๆที่ทำในเรื่องของเครื่องสำอางบำรุงผิวเนี่ยไม่ได้มาร่วมรายการนะคะจากสารสกัดเมล็ดเงาะงั้นถือโอกาสนี้ให้ท่านรองได้เป็นตัวแทนของน้องๆด้วยนะคะที่ไปสร้างผลงานมามีน้องอภิสิทธิ์สินมณีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยน้องจัญญาทิพย์ไหมคะ
1: คุณครู
0: อ๋อคุณครูเหรอคะคุณครูจัญญาทิพย์บุญมากค่ะก็คือผลิตเมล็ดเงาะเนี่ยมีกี่คนคะ
1: จริงๆแล้วก็คือมีคุณครูมีในกลุ่มที่เยอะกว่านี้นะคะก็คุณครูในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะก็จะเป็นในส่วนที่เป็นคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาหลักก็จะเป็นคุณครูเกษรานะคะแล้วก็คุณครูจันทิพย์จะมาช่วยดูแลในส่วนของด้านภาษาค่ะที่จะต้องใช้ในการสื่อสารค่ะ
0: เป็นล่ามครูไปเป็นล่าม
1: ค่ะต้องเตรียมภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะให้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดเงาะนี้นิดนึงนะคะว่ามีการคิดค้นศึกษาผลงานค้นคว้าอะไรยังไงถึงได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ตัวนี้คะ
1: ค่ะก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมล็ดเงาะนะคะจริงๆแล้วเมื่อนำเรียนไปสักครู่ก็เราใช้ตอบโจทย์ในส่วนของปัญหาของชุมชนนะคะก็เงาะนะคะก็เป็นเมล็ดเงาะโรงเรียนนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าของขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอยู่แล้วนะคะ
0: ซึ่งอันนี้ใช้เมล็ดเงาะของโรงงานนาสารเลยไหมคะ
1: ใช่เพราะเราร่วมกับวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือ เราได้นำเอาเมล็ดเงาะนะคะที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์แล้วใช่ไหมคะเมล็ดเงาะเนี่ยพอทานเสร็จเรียบร้อยก็จะทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการนำเอาเปลือกที่เป็นเปลือกสีน้ำตาลออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปสกัดนะคะเอาสารขึ้นมานะคะแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการการแปรรูปนะคะในรูปแบบของการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการส่งตรวจนะคะเพื่อหาสารที่ตกค้างนะคะในผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าก่อนที่จะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก็คือต้องลงไปทราบสภาพปัญหาของคนในพื้นที่ก่อน
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือ
0: บ้านเราแดดแรงเนาะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือวิทยาลัยการอาชีพชยาเราทำผลิตภัณฑ์ในส่วนของตอบโจทย์ชุมชนประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้เมล็ดมะละกอค่ะเราจะเน้นในส่วนของการนำวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้แล้วหรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าของวัตถุดิบนั้นๆค่ะ
0: ค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยอ๋อนั่นหมายความว่าตัวเครื่องสำอางไม่ได้มีแต่เมล็ดเงาะก่อนหน้านี้ก็คือใช้มะละกอ
1: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเมล็ดมะละกอค่ะก็ได้รับรางวัลนานาชาติเช่นเดียวกัน
0: โอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่ามันก็น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะทุกวันนี้ สาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็หันมาดูแลตัวเองกันเยอะมากขึ้นยิ่งถ้าเราได้ใช้เครื่องสำอาง

0: ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของธรรมชาติอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะดีต่อผิวพรรณของเรามากๆเลยให้ท่านรองได้พูดถึงคุณสมบัติของเครื่องสำอางบำรุงผิวตัวนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: ค่ะในส่วนของคุณสมบัติของเครื่องสำอางบำรุงผิวตัวนี้นะคะก็เป็นสารสกัดจากเมล็ดเงาะนะคะมีสารสกัดก็คือเพนทินนะคะซึ่งช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอบโจทย์ในส่วนของประชาชนนะคะที่ใช้ในส่วนของผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีส่วนประกอบของ
0: สารเคมี
1: สารเคมีที่เป็นพิษเลยนะคะ
0: โยน
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกลิ่นแล้วก็ใช้ในส่วนของกลิ่นธรรมชาตินะคะที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางค่ะ
0: เมล็ดงอนเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอะไรคะ
1: มันจะมีแต่งกลิ่นที่เป็นกลิ่นจากธรรมชาติอื่นค่ะ
0: อ๋อค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตัวโลชั่นเหรอคะ
1: จะเป็นคล้ายๆกับเซรั่มค่ะ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: หยดไปปุ๊บมันก็จะเป็นซึมซับได้เร็ว
0: แต่เป็นเซรั่มทาผิว
1: ใช่ค
0: ่ะ
1: บำรุงผิว
0: ทาผิวกาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะลดความแห้งกร้านนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มนวลค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกไปว่าเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะมันจึงปลอดภัยต่อผิวแม้แต่ผิวที่บอบบางแพ้ง่ายนะคะโหน่าสนใจมากแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะเราจะได้ไม่ปล่อยให้เกิดแบบขยะอินทรีย์นะคะลดปริมาณขยะอินทรีย์ทางภาคการเกษตรนะคะทานผลเงาะแล้วเมล็ดก็เก็บมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะกับผิวของเราด้วยค่ะและที่สำคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนะคะ

0: ฟิล่า
1: เนฟิล่าก็จะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นใช้เพื่อการค้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นใช้เพื่อการค้านั่นหมายความว่ามีแพ็กเกจอะไรแบบนี้แล้วก็คือวางจำหน่ายแล้วหรอคะ
1: ใช่ค่ะวางจำหน่ายแล้วค่ะ
0: อ๋อก็คือจดลิขสิทธิ์อะไรเรียบร้อย
1: ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการขอจดอนุสิทธิบัตรอยู่ค่ะตอนนี้คุณครูที่ปรึกษาหลักกำลังอยู่ที่กรุงเทพค่ะ
0: อ๋อเหรอคะกำลังไปดำเนินยื่นเอกสารอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ภายใต้ชื่อเนฟิล่าครีมนะคะเนฟิล่าครีมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงจากสารสกัดเมล็ดเงาะนะคะเป็นสินค้าโอท็อปด้วยไหมคะเนี่ย
1: ตอนนี้ใช่ค่ะเราร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอยู่ค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีงานโอท็อปอยู่ในพื้นที่ถ้าไปเที่ยวงานก็น่าจะได้เจอเนฟิล่านี้วางจำหน่าย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะแบบนี้แล้วอย่างนี้ทางวิจัยเป็นผู้ผลิตเองหรือว่าจ้างคนในชุมชนเข้ามาช่วยผลิตนะคะ
1: ตอนนี้ก็คือนักหลักๆตอนนี้จะเป็นนักเรียนนักศึกษาของเราผลิตร่วมกับชุมชนค่ะวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ละแวกบ้านละแวกบ้านของผู้เรียนค่ะ
0: อ๋ออยู่ในพื้นที่อำเภอชยา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมีผิวสวยให้ท่านลองแบบโปรโมทสินค้าเชิญชวนถ้าปกติแล้วถ้าไม่ได้มีงานโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยสั่งซื้อหรือว่าหาซื้อได้ที่ไหนคะ
1: ค่ะก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผ่านทาง Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพชยานะคะแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัยการอาชีพชยาได้เลยค่ะ
0: ค่ะจัดส่งทั่วประเทศไหมคะ
1: จัดส่งทั่วประเทศค่ะ
0: โอ้ราคาเท่าไหร่คะ
1: ราคา79บาทค่ะ
0: 79บาท
1: บางช่วงท่านอาจจะดูทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะในบางช่วงค่ะ
0: มีโปรโมชั่นด้วยขนาด50มิลลิลิตร
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ขนาดพกพาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้นานไหมคะ1หลอดเนี่ย
1: ใช้ได้นานเพราะว่าเวลาเราใช้ก็คือใช้แค่บางๆ
0: ค่ะโอ้โหไม่ทราบไม่อย่างนั้นได้สั่งซื้อมาทดลองใช้ก่อนเลยให้ลองได้เอาติดตัวมาเดี๋ยวเอาไว้ค่อยสั่งในเพจ Facebook ของทางวิทยาลัยการอาชีพชยาได้นะคะคุณผู้ฟังส่งเสริมสนับสนุนค่ะผลงานของน้องๆ นะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะปลอดภัย 100% แน่นอนเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผิวค่ะน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเอาส่งเข้าประกวดที่ญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะใช้ชื่องานว่า2026 Japan Design Idea and Invention Expo นะคะ JDI 2026ณเมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่3วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะท่านรองค่ะผลงานตัวนี้สารสกัดจากเมล็ดงอได้รางวัลอะไรกลับมาคะ
1: ตอนนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเมล็ดเงาะนะคะก็ได้มา2รางวัล นะคะ
0: oh.
1: เป็นรางวัล Silver Medal นะคะก็คือรางวัลเหรียญเงินนะคะแล้วก็ได้รางวัล NRCT นะคะของสำนักวิจัยแห่งชาตินะคะ ก
0: ็
1: จะเป็นในส่วนของรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยปรบมือให้เลยนะคะนี่คือ2รางวัลเป็นเหรียญเงินแล้วก็รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ด้วยนะที่วิทยาการอาชีพชัยยาไปนำเสนอนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมานะคะเอาเป็นว่ามีรางวัลการันตีแบบนี้นะคะต้องสนับสนุนส่งเสริมกันเยอะๆถ้าสนใจสั่งซื้อคลิกเข้าไปได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพชยาค่ะและอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะนะคะอีกหนึ่งนวัตกรรมนั่นก็คือเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมบรรจุกึ่งอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคุณสมบัตินวัตกรรมวิธีการใช้งานแล้วก็นำมาใช้งานได้จริงๆยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของผลงานกันในช่วงหน้าค่ะสุดท้ายสุดนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะให้ท่านรองได้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าน้องๆที่อยากจะรับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะว่าถ้าหากว่าสนใจอยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่นี่นะคะจะต้องทำยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ฝากถึงท่านผู้ปกครองนะคะที่วันนี้ได้รับฟังอยู่นะคะก็อยากจะบอกท่านว่าวิทยาลัยการอาชีพชยานะคะของเรานะคะเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพนะคะนอกเหนือที่เราจัดการเรียนการสอนในวิชาปกติแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมให้กับผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกนะคะก็อยากจะบอกกับท่านว่าวิทยาลัยการอาชีพชยาของเรานะคะวันนี้เราไม่ได้มีแค่4รางวัล นานาชาตินะคะขณะนี้เรามีอยู่22รางวัล นานาชาตินะคะแล้วเราก็ยังได้รับในส่วนของการเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์นะคะซึ่ง

0: านได้ติดตามในส่วนของ Facebook หรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเด็กผู้สำเร็จการศึกษาของเราขณะนี้นะคะได้ไปทำงานต่างประเทศนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะไปทำในส่วนของช่างทำสีเครื่องบินนะคะเงินเดือนเริ่มต้นนะคะ120,000 บาทนะคะต่อเดือ น
1: เครื่องบิน
0: ใช่ค่ะเราสอนในส่วนของช่างทำสีตัวถังและสีรถยนต์นะคะแล้วก็ไปอัพสกิลในส่วนของทำสีเครื่องบินค่ะขณะนี้เราส่งไปแล้วตอนนี้9คนนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะในทุกสาขาวิชานะคะให้ท่านมั่นใจได้ว่าถ้าท่านส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยไปเรียนกับเรานะคะบุตรหลานของท่านก็จะได้รับโอกาสในส่วนของการพัฒนาในส่วนนี้ค่ะเราสอนเด็กของเรานะคะให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งค่ะซึ่งได้นำน้อมนำหลักของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งค่ะ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจนะคะของวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเลยค่ะก้าวสู่เส้นทางคนดีที่มีคุณภาพเราจะสร้างคนดีสู่สังคมนะคะวิทยาลัยการอาชีพชัยยาพลิกโฉมอาชีวศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากลนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยยาเป็นอย่างสูงนะคะท่านรองผอ.รุ่งนภาทิพย์สุวรรณสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

การโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับน้องๆ นะคะมาติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะณเวลาขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะที่บริเวณร้านเพลินสุราษฎร์ธานีถนนอำเภอนะคะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะขับรถไปมาสัญจรอยู่ว่าอย่าตกใจค่ะเพราะว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมการดับเพลิงแล้วก็การอพยพหนีไฟในสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็แก้ไขกรณีเกิดอัคคีภัยลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะณเวลาขณะนี้เลย 13:30 น.เนี่ยค่ะ

0: นะคะที่ร้านเพลินสุราษฎร์ธานีถนนอำเภอนะคะทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงนะคะมีการอพยพเผชิญเหตุการณ์จริงๆนะคะตอนนี้ใครที่ขับผ่านไปมาแถวร้านเพลินนะคะก็อย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะมีการซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานบันเทิงนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ทุกช่วงเวลาคือเวลาของประชาชนค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ 9:00 น. ถึง 3:00 น.จะมีการพักกลางวัน1ชั่วโมงก็คือเที่ยงถึง 13:00 น.งั้นว่างใครว่างเสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปทำบัตรประชาชนได้นะคะ 9:00 น. ถึง 13:00 น.ติดต่องานทะเบียนราษฎร์นะคะ0-7283646ค่ะ0-7283646นะคะฝากประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ในช่วงนี้กลับมาพูดคุยนะคะกับเยาวชนคนเก่งของเรานะคะพร้อมกับคณะครูที่ปรึกษากับผลงานชิ้นโบแดงล่าสุดเลยของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะตอนนี้กระเพาอยู่นะคะในรายการค่ะกับคุณครูที่ปรึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นหัวหน้างานวิจัยผลงานอันโดดเด่นนะคะของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาหลายๆผลงานด้วยนะคะคุณครูนันทวุฒิเนียมมีสีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะเยาวชนคนเก่งของเรานั่นเองค่ะที่ไปสร้างผลงานนะคะนักเรียนระดับชั้นปวช.2สาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์น้องชัชพลใจเรืองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะแต่ติดฝึกงานอยู่ไม่ได้มาร่วมรายการนะคะนั่นก็คือน้องอภิสิทธิ์สินมณีนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปวช.2การบัญชีนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดคุยกันสักหน่อยค่ะกับผลงานนวัตกรรมที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยแล้วก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องย่อยสางปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมบรรจุกึ่งอัตโนมัตินั่นเองบอกให้ชื่นใจดังๆหน่อยได้ไหมคะว่าผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ไปรับรางวัลอะไรมาที่ญี่ปุ่นคะอ่ะถามน้องชัชพลแล้วกันค่ะ
3: อ๋อครับเครื่องชิ้นนี้นะครับจะได้รางวัลเหรียญทองนะครับแล้วก็มีรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมนะครับของวช.ครับผม
0: โอ้ปรบมือค่ะไปรับรางวัลเหรียญทองโกลมีโดนะคะแล้วก็รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.เช่นเดียวกันนะคะในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expo 2026ที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็น1ใน4รางวัลระดับนานาชาติที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาไปคว้ามานะคะถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นผลงานอันโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะก็คือผลงานที่น้องชัชพลได้นำไปเสนอเนี่ยเป็นโมเดลใช่ไหมคะอย่างที่ท่านรองได้พูดไปก่อนหน้านี้
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็พี่กะพอขออนุญาตสอบถามหน่อยว่าก่อนที่จะก่อเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมชิ้นเนี้ยเรามีการลงพื้นที่ไปศึกษาปัญหาชุมชนละแวกใกล้เคียงก่อนใช่ไหมคะ
3: ครับผมมีการลงศึกษาพื้นที่ในการพหิต
0: เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปปรึกษาที่ไหนอะไรยังไงมา
3: ก็นะครับเราจะลงชุมชนพื้นที่ข้างเคียงของอำเภอชัยยานะครับผม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เราเนี่ยได้ทำงานแบบสังเกตนะครับเป็นลองเพาะเห็ดนะครับเวลาเพาะเห็ดนะครับเขาใช้สังปาล์มในการเพาะนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ทีนี้เวลาเขาเพาะเสร็จเนี่ยสังปาล์มเนี่ยจะกลายเป็นขยะทางการเกษตรนะครับผมแล้วเราเลยตั้งข้อสังเกตว่าไอเนี้ยมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็เลยทำการผมกับอาจารย์เนี่ยก็ลงไปศึกษาว่าไอ้สังปาล์มเนี่ยมีประโยชน์ต่อดินยังไงเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ยังไงนะครับเพราะว่ามันมีธาตุที่เหมาะสมในการเพาะปลูกต้นไม้นะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ต่างๆนะครับ
0: ค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าทิ้งไว้เป็นขยะเฉยๆ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เรามองแล้วว่ามันน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเรามาคิดค้นอะไรยังไงคะ
3: อ๋อเราได้ลงแบบสำรวจอีกทีหนึ่งครับว่าเครื่องที่ทำการบดสังปาล์มเนี่ยครับกับเครื่องที่ผสมดินนะครับมันจะเป็นยังไง
0: ค่ะ
3: เราก็พบว่าในตลาดแบบกว้างๆเลยนะครับเขาจะไม่มีแบบเครื่องสำเร็จรูปนะครับเขาจะเป็นขายแยกๆครับซึ่งราคาแต่ละเครื่องนี่ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับเราก็เลยทำการ

0: การคิดค้นเครื่องที่เรียกว่าสำเร็จรูปใน3ส่วนนะครับคือบดผสมแล้วก็บรรจุนะครับผม
1: ค่ะบดผสมแล้วก็บรรจุ
0: ครับผม
1: ค่ะใน1ชิ้นงานเนี่ยส่วนประกอบหลักๆสำคัญมันมีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มีส่วนประกอบหลักๆนะครับผมก็มีถังบดนะครับแล้วก็ถังผสมครับผม2 อย่างนี้คือเดอะเบสของเรา
1: โอ้ถังบดกับถังผสมผลงานจริงๆเนี่ยมันใหญ่ไหมคะ
0: โอ้โหใหญ่อยู่ครับ
1: ใหญ่เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: ไม่น่าละวันนี้ถึงขนมาไม่ได
0: ้ต้องเอาเป็นโมเดลไปครับ
1: เอาเป็นโมเดลไปขนขึ้นเครื่องคงไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ ใช้เป็นโมเดลไปนำเสนอผลงานใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ค่ะคุณครูคะคุณครูเป็นครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเราชุดนี
2: ้ก็นักเรียนเป็นนักเรียนที่เก่งครับการแสดงออกแล้วก็คือผลงานนะครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในวิทยาการจิตวิทยาก็จะมาจากการจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาโครงการอยู่แล้วนะครับก็เด็กทุกคนนะครับที่อยู่ในระดับปวช.และปวส.นะครับก็คือต้องเรียนรายวิชานี้แล้วก็ต้องลงพื้นที่นะครับในชุมชนใกล้ๆนะครับกับวิทยาลัยเพื่อไปดูปัญหานะครับที่ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนประสบนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับผม
1: ค่ะเรียกว่าคุณครูก็มีส่วนช่วยในการประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานชิ้นนี้กับน้องด้วย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วในทีมมีทั้งหมดกี่คนคะ
2: ในทีมมีทั้งครูทั้งเด็กประมาณ10คนครับ
1: 10คนอ๋อจริงๆแล้วมีสมาชิกมากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: นะคะโอ้โหต้องขอชื่นชมทั้งคณะครูแล้วก็น้องๆ นักเรียนจริงๆนะคะมาพูดถึงขั้นตอนการผลิตกันบ้างค่ะขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องย่อยสั่งปาล์มเนี่ยค่ะหลังจากที่เราไปลงพื้นที่ทราบปัญหากันมาแล้วนะคะแล้วก็มาคิดค้นในส่วนของส่วนประกอบแล้วนะขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยมันยากไหมคะ
2: ก็ในการพัฒนาก็คือ1เราจะสร้างเป็นเครื่องต้นแบบนะครับก็คือเครื่องตัวนี้แล้วเราก็จะนำมาทดลองใช้นะครับโดยการบดสั่งปาล์มนะครับแล้วก็ทำการผสมเมื่อเราทดลองใช้แล้วเราคิดว่าเครื่องโอเคแล้วเราก็จะนำไปให้ชาวบ้านนะครับในชุมชนได้ทำการใช้นะครับแล้วเพื่อหาปัญหาของตัวเครื่องนะครับแล้วก็นำมาแก้ไขให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดครับของตัวเครื่อง
1: ค่ะแล้วในส่วนของก็คือเราต้องเริ่มจากการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วในส่วนของการออกแบบตัวโครงสร้างนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบคะ
2: ก็ออกแบบก็จะเป็นครูครับที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบโดยเราจะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรมก็คือมันจะเหมือนเสมือนจริ
1: ง 3D 4D เลยพูดอย่าง
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะก็คือออกแบบกับคอมพิวเตอร์นะคะพอได้รูปแบบมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการคัดเลือกวัสดุ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมอุปกรณ์ที่เหมาะในการที่จะเอามาทำนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะแล้วขั้นตอนการเลือกวัสดุเนี่ยใครเป็นคนดำเนินการขั้นตอนนี้คะ
2: ก็คือจะเป็นร่วมกันครับทั้งครูและเด็ก
0: ครับ
1: อ๋อก็คือทั้งครูแล้วก็นักเรียนช่วยกันวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุที่เรานำจากวัสดุเหลือใช้มาหรือว่ายังไงคะ
2: ก็คือถ้าเป็นในส่วนตัวเครื่องนะครับเราก็จะเป็นบางชิ้นส่วนเราก็ใช้นะครับที่มีอยู่ในโรงงานนะครับบางชิ้นส่วนเราก็ซื้อใหม
1: ่ค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสร้างแล้วก็ประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็เอาไปทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะตอนนี้เรียกได้ว่านวัตกรรมผลงานชิ้นนี้เนี่ยของจริงเนี่ยเราได้เอาลงพื้นที่จริงไปแล้วใช่ไหมคะน้องชัชพลคะ
0: ใช่ครับลงพื้นที่จริง
1: ค่ะเอาไปทดลองกับพี่น้องชาวบ้านในละแวกชุมชน
0: ใก
1: ล้วิทยาลัยเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนมาบ้างแล้วคะเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ก็มีถ้าหลักๆเลยครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขวางน้ำแล้วก็มีร้านนาเดียพันมาในกลุ่มที่ไปใช้จริงๆนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเป็นไงคร
0: ับ ก็ผลออกมาก็ดีเยี่ยมครับ
1: โอ้โหต้องยกนิ้วเลย ผลออกมาดีเยี่ยมเลยสมกับได้เหรียญทองนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเรื่องตรงนี้พี่กระเพราอยากทราบจังเลยค่ะว่าความโดดเด่นของนวัตกรรมตัวนี้มันมีความโดดเด่นยังไงคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องโดดเด่นนะครับถ้าไม่ใช่ขนาดตัวเครื่องก็เป็นผลที่ได้นะครับเราจะมีที่โดดเด่นก็ยังไงดี
1: ช่วย
0: เป็นแบบ
1: ช่วย
0: ลดครับเพิ่มมูลค่าครับลดแรงงานแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพราะถ้าใช้คนเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาที่นานนะครับแล้วก็เหนื่อย
1: แล้วแบบนี้คนจะตกงานไหมเนี่ย
0: มี AI ก็น่าจะตกเหมือนกันนะครับ
1: เอาเป็นว่าคนไม่ตกงานหรอกแต่ตัวนี้จะไปเป็นเครื่องทุ่นแรง
0: ใช่ครับ
1: นะคะให้คนทำงานสบายขึ้นสบายขึ้นไม่ทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะลดเวลาด้วยไหมมันจะทำให้แบบช่วยลดระยะเวลาให้มันเสร็จงานเสร็จไวมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
0: ใช่ครับช่วยลดเวลานะครับก็โดยรวมก็หลายสิบนาทีนะครับถ้าเป็น
1: โอ้แล้วก็ด้วยตัวเครื่องจักรมันแน่นอนแหละมันต้องทำงานได้รวดเร็วกว่าแรงงานคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอีกมีให้ดินนะที่มีธาตุอาหารครบถ้วนได้ดินที่มีธาตุอาหารครบถ้วนใช่ไหม
0: ครับผมธาตุอาหารครบถ้วนครับมีการจะมีเครื่องฉีดจุลินทรีย์ลงไปด้วยครับเพิ่มแร่ธาตุอีกที
1: อ๋อมันเหมาะกับการเอาไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรชนิดไหนบ้างอะคะ
0: ก็มีต้นไม้ยืนต้นแล้วก็มีพวกผักอะไรต่างๆนะครับเป็นงานปรับหน้าดินด้วยเร่งการเจริญเติบโต
1: ค่ะลดการใช้สารเคมี
0: ลด
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ใช่
1: นะคะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสนับสนุนการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนแล้วก็นี่คือนวัตกรรมที่โดดเด่นนะคะของตัวย่อยสังปาล์มนะคะด้วยตัวเครื่องมันใหญ่โตอยู่แล้วเนาะแล้วด้วยตัวเครื่องมันโดดเด่นอยู่แล้วมาถึงวิธีการใช้งานค่ะวิธีการใช้งานใช้งานยังไงคะ
0: เราจะเริ่มต้นนะครับถ้าต้องเอาแบบเปิดใช้งานจริงๆก็เสียบปลั๊กก่อนนะคร
1: ับ แล้วไปเสียบปลั๊กก็ไม่ติดนะคะ
0: ครับผมแล้วก็จะการเปิดตัวเครื่องครับผมเราจะทำการ
1: เปิดสวิตช์
0: เปิดสวิตช์เครื่องกับมีสวิตช์ตั้งอยู่ข้างๆเลยครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับเราให้เครื่องทำงานดูไปก่อนครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้แบบมันเซตตัวครับ
1: ค่ะ
0: จากนั้นเราต้องการใส่สังปาล์มลงไปนะครับรอประมาณสัก2ถึง5นาทีนะครับผมให้มันบดเสร็จจากนั้นก็เปิดฝาถังใหญ่นะครับเป็นถังใส่ดินกับใส่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมนะครับในการทำแบบปุ๋ยนะครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะรอสักประมาณอันนี้น่าจะประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับเพราะมันใหญ่อยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วจะมีการฉีดเรียกว่าจุลินทรีย์ลงไปด้วยนะครับ
1: ฉีดจุลินทรีย์เข้าไปในตัวถัง
0: แล้วก็พอทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราจะมีด้านข้างเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะมีการเอาแต่ว่าที่บรรจุดินลงไปในถุงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อ๋อก็คือแค่เอาถุงไปรอรับ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะมันก็จะไหลของมันอัตโนมัติ
0: ครับ
1: อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วในหนึ่งขั้นตอนของเขาเนี่ยค่ะทลายปาล์มหรือว่าสังปาล์มที่เราใส่ไปเนี่ยมันได้ปริมาณเท่าไหร่ได้คะตอนหนึ่งครั้ง
0: ตอนหนึ่งครั้งนี่ครับอ๋อ60กิโลนี่ครับ
1: อ๋อ60กิโล
0: ครับผมรวมดินด้วยนะครับ
1: รวมดินด้วยนะคะแล้ววันนี้พอเสร็จแล้วเราบรรจุมาได้ดินประมาณกี่ถุงได้คะไอ้ซองปาล์ม60กิโลเนี่ยแล้วก็รวมดิน
0: รวมดินก็ถ้าเป็นถุงแบบกระสอบเลยนะครับกระถุงประมาณสัก20กิโลเนี่ยก็ประมาณ3ถุงใหญ่นะครับ
1: 3ถุงใหญ่นะคะ3ถุงใหญ่
0: แต่ถ้าเป็นกระสอบเล็กนะครับไว้สำหรับการปลูกพวกในอพาร์ตเมนต์พื้นที่จำกัดนะครับประมาณถุงละ5กิโลเนี่ยก็ประมาณ12ถุง
1: อ๋อถุงละ5กิโลประมาณ12ถุงอันนี้พอได้มาแล้วเราเอาไปจำหน่ายไหมคะหรือว่าแจกจ่าย
0: จำหน่ายด้วยครับจำหน่ายด้วยแจกจ่ายด้วย
1: จำหน่ายด้วยถ้าจำหน่ายนี่ขายยังไงเอ่ยถุงละเท่าไหร
0: ่อ๋อตอนนี้เราจำหน่ายถุงเล็กนะครับเป็นโปรดักต์ของเราก็ถุงเล็กประมาณ20บาทต่อถุงนะครับ
1: 20บาทโอ้
0: ถุงประมาณ5กิโลครับผม
1: ค่ะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ครับผม
1: นะคะ20บาทไปหาซื้อได้ที่วิทยาลัยเหรอคะ
0: ครับผมหน้าเพจประชาสัมพันธ์ครับสามารถสั่งได้เลยครับผม
1: อ๋อถ้าเข้าไปซื้อที่วิทยาได้เลยไหมคะ
0: ก็ได้เลยครับผมเตรียมตัวไว้แล้วครับ
1: เตรียมตัวเป็นพ่อค้าด้วย
0: ครับผมติดต่อได้เลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ใครเป็นคนเก็บเงินคะ
0: อ๋อผมเก็บเงินแล้วส่งให้อาจารย์เลยครับ
1: อ๋ออาจารย์ก็เอาไปเข้ากองกลางเนาะ
0: ครับผม
1: เอา
0: พัฒนาต่อ
1: ไปพัฒนาผลงานกันต่อนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานที่กระเพราดูแล้ววิธีการใช้งานขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยาก
0: ครับผม
1: เพราะด้วยตัวเครื่องก็คือมันทำงานตามกระบวนการของมันอยู่แล้วนะคะก็คือตอนนี้มีการนำนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้งานจริงๆแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลดีเยี่ยมนะคะเหมือนที่น้องชัชพลบอกเลยนะคะแล้วก็ทราบมาหาถามคุณครูแล้วกันค่ะคุณครูนันทวุฒิค่ะทราบมาว่าผลงานชิ้นนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการกำลังขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรเช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะแนวโน้มอนาคตก็คือเราจะผลิตชิ้นงานนะคะในการออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ด้วย ใช่ไหมคาดว่าแนวโน้มเมื่อไหร่เราจะได้ใช้งานกัน

0: ก็ตอนนี้ถ้าพรีออเดอร์ได้ก็ได้ครับ
1: มีพรีออเดอร์ด้วย
0: ครับผม
1: พรีออเดอร์นานไหม
0: ก็ประมาณ1เดือน
1: 1เดือนต่อ1ชิ้นงาน
0: ขึ้นอยู่กับขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เหมือนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องต้นแบบก็จะเป็นสเปคเหมือนที่น้องบอกประมาณ12ถุงต่อ1ครั้งนะครับถ้าในกรณีลูกค้าขยายสเกลนะครับมันก็ใช้เวลาเพิ่มนิดนึง
1: ก็คือต้องการให้มันผลิตต่อครั้งได้จำนวนเยอะๆ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้เราก็สามารถทำให้ได้
0: ครับผม
1: นะคะแต่ขนาดที่ทำอยู่ณตอนนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานไหม
0: ก็
1: มาตรฐาน
0: เหมาะสำหรับครัวเรือนครับ
1: อ๋อเหมาะสำหรับครัวเรือนนะคะแต่ถ้าแบบเหมาะสำหรับสถานที่แบบแปลงเพาะใหญ่ๆหรือว่าจะซื้อไปเพื่อทำจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขนาดใหญ่กว่านี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการเลย
0: ใช่ครับถ้าเหมือนมีคนสนใจก็สามารถติดต่อเข้าทางเพจได้เลยครับ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางเพจของวิทยาลัยการอาชีพชยา
0: ใช่ครับ
1: พรีออเดอร์ได้นะคะคุณผู้ฟังประมาณ1เดือนได้ผลงานชิ้นนี้เลยเครื่องย่อยสั่งปาล์มนะคะเรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการทำงานได้ดีมากนะคะได้ดีมากอ่ะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่คุณครูบอกไปได้และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ที่สนใจอยู่อาจจะเป็นในละแวกชุมชนนะคะใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อำเภออื่นๆที่สนใจอยากจะได้เครื่องตัวเนี้ยไปทดลองใช้งานก่อนที่จะสั่งซื้อเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็คือหนึ่งเข้าไปดูได้ที่วิทย์เลยครับแต
1: ่
0: ถ้าเหมือนสนใจจะไปติดตั้งลองใช้ที่บ้านก็ยินดีครับผม
1: ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: เออจริงเหรอแล้วค่าเดินทางไม่คิดหน่อยเหรอคะกรณีไปต่างอำเภออันนี้ก็แล้วแต่จะสนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ใครจะสนับสนุนให้น้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะมี FC ถามมาว่าอยากต้องการดิน50ถุงลดราคาได้ไหม
2: พอเครื่องก็สบายกระเป๋าอยู่นะครับราคาเนี่ยสบายกระเป๋าครับเบาอยู่เลยคร
1: ับ ราคาสบายกระเป๋าแล้วค่ะนายช่างเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนปาล์มนะคะสั่งซื้อได้50ถุงที่เพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพเลยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมน้องๆด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปดูการใช้งานก่อนที่จะสั่งพรีออเดอร์นะคะสั่งผลงานชิ้นเนี้ยก็เข้าไปดูได้ที่วิทยาลัยได้เลยนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะถามน้องชัชพลค่ะผลภูมิใจไหมคะกับผลงานชิ้นนี้ของเรา
2: ภูมิใจอยู่มากเลยครับผมงานที่ก็ครับ
1: ค่ะเป็นผลงานชิ้นแรกเลยไหมคะที่ทำกับทางวิทยาลัย
2: ก็อันนี้จะเป็นชิ้นที่2นะครับม
1: ัน
2: จะมีชิ้นก่อนหน้าอยู่ไประดับประเทศมาครับ
1: ก่อนหน้านี้เป็นผลงานอะไรคะ
2: เครื่องผสมดินแล้วบรรจุดินคืออัตโนมัติครับผม
1: อ๋อได้รับรางวัลกลับมาเหมือนกันไหม
2: ได้ครับอันดับรองชนะเลิศอันดับ2
1: โอ้โห
2: ระดับประเทศนะ
1: ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มาผลงานชิ้น2ได้เหรียญทองกลับมาเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณครูล่ะคะภูมิใจกับลูกศิษย์แล้วก็ผลงานของเราชิ้นนี้ไหมคะ
0: ครับก็ภูมิใจนะครับก็ดีใจแล้วก็ที่เด็กมีความสนใจนะครับแล้วก็ตั้งใจทำผลงานนะครับจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติครับผม
1: ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจของทางวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะได้ว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะเพราะว่าได้นำความรู้นะคะจริงๆจากการศึกษาในห้องเรียนนะคะจากรายวิชาการลงพื้นที่ไปเปิดประสบการณ์จริงๆนะคะมาสู่นวัตกรรมผลงานที่สร้างมูลค่านะคะแล้วก็สามารถนำมาช่วยเหลือชุมชนได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะผลงานชิ้นต่อไปมีแนวโน้มว่าจะทำอะไรต่อคะคุณครูคะ
0: ก็คือตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับก็คือจะเป็นเครื่องผลิต EM bond ครับผม
1: ผลิต EM bond ใช้ทำอะไรคะ
0: EM bond ก็คือเขาจะใส่ไว้ในน้ำเพื่อช่วยในการกำจัดน้ำเสียครับ
1: โอ้ EM bond อันนี้น่าสนใจมากก็บ้านเราน้ำเสียเยอะนะ
0: อ
1: ันนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
0: กำลังคิดค้นแล้วก็ประกอบ
1: กำลังคิดค้นอยู่อ๋อค่ะแล้วน้องชัชพลมีส่วนช่วยในเรื่องของตัวนี้ได้ไหม
2: ถ้าเป็น EM1 เนี่ยผมจะเป็นของชีววิถีนะครับผมเรื่องเครื่องเนี่ยผมค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรดีเริ่มจะแบบให้คนอื่นบ้างแล้วครับ
1: เพราะว่ามีเพื่อนๆอีกหลายคนในวิทยาลัยที่เขามีความถนัดนะคะก็แบ่งงานกันไปค่ะโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรคะเนี่ย
2: ผมนะครับถ้าเป็นผมอยู่แผนกตัวถังและสีรถยนต์นะครับผมผมด้านผมถนัดเนี่ยผมถนัดเป็นจะว่าช่างทุบขึ้นรูปรถนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และช่างประกอบครับ
1: ค่ะสบายมาก เดี๋ยวยังไม่ทันจบก็อาจจะมีคนจองตัวแล้วนะเนี่ย
0: น่าจะ ต่างประเทศ
1: โอ้น่า จะได้ไปต่างประเทศตามที่รองบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนนั่นเหรอคะคุณครูคะโหน่าสนใจจริงๆนะไม่ธรรมดามากๆเลยงั้นพี่กอล์ฟก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ความตั้งใจที่น้องได้คิดไว้ประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก่อนจากกันไปแล้วก็ลารายการวันนี้นะคะให้คุณครูได้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงมีอะไรอยากจะพูดไหมคะครูคะ
0: ก็นะครับก็ขอฝากนะครับวิทยาการอาชีพชยานะครับไว้ในรายการด้วยนะครับถ้ามีผู้ปกครองท่านใดนะครับส่งบุตรหลานก็มาเรียนก็ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องชัชพลล่ะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เนี่ยมีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานแล้วก็ไปประกวดกลับมาสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของเราด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องบ้างไหมคะ
2: ก็ฝากถึงทุกคนนะครับถ้าสนใจนะครับวิทยาลัยการอาชีพชยานี่ก็ต้อนรับนะครับแล้วก็ผมนี่ก็เป็นเรียกว่ารองนายกอบต.ด้วยนะครับก็สามารถสอบถามได้เสมอครับ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องไหม
2: เรื่องยกเว้นเรื่องเงินครับ
1: อันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนเลยยกเว้นเรื่องเงินนะคะก็คือเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ด้วยก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาท
2: ุ
1: กท่านที่สนใจนะคะขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจจริงๆนะคะกับผลงานชิ้นนี้ของน้องๆ นะคะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะฝากไว้นะคะสุดท้ายสุดท่านที่สนใจไม่ว่าจะสนใจชิ้นงานนวัตกรรมนะคะหรือว่าเครื่องสำอางที่ผลิตจากเมล็ดงอกไปก่อนหน้านี้นะคะที่พูดคุยกันหรือจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อนะคะติดต่อได้เลยทางเพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะ okay. หรือว่าจะไปได้โดยตรงนะคะที่พื้นที่เลยนะคะก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพชยาอยู่ที่หมู่1ตำบลเวียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโทรศัพท์0773109954นะคะ0773109954วันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะมาบอกกล่าวแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่ในวันนี้นะคะไว้โอกาสหน้ารอชมผลงานชิ้นใหม่นะคะคุณครูคะ วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการค่ะวันนี้เวลาหมดลงพอดีเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินไม่หวั่นศึกจากฟอกองครักษ์ไม่ต้องมียันรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวส่วนพอใจการทำงานของรัฐมนตรีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นั้นต้องถามประชาชนขณะที่การซักฟอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกเหมือนกันเมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกพิเศษใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเห็นกันอยู่เข้าคุกไปหลายคนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบแล้วทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าและมีประสิทธิภาพมากส่วนหากอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านหยิบย กเรื่องประเด็นหัวสวขึ้นมาด้วยนายอนุทินย้อนถามว่าหัวสวเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับการอภิปรายรัฐบาลและตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันเลือกตั้งสวเกิดเมื่อปี2567ส่วนรัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน1เมษายน2569และในการอภิปรายไม่มีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องใครจะพูดอะไรก็

0: พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวและไม่มีองครักษ์พิทักษ์ครม.วรสิทธิ์เผยสิงหาคมนี้พวกทุจริตท้องถิ่นต้องพ้นตำแหน่งใครเอี่ยวโดนโทษอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้ากสท.อีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันพุธที่5สิงหาคมจากนั้นวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบจากนั้นจะไปที่กจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการบรรจุทั้งหมดและหลังจากที่กจังหวัดรับทราบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถอดถอนออกต่อไปขณะที่ผ่านมาแล้ว1เดือนและกำลังทำเรื่องของการจับทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนับหมื่นคนและคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนซึ่งการดำเนินการถอดถอนผู้ที่ทุจริตเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประชุมกสท.และกกลางจะประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่6ถึง7สิงหาคมทางนี้จะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งในจำนวน 5,925 คนหากใครเกี่ยวข้องจะโดนคดีอาญาและคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งแบบไม่ถูกต้องจะต้องถูกคดีอาญาด้วยเนวินโพสต์แจงดราม่ากางเกงขาสั้นทำพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยืนยันใส่แบบนี้บวงสรวงจตุคามรามเทพกว่า10ปีเคารพศรัทธาด้วยหัวใจนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยระบุว่าตนเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทุกปีจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรและจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยในขณะที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองสำหรับประเด็นการแต่งกายนายเนวินระบุว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เลือกแต่งกายได้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: อยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีAfternoon Songสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกัน2ชั่วโมงเลยค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนอยากจะแนะนำเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งเทสใต้ในชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์นะคะ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะ Facebook Fanpage ของอสมท.สุราษฎร์ธานีหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์เดิมก็ได้นะคะ0774054445ค่ะแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนอยากพูดคุยกับดีเจสามารถคอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนตอนนี้นะคะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect หรือว่ารับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: หยุดยาวไปหลายวันเลยค่ะคุณผู้ฟังไหนใครกลับมาทำงานแล้วบ้างหรือว่าใครยังรู้สึกว่ายังหลงลืมยังอยู่ในช่วงวันหยุดอยู่บ้างคะหยุดยาวไปหลายวันเลยนะถ้าใครได้แบบลาเพิ่มเนี่ยก็คือได้หยุดยาวทั้งอาทิตย์เลยที่ผ่านมาใครที่กลับมาทำงานแล้วบ้างคะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ก็จะรู้สึกแบบไม่เมื่อยแบบเบื่ออ่อมๆกันเนาะเพราะเราได้หยุดพักผ่อนกันไปนานมากๆนะคะอาทิตย์นึงเต็มๆเลยได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันทุกๆคนด้วยค่ะพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยสวัสดีจ้า FC ของเรานะคะรับฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์รับฟังอยู่ทุกๆวันค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจอยู่ทุกวันด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมสำหรับใครที่เป็นคนชอบเที่ยวท่องเที่ยวบ่อยๆชอบทะเลเที่ยวเกาะนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยเป็นเมืองร้อยเกาะค่ะแล้วเกาะเยอะมากๆนะคะแล้วแต่ละเกาะเนี่ยก็คือขึ้นชื่อแล้วก็สวยมากๆทุกเกาะเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันต้นชั่วโมงเลยค่ะต้องบอกเลยนะว่าใครเป็นคนที่ชอบเที่ยวเกาะ นะคะงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังเชิญทุกคนนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสทุกความรู้สึกบนเกาะพะงันในงาน Feel All The Feeling at เกาะพะงันค่ะเป็นการชาร์จพลังนะคะให้กับชีวิตของเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานเกาะสมุยร่วมกับสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่กำหนดจัดงาน Feel All The Feeling at เกาะพะงันเป็นการชาร์จพลังชีวิตค่ะในระหว่างวันที่8ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลา4โมงนะคะ4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเลยค่ะณลานเรือรบหลวงนะคะ713อ่าวท้องศาลาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นงานดีๆนะคะที่เชิญทุกคนเนี่ยไปร่วมค่ะไปร่วมงานได้เลยนะคะมาร่วมกันค้นหาเสน่ห์ของเกาะพะงันในหลากหลายมุมทั้งด้านธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจและการชาร์จพลังชีวิตให้กับทุกคนต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยหันมาสนใจกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเวลเนสนะคะเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้นแล้วยิ่งคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมไหนที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่สนใจมากๆซึ่งกิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าจัดขึ้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยนะคะพื้นที่แสดงงานศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆให้คุณผู้ฟังทุกคนที่อยากจะร่วมงานครั้งนี้เนี่ยไปลองทำกันด้วยนะคะทำเวิร์กช็อปด้วยมือของเราเองโซนเวิร์กเคชั่นที่สะท้อนไลฟ์สไตล์การตกแต่งต่างๆการทำงานเกี่ยวกับควบคู่กับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยค่ะและมีการถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเทศกาลฟูลมูนในรูปแบบร่วมสมัยอีกด้วยพูดถึงเกาะพะงันนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะรู้จักเลยในชื่อของฟูลมูนเนี่ยคือมันขึ้นชื่อมากๆนะคะเป็นปาร์ตี้ฟูลมูนที่ขึ้นชื่อมากๆแห่งเกาะพะงันเลยสายหมอกมีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะคะยังไม่เคยได้ไปเที่ยวเกาะพะงันเลยไปแค่เกาะสมุยเกาะเดียวนะคะคือยังไม่ได้ลองไปเที่ยวเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากไปเที่ยวเหมือนกันเกาะพะงันก็เป็นเกาะที่สวยแล้วก็ขึ้นชื่อนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันค่ะและยังมีกิจกรรม wellness tourism นะคะที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายใจของเราด้วยค่ะมีการเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นและวิถีชุมชนบนเกาะพะงันนะคะและก็มีการแสดงดนตรีสดนะคะมีดีเจแล้วก็มีกิจกรรมบันเทิงตลอดทั้งงานอีกด้วยโอ้โหต้องบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะใครที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วห้ามพลาดเลยค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะที่จัดขึ้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้เลยค่ะและงานนี้นะคะไม่เพียงมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างเท่านั้นแต่ยังสะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะผ่านการเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมสร้างรายได้และโอกาสให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยไปเที่ยวเกาะพะงันกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไปเติมพลังกายพลังใจและก็สร้างแรงบันดาลใจกันได้นะคะกับงาน Feel All The Feeling at เกาะพะงันชาร์จพลังชีวิตคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำ ำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พี่เหยียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะทักทายทั้ง2ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะFC ที่น่ารักของเรานะคะรับฟังอยู่อำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชน่ารักสุดๆเลยนะคะรับฟังน้องสายหมอกอยู่ทุกวันขอบคุณค่ะน่ารักมากๆสวัสดีคุณสมยศด้วยนะคะแล้วก็ทักทาย FC ที่น่ารักกันทุกๆคนเลยมารายงานตัวกันหน่อยนะคะห่างหายกันไปแบบเกือบ1อาทิตย์เลยไม่ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะสามารถทักทายพูดคุยและแนะนำบทเพลงพร้อมๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: Dikkat, Mahaçor. ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำ

0: ลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังทักทาย FC ที่น่ารักของเราแนะนำบทเพลงเพราะๆมาหลังใหม่ด้วยนะคะพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่แล้วก็สายเขียวนะคะเป็น FC เจ้าประจำเลยที่อยู่เป็นเพื่อนเราทุกชั่วโมงเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้เนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบการแข่งขันการแข่งขันฟุตซอลนะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่เชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ฟุตซอล4คนนะคะแต่สามารถส่งผู้สมัครค่ะหรือว่าผู้ที่เล่นได้เนี่ยทีมละ8คนนะคะใครที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะห้ามพลาดเลยค่ะเป็นรายการของน้องคอปเตอร์นะคะเป็นการแข่งขันฟุตซอลค่ะที่มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อมอบทุนให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ส่งเสริมด้านการกีฬาออกกำลังกายด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ช่วยกันสมทบทุนให้กับโรงเรียนด้วยนะคะการแข่งขันค่ะแข่งขันวันที่29ถึงวันที่30สิงหาคม2569นี้นะคะเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมนึงค่ะที่จัดขึ้นนะคะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆหนูๆ นะคะนักเรียนต่างๆเนี่ยที่มีโอกาสได้มาเรียนเนี่ยก็เราสามารถมอบทุนดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆได้เลยค่ะสถานที่จัดแข่งขันนะคะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนใหม่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่าสมัครเพียงท่านละ 1,500 บาทนะคะก็สามารถจับฉลากแล้วก็แบ่งสายแบ่งทีมกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเงินรางวัลเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะพร้อมที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปแข่งขันแล้วก็ชิงเงินรางวัลในครั้งนี้และมอบทุนการศึกษาทั้งหมดให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคนใหม่กันด้วยนะคะติดต่อสอบถามค่ะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่คุณณัฐพลปานมาเบอร์โทร0981876300นะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะนอกจากจะแข่งขันได้ออกกำลังกายแล้วค่ะยังได้ออกเหงื่อออกกำลังใจอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะสามารถร่วมการแข่งขันแล้วก็ส่งรายชื่อผู้สมัครกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยนะคะมีหลากหลายบทเพลงมากๆที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มาประชาสัมพันธ์รายการดีๆสำหรับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนใหม่แล้วค่ะเป็นเดือนแห่งความรักเหมือนกันนะคะเดือนดีๆแบบนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆค่ะแล้วก็มีรายการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะรายการที่อยากฝากทุกคนให้ติดตามนะคะต้องติดตามให้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรายการดีๆที่นำมาฝากกันเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับรายการเพลงนะคะหรือว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับข่าววาไรตี้บันเทิงต่างๆที่นำมาฝากเนี่ยทุกคนรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับรายการดีๆนะคะที่นำมาฝากกันเนี่ยมีรายการลูกทุ่งสมุยทีมค่ะที่ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ4โมงถึง5โมงเย็นดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมค่ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะสามารถติดตามได้และรายการไอทีใกล้ตัวค่ะดำเนินรายการโดยดีเจแคนนอนนะคะทุกวันศุกร์ค่ะ4โมงถึง5โมงเหมือนกันรายการนี้ดีมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็ฟังรายการนี้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IT ใกล้ตัวเรามากๆที่ทุกคนสามารถรับฟังแล้วก็อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆได้เลยค่ะและรายการดีๆอีกรายการนึงนะคะที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะนั่นก็คือรายการชุมชนคนรากหญ้านะคะดำเนินรายการโดยนายภูรู้ทุกเรื่องค่ะเป็นรายการดีๆรายการนึงเหมือนกันที่พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารนะคะข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างจังหวัดหรือว่าเป็นข่าวสารต่างๆคือสามารถอัปเดตข้อมูลกันได้ตลอดเลยเป็นรายการที่ดำเนินรายการพูดแบบภาษาถิ่นแร่งตายฝั่งภาษาใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ชอบรายการแนวนี้เกี่ยวกับข่าวที่พูดภาษาใต้คุยเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะรายการนี้เหมาะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังดำเนินรายการนะคะอย่างที่บอกไปโดยนายภูที่รู้ทุกเรื่องและออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะสามารถติดตามได้ค่ะทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามเลยนะคะและอีกรายการนึงค่ะที่ดำเนินรายการโดยดีเจที่มากความสามารถนะคะรายการ Music Time ค่ะเป็นช่วงรายการดีๆหลังเลิกงานนะคะแวะมาเติมกำลังกายกำลังใจกันได้หลังเลิกงานนะคะกับรายการ Music Time ค่ะโดยดีเจเดียววัชรพันธ์ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นนะคะก็สามารถแวะเวียนมาเติมพลังกายหลังเลิกงานพลังใจฟังเพลงเพราะๆกันได้ในชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นฝากรายการดีๆแบบนี้ไว้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ FC ที่น่ารักของอสมท.สุราษฎร์ธานีกันทุกๆคนด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อม

อุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์ 1-1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

โมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาอยู่ได้ใหม่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมในชั่วโมงต่อไปค่ะจะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเชิดชูเกียรติผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎผู้โชตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะโดยมีผู้บังคับบัญชาครอบครัวญาติพี่น้องผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามราชประเพณีโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางเสียงแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติการพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพแก่ทหารพรานแก่อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังรถยนต์กระบะถูกโจรกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนปอไปไม้ชอชิง6999จังหวัดปัตตานีมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3สิงหาคมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขอให้อย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวชายแดนไทยกัมพูชาย้ำสู้ด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลกโดยในวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งลำดับเหตุการณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจและสถานการณ์อย่างรอบด้านประเทศไทยยืนยันการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศการเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเชื่อว่าความจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระ กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจ

0: แสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้พาทุกคนคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอีก1ชั่วโมงบ่าย3ถึง4โมงเย็นค่ะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนเพลงเพราะๆสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากล

เก่าๆก็ได้นะคะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆผ่านทางคอมเมนต์ไลฟ์สดตอนนี้เข้ามาได้เลยค่ะอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าโทรมาหลังใหม่ก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445นะคะรับฟังได้คุณผู้ฟังสามารถโทรมาได้เลยค่ะหรือว่าใครที่รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุอยู่ตอนนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างคะคุณผู้ฟังขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังรับฟังอยู่ที่บ้านที่ทำงานในไร่ในสวนนะคะก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะอยากจะฟังเพลงไหนเข้ามาในชั่วโมงนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะฝากบทเพลงเพราะๆนะคะหน้าไมค์หลังไมค์คุณผู้ฟังก็สามารถโทรมาได้นะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ไม่เหมือนเดิมเลยมอบเพลงเพราะๆให้กับน้องๆเทพมิศึกษาด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้มาเพื่อคุยกันค่ะสำหรับใครที่เป็นคนชอบเที่ยวช่วงนี้เนี่ยพูดเรื่องเที่ยวเยอะนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันผ่านช่วงหยุดยาวมาเนาะหลายคนเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวมาวันนี้จะนำเทรนด์ที่กำลังฮิตตอนนี้หรือว่าฮิตมาสักพักนึงแล้วแหละกับการเที่ยวแบบ solo travel นะคะหรือว่าเที่ยวแบบคนเดียวเที่ยวแบบคนเดียวคนโสดอยากจะไปแบบท่องเที่ยวผจญภัยโลกแบบคนเดียวนะคะคุณผู้ฟังมันฮิตมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะหรือว่าเรียกเป็นชื่อภาษาก็คือเทรนด์โซโล่ทราเวลนั่นเองค่ะมาแรงแบบต่อเนื่องเลยนะคะแบบเที่ยวแบบว่าไม่ต้องรอใครอ่ะอยากไปไหนก็ไปซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์ที่เราเลือกเองนะคะคุณผู้ฟังเที่ยวแบบโซโล่ทราเวลเนี่ยคือไปคนเดียวเนาะไปคนเดียวแบ็คแพ็คไปคนเดียวนะคะอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอแฟนไม่มีแฟนก็ไปคนเดียวรอเพื่อนบางทีอาจจะนัดแล้วนัดอีกไม่ตรงกันบ้างนะคะไปเที่ยวคนเดียวแบบสบายใจค่ะคุณผู้ฟังเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆตอนนี้การแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้บางคนเหงามากๆไม่มีเพื่อนพาไปเที่ยวไปคนเดียวได้เลยค่ะสบายใจมากๆและมันก็กลายเป็นเทรนด์ที่ฮิตสุดๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนตามมองมากๆเพราะคนในยุคใหม่นะคะในยุคนี้เนี่ยมองการเที่ยวเป็นการจัดทริปเนี่ยที่สามารถที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนได้บางทีมันยากเกินไปเนาะมันยากมากๆเลยแต่ไปเที่ยวคนเดียวแบบลงทุนซื้อประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยค่ะข้อมูลจาก Grand View Research นะคะบอกเลยว่าตลาดเที่ยวคนเดียวทั่วโลกโตไวมากๆมูลค่าปาไปราวๆแบบ 5.5 แสนล้านดอลลาร์ในปี2025นะคะหรือตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการทำ research ข้อมูลเนี่ยมีแววที่จะพุ่งสูงถึง 1.6 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะพุ่งแบบต่อเนื่องเลยในปี2033เลยนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะได้เผยข้อมูลออกมานะคะคุณผู้ฟัง 66% เลยของคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวลุยคนเดียวมักจะอยู่ในวัย 18-30 ปีค่ะแทน 60% ในนั้นนะคะก็คือผู้หญิงด้วยค่ะคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงนะชอบเที่ยวคนเดียวและยิ่งย้ำชัดเลยนะคะว่าเทรนด์โซโล่ทราเวลเนี่ยคือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ตัวจริงเลยค่ะและบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมถึงต้องไปเที่ยวคนเดียวล่ะนะคะเหตุผลที่เขาอยากไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยเพราะว่าง่ายๆเลยก็คือเวลานั่นเองนะคะบางคนมีเวลาแต่ก็ไม่สามารถจะไปเที่ยวได้บางคนก็รอเพื่อนบ้างรอครอบครัวบ้างคือมันเป็นอะไรที่นัดยากมากๆเพราะฉะนั้นมีเวลาไปเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวคนเดียวได้เลยนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทุกคนสามารถทำได้และการไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยตอบโจทย์ความอิสระแบบ 100% เลยค่ะอยากไปไหนก็ไปได้เลยกินที่ไหนก็แวะได้และจะตื่นสายแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปเที่ยวแบบคนเดียวได้เลยโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครอีกด้วยและการเที่ยวแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ได้พักผ่อนเท่านั้นค่ะแต่เป็นการดึงอำนาจการใช้ชีวิตกลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งแบบเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังเราได้ไปประสบการณ์ให้กับตัวเองแล้วก็มีตัวช่วยอีกเพียบเลยนะคะหรืออีกมุมนึงค่ะคนในยุคนี้หันมาไปประสบการณ์ให้กับตัวเองหรือว่ายอมจ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์ให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถลงทุนได้และก็คุ้มค่ากับความทรงจำการค้นพบตัวเองหรือว่าการออกไปเจอโลกใหม่ๆโลกกว้างๆนะคะเราสามารถซื้อประสบการณ์ตรงนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังสรุปแล้วนะคะเทรนด์โซโล่ทราเวลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอยากจะปลีกวิเวกหรือว่าตัดขาดจากสังคมไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะสะท้อนให้เห็นว่าคนยุคใหม่เนี่ยไม่อยากหยุดชีวิตหรือว่าหยุดเวลาที่มันเสียเวลาหรือว่าต้องรอใครอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องรอใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเที่ยวคนเดียวก็สามารถไปต่อได้แบบสบายๆชิลๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าที่บ้านตอนนี้มียุงเยอะมีแมลงเยอะแล้วมันกวนใจวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นมุ้งครอบที่สามารถป้องกันได้เวลาที่เรานอนหลับนะคะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีแมลงต่างๆมาเกาะมาแค่มากัดเราหรือเปล่าเวลาที่นอนหลับเพราะฉะนั้นควรมีมุ้งครอบแบบนี้ติดบ้านไว้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านแล้วนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะพับเก็บได้และตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆค่ะคุณผู้ฟังและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร 02-112-2525

3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถม

0: 1990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1 แถม 1พร้อมโคมไฟ LED 2 อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ

1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะบอกเลยว่าทุกคนรู้สึกเหมือนอากาศมันหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ออกหายใจไม่โล่งเลยนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะวันนี้สมองมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายนะคะและสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยค่ะและตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นดีๆนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกการรับชมและรับฟังแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะที่ได้นำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยผบ.ตร.สั่งเช็คมือถือตำรวจถูกพาดพิงค้ายาขยายผลทุกประเด็นฟันวินัยอาญาหากพบผิดจากกรณีที่หญิงสาวคนใกล้ชิดของนายป๋องผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้กล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่พร้อมอ้างว่าหากขายยาได้หมดจะนำเงินไปซื้อทองให้ภรรยาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อได้จริงกรณีที่ปรากฏตามสื่ออย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาพร้อมกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกพาดพิงนำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายดังกล่าวมาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหากพบข้อได้จริงชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและหากพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดและจะรายงานความคืบหน้าต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประชาชนเป็นระยะรวมถึงเรียกผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากเมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายกรวีแจงปมถือครองที่ดินถูกศาลยึดทรัพย์ชี้ถูกยึดแค่ตัวบ้านแต่ซื้อคืนกลับมาแล้วนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงหลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบัญชีทรัพย์สินซึ่งปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินแปลงเดียวกับที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นบิดาเคยถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เมื่อ10ปีก่อนว่าเรื่องที่ดินขอแยกเป็น2ส่วนระหว่างที่ดินกับตัวบ้านสิ่งที่คำพิพากษาไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นตัวบ้านที่ดินเป็นชื่อของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ได้เสียชีวิตจึงได้รับโอนมรดกมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็ได้ใส่ชื่อลูกทั้ง4คนส่วนเรื่องตัวบ้านที่ถูกคำพิพากษาของศาลได้ขายทอดตลาดลูก4คนจึงรวมเงินกันซื้อคืนมาจากรัฐบาลเมื่อปรากฏเป็นชื่อของพวกตนก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินยืนยันว่าทำตามกฎหมายโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สิริกัญญาลั่นเป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำบทอนุทินในวันนั้นทำภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและ

0: หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าถึงไม่มีการดีลระหว่างแดงกับเขียวรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา 108,000 ประการตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนแต่ข่าวเช้าข่าวไม่ดีต่างๆตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นตนไม่แปลกใจที่มีดีลลับซึ่งไม่ทราบก็ได้จริงว่าไปดีลอะไรกันเพราะไม่ได้คุยกับสีส้มส่วนช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนส่วนมองอย่างไรกับคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวสิริกัญญาถามกลับว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเคยตัดสินใจที่ไม่ได้ล่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงท้ายที่สุดก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลาบจำในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาด

0: ู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network ร้อยสองอสมทสุราธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
7: ร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง19นาฬิกาดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
8: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv
9: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
8: คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
10: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร097-951-4529
11: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
9: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามโสติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089 6

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658889 0779658889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

เพลงนี้นะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์รายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับสวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังทุกคนนะครับที่อยู่ในคลื่นสถานีวิทยุ FM 102นะครับสถานีอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ผมมานั่งดำเนินรายการอยู่ตรงนี้นะครับได้พูดต่อจากน้องสายหมอกนะครับเพลงเพราะๆ เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่บ่าย4โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับเรามาเจอ

ครับไม่ว่าท่านฟังตั้งแต่เช้าๆนะครับเจอน้องกับเราเจอพี่บ่าวตู้นะครับเรื่องราวต่างๆของคลื่นเรานะครับซึ่งเราออกอากาศอยู่ที่บริเวณนะตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาท่าเพชรนะครับหรือว่าพ่อขุนทะเลนะครับก็นะครับผมก็บอกว่าทุกท่านนะครับที่ฟังรายการของผมนะครับเราก็จะฟังเพลงกันร่วมกันแล้วก็ขอเพลงร่วมกันนะครับสำหรับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับผมก็อยู่กับท่านนะวันนี้เป็นวันแรกเนาะนะครับอยู่กันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ส่วนวันศุกร์นะรายการไอทีใกล้ตัวของน้องแคนนอนนะน้องแคนนอนพันธดลซึ่งเป็นน้องๆนะเป็นน้องเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็มานั่งดำเนินรายการอยู่ตรงนี้แหละนะครับแทนผมในวันศุกร์นะครับเวลาเดียวกันตั้งแต่4โมงกว่าจนถึง5โมงเย็นนะครับหลังจาก5โมงเย็นเราไปเจอกับดีเจคนหล่อสุดหล่อน้องเดียนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องสายหมอกก็บอกว่าเพื่อนหนูนะที่คลื่นของเรานะมีคนฟังเยอะมากเลยจริงหรือเปล่าถ้าจริงนะครับจดเบอร์ผมไว้0979514529 0979514529เดี๋ยวตอนที่ผมเปิดเพลงเนาะนะครับเพราะว่าผมต้องจัดเองนะผมเล่นมิกเองนะบอกว่าน้องหนุ่มนั่งฟังพี่หนูก็แล้วกัน น้องหนุ่มบอกสบายเลยพี่หนูนะครับผมก็นั่งฟังพี่หนูไปนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้น้องหนุ่มก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนเปิดเพลงให้น้องหนุ่มนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะพ่ออ๊อกกี้นะครับคุณปฏิพลไอยะราชธนารักษ์โอ้โหนะนามสกุลเศรษฐีเลยนะครับก็มีเงินเป็นถังๆเลยเป็นถุงๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วัชระวัฒนศิลป์นะครับซึ่งนะอาจารย์วัชระบอกว่าดิจิหนูเรามาอยู่ที่คลื่นนี้ดีกว่านะนะธรรมดาผมอยู่สมุยเนี่ยผมก็มาอยู่ที่นี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าสปอนเซอร์ที่นี้นะเขามีเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีกันเยอะไม่ว่าเดี๋ยวบริษัทต่างร้านธงร้านทองร้านอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนอะครับเพราะว่ารายการของดีเจหนูเนี่ยเป็นรายการลูกทุ่งนะในช่วงคนอื่นเนี่ยเขาเปิดเพลงสตรงสตริงเพลงอันสนุกสนานนะครับแต่ว่าของดีเจหนูนี่ลูกทุ่งอย่างเดียวลูกทุ่งอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนนะครับส่วนตอนนี้นะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้สนับสนุนรายการของผมอยากฝากเพลงนี้ให้กับนะครับให้กับใครล่ะน้องแคนนอนบอกว่าให้กับพี่ๆนะครับพี่ๆที่อยู่ในสถานีก่อนเนาะนะครับเพลงนี้นะครับน้องแคนนอนบอกว่าผมเขียนผมอาร์เรนเองนะครับแต่ผมเอามาจากอาจารย์อะไรนะจำไม่ได้แล้ว แต่ว่าให้ Sono AI นะครับแล้วเป็นเพลงที่ศักดิ์สิทธิ์ยังกูลนะเป็นลิขสิทธิ์ของสมุยทีมนะจากนั้นก็พี่ๆเพื่อนๆนะที่ฟังอยู่ทาง Facebook ของสมุยทีมนะก็เขาคงตัดเพลงนี้ไม่ได้นะครับเป็นลิขสิทธิ์แต่ไม่เป็นไรนะถ้าฟังแล้วเราต้องการฟังเพลงฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรมา0979514529นะครับเพลงนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะมอบให้ใครเนาะน้องแคนนอนบอกว่า

ไปอัดเสียงนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับน้องกระเพรานะกับน้องสายหมอกนะพี่น้องแคนนอนบอกว่าเดี๋ยวสักครู่จะให้พี่สองคนนะครับเพราะว่ารู้นะครับว่าน้องหนุ่มบอกว่าสองคนนี้ร้องเพลงเพราะนะพี่หนู นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับเมื่อกี้สายเข้ามา 2-3 สายนะครับผมต้องขออนุญาตจริงๆนะวันนี้เป็นวันแรกค่อนข้างจะตื่นเต้นเนาะเออนะครับรับโทรศัพท์นะก็กลัวรับแล้วนะครับเพลงมันจะหมดแล้วก็สปอนเซอร์ที่เราเปิดไปมันก็จะไม่ทันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่นึงเพลงต่อไปก่อนดีกว่านะใครยังไงก็เตรียมจดเบอร์ไว้นะครับ0979514529 0979514529นะครับอ่ะอีกเพลงหนึ่งนะฮะอีกให้อีกเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะเพลงนี้นะครับน้องแคนนอนบอกว่ามอบให้กับนะครับมอบให้กับพี่ไรเดียนะครับพี่กะเพราเป็นคนร้องนะเพลงนี้เพราะพี่กะเพราบอกว่านะเรานะรักคนโน้นรักคนนี้แล้วแต่พอไปจะแต่งงานเขาแต่งงานเสียเหลือแต่เราเอาอย่างไรฝากซองก็แล้วกันนะครับ

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: ครับก็ต้องขอบคุณน้องนายหัวเด่นนะครับหรือว่าน้องเด่นนะครับนิติกรเด่นซึ่งเขามาเปิดบริษัทมูลทองคำนะครับแต่ว่าใช้บริการเฉพาะที่สมุยนะนะครับถ้าฝั่งนั้นไม่ได้นะครับฝั่งบ้านเราฝั่งที่ผมนั่งจัดรายการอยู่ที่ตรงบริเวณเขาท่าเพชรเนี่ยไม่ได้ถ้าใครอยู่ที่เกาะสมุยได้เลยนะครับแต่อำเภออื่นก็ไม่ได้อีกเนาะ เพราะเขาขออนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยเท่านั้นนะเขาช่วยบอกว่าช่วยเทศบาลนครเกาะสมุยเพราะว่าเทศบาลนครสมุยคนเยอะกินเยอะเลยห้องน้ำมันเต็มเร็วนะครับฉะนั้นก็มาดูแถวนะตรงนี้เขาแถวขุนทะเลนะนะครับขุนทะเลแล้วก็ตรงนี้เขาก็บนนั้นเขาท่าเพชรนะแล้วก็น้องแคนนอนก็เราอยู่มาอะไรราชพัฒน์ก็เรียกขุนทะเลนะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือบริษัทมูลทองคำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยนะครับเพราะเกาะสมุยเนี่ยผมยิงคลื่นจากอสมทสุราษฎร์ธานีจากอสมทสุราษฎร์ธานี 102.0เมกะเฮิรตซ์นะครับเรายิงไปที่เกาะสมุยด้วยนะครับอยู่ในคลื่น FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราฟัง

ได้เฉพาะที่บนเกาะสมุยเท่านั้นฝั่งมะเร็ดนะครับฝั่งมะเร็ดฝั่งบ่อผุดแล้วก็แม่น้ำนะครับส่วนนะพี่น้องที่อยู่แถวแถวหน้าทอนตะลิ่งงามนะครับบนเกาะสมุยนะหน้าทอนตะลิ่งงามแม่น้ำนะครับแม่น้ำฝั่งบางปอนะครับแล้วหน้าเมืองหัวถนนหมุนมาที่102.0 เมกะเฮิรตซ์ได้เลยนะครับนั่นก็คือคลื่นที่ท่านฟังอยู่นะครับแล้วเราก็จะเปิดเพลงตามคำขอนะครับไม่ว่าเพื่อนอยู่ที่ขนอมนะครับก็โทรมานะครับแล้วก็ที่จังเมื่อกี้นะครับโทรมาจากคลองโสดนะแต่ว่าน้องแพรวนะฮะน้องแพรวก็ฟังอยู่นะครับอยู่ที่เขาบอกว่าขับรถพ่อไปรับที่ละแมเรียนอยู่ที่ละแมนะนะครับแล้วก็ฟังอยู่ตลอดเหมือนกันนะ 102.0 เมกะเฮิรตซ์แต่ฟังรายการของพี่กะเพรานะเอ้าจงฟังกับพี่กะเพราสินะ้องแพรวนะครับเพราะว่าพี่หนูเพิ่งจัดวันนี้เป็นวันแรกจะฟังพี่หนูได้ยังไงน้องแพรวก็บอกว่าพี่หนูอยู่ที่คลองโสดนะนะครับแล้วก็ที่คลองโสดเนี่ยฟังเพลงเพราะมากนะฟังเพลงสัญญาณนี่สุดยอดมากแล้วก็บอกว่าวันนี้ขอเพลงคิดถึงจังเลยได้ไหม นะครับมอบให้กับพี่กะเพราด้วยเพราะว่าฟังพี่กะเพราตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนสายๆนะครับพี่สายหมอกฟังไหม เสียใจเสียใจต่อไปก็ฟังพี่หนูอย่างเดียวก็แล้วกันไม่ต้องไปฟังก็หรอกคนพวกโน้นอ่ะเพราะว่าเขาคนฟังเยอะแล้วนะครับน้องแพรวเนาะนะครับน้องแพรวบอกว่าอ่ะพี่หนูอยากฟังเพลงที่ที่คนอื่นเขาฟังแล้วแบบว่าสบายสบายเพราะว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงกับแฟนเพลงในคลื่น102ทุกคนนะครับแล้วก็นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้พี่คานอนด้วยนะครับแล้วว่าพี่คานอนก็อยู่มาลัยราชภัฏพี่สาวของน้องแพรวบอกว่าพี่อ๋อไอพี่อะไรนะพี่พลอยนะครับบอกพี่พลอยก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันนะครับอ่ะเพลงนี้มอบให้กับทั้งสถานีเลยนะน้องหนุ่มนั่งยิ้มอยู่อ่ะฟังให้น้องหนุ่มด้วยนะครับกับเพลงนี้นะครับคิดถึงจังนะครับของน้องออยอริยานะครับแผ่นที่ผมเปิดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับน้องหนุ่มบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ครับก็ขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับนะครับบอกว่าฟังสปอตนี้แล้วนะสะดุ้งเลยนะครับสะดุ้งตอนแรกเลยนะครับบอกคุกกุ้งหอยปูปลานะครับกำลังแย้มหรือพี่จรูนนะครับพี่จรูนเขาอยู่ที่ชัยยานะบอกว่าเคยนะบอกว่าโทรมาเคยใช้นะEM ตัวนี้ด้วยนะครับของบริษัทเอ็มโรเอเชียเนี่ยไปซื้อที่ร้านแถวปั๊ม PT นะมีนะก็น่าจะตรงนั้นถ้าเป็นที่ชยาก็น่าเป็นร้านเกษตรชยานะแล้วก็ถ้าที่ดอนสักเนี่ยร้านดอนเกลี้ยงนะครับแล้วก็ถ้าที่สุราษฎร์นะสุราษฎร์เนี่ยร้านสุราษฎร์แล็บนะ3ร้านนี้ที่บนสุราษฎร์ธานีนะบริษัทเอ็มโรเอเชียคุณพระดอนนะคือมิสเตอร์เทอรู้บอกว่าหาซื้อได้เลยนะครับแล้วว่าถ้าซื้อแล้วพี่น้องที่เป็นเกษตรกรไม่ว่าเลี้ยงหอยปูปลาพืชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องนะโทรมาหาคุณพระดอนเลยนะครับ0906227177 0906227177นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุลินทรีย์ EM 100% มันเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเรื่องรถนะเรื่องรถต้องไปที่ร้านโอมออโต้ไทยร้านโอมออโต้ไทยเนี่ยถ้าอยู่แถวๆนี้ฟังคลื่น102เนาะฟังคลื่น102เนี่ยจะอยู่ได้ยินอยู่ที่สาขากาญจนดิษฐ์นะครับแล้วก็สาขาทุ่งสงกระทุ่มแบนพระราม2เนี่ยต้องโทรไปที่น้องโอมก็แล้วกัน0950979888นะครับเอาไม่ใช่เบอร์นี้เป็นเบอร์ของน้องเด่นบริษัทมูลทองคำพูดผิดนะเบอร์0895904109 0895904109ถามได้เลยนะครับว่าสาขาทุ่งสงอยู่ไหนกระทุ่มแบนอยู่ไหนพระราม2อยู่ไหนแต่ถ้าที่กาญจนดิษฐ์อยู่ที่ตรงสี่แยกกาญจนดิษฐ์นะครับแต่ถ้าบนเกาะสมุยไม่ต้องเป็นห่วงมีรอบเกาะสมุยเลยท่านที่ฟังอยู่ 101.25 นะครับที่เราส่งสัญญาณไปนะครับก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับเอาละครับก็เพลงนี้นะครับพี่จรูนนะบอกว่าอยากฟังรักอันตรายของน้องเดี่ยวนะครับเพลงนี้ฟังได้แต่ถ้ามาแถวแถวนะครับแถวแถวขุนทะเลโดยเฉพาะซอยพ่อขุนทะเลห้ามเข้านะเพราะที่นี้อันตรายแน่นะครับเพราะว่ามีแต่สาวสวยๆนะครับไม่ว่าน้องกะเพรานะครับน้องสายหมอกนะครับแล้วน้องอะไรนะที่อยู่ฝ่ายประสาน

0: นแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุก

0: กวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: กับนั้นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับถ้าใครกินกาแฟนะครับพ่อแม่เนี่ยถ้ากินกาแฟนะถ้าเป็นโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยเขาจะกินกาแฟดำนะนะครับก็นะครับตรงที่กาแฟดำเนี่ยผมมีคนหนึ่งนะเขาอยู่ที่แม่น้ำนะแม่น้ำที่นะครับมีคนโทรมานะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะทางคลื่น102นะครับเป็นวันแรกนะที่ผมจัดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาคนมานั่งรับโทรศัพท์ให้ผมละแต่ว่าน้องกระเพราก็ไม่ว่างน้องสายหมอกก็ไม่ว่างใครว่างดีน้องหนุ่มน้องหนุ่มบอกว่าได้เดี๋ยวต่อไปผมรับให้พี่หนูผมบอกถ้ามีคนมานั่งข้างๆเนี่ยมันก็อบอุ่นดีนะนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ผมนั่งคนเดียวก่อนก็แล้วกันเพราะนั่งหลายคนเขินตอนนี้นะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับเราอยู่แค่50นาทีนะกับคลื่น100นะ 102.0 เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าให้ผมอยู่สัก2ชั่วโมงโทรมาบอกพี่หนูอยู่2ชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวมีสปอนเซอร์อีก3ตัว4ตัว5ตัวช่วยพี่หนูได้เลยได้ยินดีนะก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วัชระนะอาจารย์วัชระบอกว่าพี่หนูถ้าอยู่แถวนั้นนะเราต้องไปเจอคนจริงใจอย่างพ่อโอกี้เนี่ยคนจริงใจที่นั้นและทุกคนจริงใจหมดเลยนะฮะเพลงนี้นะครับก็เดี๋ยวมอบให้กับอาจารย์วัชระก็แล้วกันนะครับอาจารย์บอกว่าฟังอยู่นะขับรถอยู่จะไปเมืองตรังนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรถ้าไปเมืองตรังไม่ต้องไปโรงพยาบาล นะ โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เขาอยู่เมืองตรังนะครับแล้วก็อยู่ที่อ่าวนางแล้วอยู่ที่เกาะสมุยนะครับแต่ว่าถ้ากินกาแฟเนี่ยถ้ากินกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟสุขภาพนะเดี๋ยวคุณต้องไปโรงพยาบาลแน่นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราเนี่ยดูแลครบวงจรจริงๆนะครับไม่ว่าอายุรกรรมสัญญกรรมสูตินารีคลินิกเด็กอะไรต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับทั้งน้องลิซ่านะน้องลิซ่าน้องอันบอกว่าพี่หนูที่เกาะสมุยเนี่ยเรามีสาขาเกาะสมุยเรามีเครื่องแคทแลบด้วยนะครับเครื่องEKG Exotritreset Echocardiogram นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเครื่องแคทแลบก็ฉีดสีเข้าไปในหัวใจไม่ต้องไปถึงกรุงท่วงกรุงเทพนะนะครับแต่บ้านดอนก็มีนะโรงพยาบาลขามเตี้ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกาะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเราก็มีเครื่องนี้แต่ว่าโอ้ยนะเป็นทีหนึ่งโน้คิวยาวเฟ้ยนะครับแต่ถ้ามาโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะขึ้นเรือไปเลยเฟอร์รี่สมุยซีเวย์นะครับหรือว่าทรีทรานนะครับแต่ถ้าไปราชานี่ก็แถมอีก2ชั่วโมง นะครับพี่หนูเดี๋ยวก็ตีตายเลยนะครับอ่ะนะครับนั่นก็คือคลื่นนั่นก็คือมาไปสมุยนะแต่ถ้าไปสมุยกับสมุยซีเวย์นะนายหัววิเศษอิดวิเศษนายหัวพงบอกว่าไปได้เลยนะครับแต่ว่าเพลงนี้นะครับถ้ามาอยู่แถวแถวขุนทะเลเจอคนนะครับเจอคนจริงใจแน่นอนนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกตุ้มสมุยทีมนะครับอย่าลืมนะ

มีครับพี่แถวแถวขุนทะเลนะแต่ว่าแถวแถวเวียงสะเอ้ยเวียงสะใช่ไหม นะครับเวียงสะตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านซ่องนะอยู่ที่เวียงสะนะก็มีด้วยนะครับโดยเฉพาะคนชื่อสะ

ครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาละครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับของผมวันนี้นะครับอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่เรียบร้อยฟังแล้วอาจจะสับสน อย่างไรล่ะพี่หนูเพราะผมเป็นวันแรกไงนะครับก็ขอบคุณพ่ออ๊อกกี้นะครับขอบคุณน้องทุกคนโดยเฉพาะน้องหนุ่มนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับโดยเฉพาะน้องน้องกะเพรากับน้องสายหมอกอุ้ยนั่งให้กำลังใจยิ้มหวานทั้งสองคนนะครับแฟนคลับของสองคนนี้นะโอ้โหนะครับดีเจเดียก็ดีเจเดียแหละนะเดี๋ยวต่อจากผมนะดีเจเดียบอกว่าโอ้โหคนนี้นะน้องๆที่ฟังอยู่นะขึ้นเราเนี่ยมีทั้งสวยทั้งหล่อด้วยนะขี้เหร่คนเดียวเนี่ยคือดีเจหนูนี่แหละแล้วก็ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะเจอดีเจหนูกับเพลงสไตล์นี้แหละส่วนวันศุกร์นะวันศุกร์จะเจอกับนะครับเยาวชนนะหรือว่าน้องนักศึกษาของมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเขาเรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะครับเขามาหัดนะฮะจัดรายการตรงนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่ออ๊อกกี้ด้วยนะครับที่ให้เยาวชนให้เด็กๆมานั่งดำเนินรายการแต่เขามาดำเนินรายการเกี่ยวกับ IT นะครับ IT หรือว่าเทคโนโลยีใครต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวรอวันศุกร์ก็แล้วกันเวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. นี่แหละนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมดีเจหนูนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่ให้กำลังใจผมนะครับไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ไทยน้องโอมน้องปัดนะครับบริษัทมูลทองคำนะครับน้องวันลบหรือว่าน้องนิติกรเด่นแล้วก็มิสเตอร์โทรุคุณพระดอนนะบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับไม่ว่าอยู่ที่เมืองตรังอยู่ที่อ่าวนางแล้วก็สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับนั่นผู้ที่ให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับเอาแล้วก็เพลงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวคนสวยนะครับจากเวียงสะนะครับเวียงสะเนาะนะครับน่าจะเวียงสะและถ้าที่อยู่ที่บ้านช่องนะครับขอบคุณมากเลยนะครับใครอยู่ที่อำเภออะไรนะครับไม่ว่าขนอมสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนะครับหรือว่าที่อำเภอพูนพินที่ไหนโทรมาได้นะครับ0979514520

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วตำรวจตากใบที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตวันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีพิธีรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทกฤษดาแก้วจันดีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและพลตรีกรกฎผู้โชตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบเหรียญบางระจันในขณะที่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพแสดงความอาลัยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคลังเผยยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการพุ่ง 4,830,000 รายกว่า 40% ปัญหาถือครองรถยนต์ย้ำยื่นได้ถึง31สิงหาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,830,000 รายสำหรับประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัด10รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่มายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้จับบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 75,000 ซองและสูญเสียกว่า4ล้านบาทดร.พรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ร้อยว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่มีสแตมป์ภาษี150ลังหรือ 7,500 กระต้อนรวม 75,000 ซองมูลค่าประมาณ 6,750,000 บาทส่งผลให้รัฐ

0: ต้องสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายสรรพสามิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัด

0: จดีย์คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกแทนมิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกแทน
1: ว้าว
0: มิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 끝끝난 판.
1: 끝끝난 판.
0: Music Time. Music Time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 금런펀
1: 금금런펀
0: 뮤직탐
1: 와우스탐
0: 뮤직탐เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อยากจะเริ่มด้วยข่าวนี้สักนิดนะคุณอัญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีข้อมูลของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางระบุว่าจังหวัดลำปางมีผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กกว่า200แห่งที่ทำเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะโดยเฉพาะชามตาไก
4: ่เป็นเซรามิกแล้ว
3: เป็นผลิตภัณฑ์เขาก็รวมอยู่ในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
4: ใช่
3: แต่เราเรียกมันโดยกระบวนการแล้วเป็นเซรามิกบอกว่าประมาณ200แห่งขณะนี้ปิดกิจการไปมากกว่า100แห่งหรือเกินครึ่งเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนไม่มีคำสั่งซื้อและสู้สินค้าจีนไม่ได้สินค้าจีนที่ส่งเข้ามาตีตลาดนะต้นราคาถูกกว่าสำหรับการขายผลิตภัณฑ์เซรามิกของลำปางเนี่ย50%เนี่ยเป็นตลาดส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านค้าขายกันมานานขณะนี้ยังพอขายได้ทำให้ผู้ประกอบการส่วนเนี้ยที่

0: ทำเพื่อส่งออกเนี่ยยังพออยู่ได้แต่ประมาณครึ่งหนึ่งร้อยละ50เนี่ยเป็นตลาดภายในประเทศขณะนี้ยอดขายภายในประเทศเนี่ยรวมกันแล้วไม่เหลือไม่ถึง 10% นะสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางมองว่าในอดีตผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปางเคยสร้างรายได้ถึงปีละประมาณ 3,500 ล้านบาทแต่ขณะนี้มีรายได้รวมเพียงประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งหายไปถึง2 ใน 3ส่วนจึงอยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการหาตลาดต่างประเทศการสนับสนุนใช้ของไทยรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะก๊าซ LPG สำหรับการสำหรับเตาเผารวมถึงน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะหากไม่มีการทำอะไรเชื่อว่ากลุ่มผู้ประกอบการจะทยอยปิดโรงงานเพิ่มหลังจากนี้นะแล้วก็ผมดูเนี่ยมีอย่างสำนักข่าวที่เขาทำสกู๊ปเรื่องนี้นะไทย PBS นะคุณอันเขาก็ไปถามผู้ประกอบการอยู่หลายท่านนะคนหนึ่งเนี่ยบริษัทลำปางศิลปนครคุณสุภัทราอินผูกเป็นพนักงานของบริษัทเนี่ยนะบอกว่าอดีตเคยมีงานทำทุกวันมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ล่าสุดขณะนี้เข้ามาทำงานเพียงสัปดาห์ละ1ไม่เกิน2วันเท่านั้นบางส่วนก็ต้องหางานพิเศษอย่างอื่นทำเสริมเพื่ออยู่รอดนะเพราะว่าอย่างสื่อเข้าไปเนี่ยบริษัทลำปางศิลปะชัยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องหยุดเดินเครื่องไฟที่เคยส่องสว่างถูกปิดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจากที่เคยมีพนักงาน200-300คนขณะนี้เหลือเพียงไม่ถึง10คนอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ด้วยก็คือกรรมการผู้จัดการคุณกิติศักดิ์สินวนาทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทลำปางศิลปนครก็บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวและต้องประคับประคองกันมาโดยตลอดจนล่าสุดเมื่อคำสั่งซื้อเนี่ยลดลงประกอบกับมีสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดในราคาที่ถูกกว่ามากอย่างถ้วยตราไก่ใช้ต้นทุนเนี่ยของเราเนี่ยใบละประมาณ20นะแต่ของจีนขาย 10-15 บาทนี่เขายังไม่บอกนะว่าของเราขายเท่าไหร่แต่ต้นทุนของเราเนี่ย20แต่ของจีนเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ย10-15บาทจึงจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราวซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง อุตสาหกรรมระดับ SME ที่เคยโดดเด่นมีหน้ามีตาของประเทศไทยนะขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดลำปาง
1: จริงๆเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะพี่เอกสารเรียกคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาของเซรามิกลำปางมันคืออะไรกันแน่อะค่ะ
0: ก็ที่โดยเทคโนโลยีของเราเนี่ยต้นทุนเราใช้แก๊สในการเผาทำอะไรพวกนี้นะก็ต้นทุนก็สู้เอาว่าขนาดนี้ถ้าเจอสินค้าจีนที่อิมพอร์ตเข้ามามันสู้ไม่ได้ละ
1: คือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยที่เซรามิกลำปางก่อนที่จีนจะลุกขึ้นมาทำสู้กับเราอ่ะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยการใช้ก๊าซหุงต้มอ่ะไปเผาถูกไหมฮะที่ในสารที่ในสารแล้วก๊าซของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราเอาเงินจาก
0: ไปอุดหนุน
1: จากน้ำมันเงินจากน้ำมันก่อนนะคะไปอุดหนุนไอ้สมัยที่มีถังโดนัทอยู่ท้ายรถแล้วก็เอาก๊าซหุงต้มไปเติมรถแล้วก็วิ่งกันนั่นแหละมันคือเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนก๊าซหุงต้มทั้งนั้นแล้วก๊าซหุงต้มเหล่านี้ก็ถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมด้วยมันก็กลายเป็นเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนก๊าซของอุตสาหกรรม

0: มัน
1: ซ
0: ึ่
1: งการก็ไม่แฟร
0: ์มีการบิดเบือนอยู
1: ่มันไม่แฟร์กับคนใช้น้ำมันอย่างเรามาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วจำไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะคะที่กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซอะค่ะ
0: คือไม่ถึงขั้นไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซแต่ว่าลดการอุดหนุนลงทำให้ราคาก๊าซนี่มันขยับขึ้นมาจากที่ตรึงเอาไว้ค่อนข้างถูกมาก
1: ที่8บาท50อะไรเงี้ยเราเคยเห็นตัวเลขนี้ถูกไหม
0: คะแล้วปล่อยให้ราคามันขึ้นมาแต่ว่าถึงล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้กองทุนอุดหนุนได้อยู
1: ่แต่ว่าไม่ใช่เอาน้ำมันไปอุดหนุนแต่เป็นเรื่องของอุดหนุนของเขาเอง
0: ผ่านกองทุน
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือใช้เงินจากน้ำมันเลยล่ะไปอุดหนุนแก๊สแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นการอุดหนุนผ่านกองทุนก็เหมือนกับเรานี่แหละน้ำมันเราที่ใช้ถูกเนี่ยเราก็ยืมเงินตัวเองมาใช้ก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายคืนทีหลังปัญหาของเซรามิกของลำปางมันมีตรงนี้มาเป็นเรียกว่ามันสิบกว่าปี
0: ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วช่วงก่อนโควิดด้วยไปก็มันตอนที่ราคามันขึ้นตอนนั้นอ่ะ LPG ครัวเรือนที่ต้องปรับขึ้นเลยเพราะว่าอุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นภาระมากตอนนั้นเข้าใจว่าโรงงานก็ร้องเรียนกันแล้วก็ร้องเรียนไม่สำเร็จก็ต้องปิดกันไปหลายที่นะผมยังจำได้เลยว่ามีเพื่อนผมคนนึงอ่ะเขาทำอยู่เขาปิดเลยนะมีหุ้นส่วนกัน 3-4 คนเนี่ยผมรู้จักหมดทุกคนเลยคือประชุมกันแล้วก็ต้องบอกปิดเลยเลิก
1: คือโดยต้นทุนแล้วมันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นอยู่อ่ะเอาแก๊สไปเผามันไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เนี่ยลำปางอ่ะก็ใช้ไม้ป่าไม้นี่แหละเอาไม้เอาฟืนนี่แหละสุมกันไปเผาชามตาไก่เลี้ยงเข้าไปโรงงานเก่าแก่เขาเนี่ย
0: จนไม
1: ้วางชามตาไก่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นเนื้อไม้ก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งไม้สักอะไรก็ว่ากันไปส่วนไอ้เศษไม้ปีกไม้ก็เผาชามกันไปนั่นคือยุคโบราณแต่การมันจำเนียนการผ่านมาก็กลายเป็นเอาแก๊ส
0: ไปไม้มันก็ไม่มี
1: ไม้มันก็ไม่มีแล้วเอาแก๊สไปเผาแก๊สที่เอาไปเผาเนี่ยไม่ใช่แก๊สตากอ่าวไทยนะคะแก๊สอ่าวไทยเรียกว่าแก๊สเปียกฟังที่คุณภูเบศุนีอ่านให้ฟังก่อนเข้ารายการเราทุกวันจะพบว่าแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเราเนี่ยมีเป็นแก๊สคุณภาพมากที่สามารถเอาไปแยกและทำพลาสติกอะไรต่อไปเลยได้เยอะแยะมากมายเลยใครที่เอาแก๊สอ่าวไทยไปเผาที่บอกว่าเรามีแก๊สของเราเองเอาไปเข้าเตาจุดไฟเผาไอ้นั่นคือทำลายเหมือนกับพวกที่ใช้ของไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าแก๊สอ่าวไทยของเราเนี่ยสามารถเอาไปแยกแล้วทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลไอ้แก๊สที่เอามาหุงต้มเนี่ยคือแก๊สที่เรานำเข้ามาไม่ใช่แก๊สเปียกจากอ่าวไทยเพราะฉะนั้นแก๊สที่เอาไปหุงเอาไปเผาพวกนี้นี่คือซื้อเข้ามาล้วนๆเลยมันคุ้มหรือเปล่าตั้งคำถามตรงนี้ค่ะ
0: คือดูรูปแบบธุรกิจ
1: ย้อนข่าวไปอ่ะพี่ไพศาลคะตั้ง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ปี2026ไปอ่านข่าววันนี้เมื่อ13ปีที่แล้ว7สิงหาคม2013 7สิงหาคม2013
0: กี่ปีแล้ว
1: 13ปีที่แล้วกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าสูตรต่อลมหายใจเซรามิกลำปางพิษวิกฤตค่าแรงต้นทุนพลังงานพุ่งความผันผวนของค่าเงินบาทตลาดส่งออกถดถอยมันดึงกำไรให้หดหายตลอดหลายปีนี่อ่านข่าวเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะเขายังบอกเลยว่ากำไรมันหดหายมาตลอดหลายปีแล้ว
0: มันผ่านยุคทองไปแล้ว
1: มันเป็นมานานแล้วค่ะ
0: มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมของตัวเองไปทำอะไรยังไงนะก็เอาเป็นว่าเฉพาะหน้าก็เรียกร้องก็ทุกอุตสาหกรรมก็เรียกร้องรัฐบาล
1: ข่าวเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีผู้ผลิตที่ลำปางเนี่ยเป็น1ใน3ของประเทศ 70% ของคนส่งออกอยู่ที่ลำปาง1ใน3ของประเทศอยู่ที่ลำปาง 70% ของคนที่ส่งออกอยู่ลำปางมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านต่อปีจากมูลค่าส่งออกเซรามิกทั้งประเทศ 18,000 ล้าน

0: เพราะฉะนั้นที่พี่ไพศาลบอกว่าตอนนี้จาก3,000เหลือพันใช่ไหมคะ
1: ครับประมาณ3,500เหลือพันหนึ่ง
0: เหลือพันหนึ่ง
1: อันนี้ที่สมาคมของเซรามิกลำปางให้ข้อมูลนะ
0: ค่ะต้องมองภาพรวมอะคือเราจะไปอุดหนุนอะไรกันอยู่น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือมันต้องจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเอกชนก็ต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจด้วย ส่วนภาครัฐก็คงจะต้องดูเป็นนโยบายที่จะเผื่อว่าเขาจะหันเหไปทำอะไรยังไงนะครับ
0: ที่บ้านเนี่ยที่มีของที่ลำปางอยู่เป็นอะไรบ้างไหมคะ 1. กระเบื้องที่เป็นรูปกังหันที่เป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด
1: ์อ่ะเขาไปทำที่นู่น
0: เขาส่งออกเขา
1: ส่งออกไปส่งไปเป็นไปส่งออกไปเป็นสินค้า
0: เราซื้อที่ลำปางค่ะเราซื้อที่ลำปางสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เลยเราซื้อที่ลำปางเนี่ยที่ซื้ออยู่แล้วก็ล่าสุด
1: เอาไปขายที่เนเธอร์แลนด์ว่าเป็นสินค้าที่ระลึกของเนเธอร์แลนด์เขา
0: ก็ที่เขาบอกว่าเขาส่งออกเป็นส่วนใหญ่อะถามว่าส่งอะไรออกของที่ระลึกที่เป็นเซรามิกทั่วโลกทั้งหมดอะค่ะจากลำปางหมดแก้วเบียร์ที่เยอรมันก็จากลำปางรองเท้าสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เขาอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ Make in Thailand ฟอร์มลำปางยังไม่รู้จะเดินไปหยิบให้ดูกระเบื้องรูปตังหันเนี่ยก็ทำจากลำปางค่ะ
1: เออคล้ายๆไอ้นั่นผมดูสารคดีที่เขาทำอ่ะไอ้มันเป็นบ้านที่เปิดขึ้นมาแล้วก๊อปภาพเขียนแวนโก้
0: ค่ะ
1: ที่เซนเจอร์นะคุณนัท
0: ค่ะ
1: คือก๊อปภาพเขียน
0: แวนโก้ที่เซนเจอร์
1: ภาพเขียนแวนโก้เลยภาพไอ้สตาร์ลี่ไนท์ภาพไอ้ต้นไอ้นั่นไอ้สนอะไรคิวเพรสแรงเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยภาพดังๆหมดนะก๊อปแล้วขยายใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเอเย่นที่เขาเป็นคนจ้างเขาคือทำงานส่งเขาดีมากเลยเขาเลยขอพาเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ไปดูสถานที่ซึ่งเอางาน
0: ของจริงเป็นยังไง
1: นะปรากฏว่าคืออะไรรู้ไหมบูธขายของที่ระลึก
0: นี่ไงพี่ไพศาลเดินไปหยิบมาแล
1: ้
0: ว
1: เออโอเค
0: เนี่ยค่ะ
1: เ
0: นี่ยกระเบื้อง
1: ไปซื้อคนไทยก็ไปซื้อกันในเนเธอร์แลนด์กลับบ้าน
0: อันนี้ไม่ได้ซื้อที่เนเธอร์แลนด์หรอกหรือซื้อเนเธอร์แลนด์ก็ไม่รู้ไม่ใช่อันนี้น่าจะซื้อเมืองไทย
1: แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าคนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นซูเวเนียจากผลิตภัณฑ์ของชาวดัช
0: รองเท้าก็มีแล้วก็พวกอะไรอ่ะเมื่อก่อนแมกเนตแบบที่เป็นกระเบื้องจริงๆอ่ะนั่นก็จากเมืองไทยจากลำปางค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือเป็นตลาดส่งออกเขานะ
0: ใช่ค่ะเขาก็พยายามอย่างที่เรียนอ่านข่าวเนี้ยตั้งแต่10กว่าปีแล้วก็พูดว่าเราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับงานที่เป็นที่ของตลาดมากขึ้นเน้นกลุ่มดีไซน์กลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มนักออกแบบจริงกลุ่มสปาจริงเพราะว่าของจากลำปางที่ยันซื้อล่าสุดคือกระถางสวยๆค่ะพี่ไพศาล
1: เราลองสร้าง
0: กระถางกระสางใสคือเราไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อมาใส่ข้าว
1: แล้วเป็นแมสไม่เอา
0: แต่ว่ากระถางเนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็ซื้อตลอดนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาออกแบบมาดีมาก
1: ก็เหมือนไอ้โรงเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ก็ทำในไซส์ขนาดเล็กๆแต่เป็นงานศิลปะทุกชิ้น
0: ค่ะ
1: ถ้วยไอ้ชามที่เบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคลือบอะไรแบบดูอะไรก็แต่ว่าคนที่ก็ดูเป็นศิลปะเขาโอ้โหแล้วมันเป็นการสะสมหายากด้วยอันนี้เป็นฝีมือของตระกูลนี้บ้านนี้เป็นตระกูลเตาเผาอะไรเขาเนี่ยเขาจะมีสตอรี่มีอะไรเขาผลิตไม่ต้องมากแต่เป็นงานที่มันมีมูลค่าต่อชิ้น

0: สูงก็ทำให้มันยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอยู่ได้แต่ยังมีเตาเผาอยู่ได
1: ้แต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าแบบเรียนไม่รู้สึกรู้สานะคะเรียนรู้สึกค่ะแล้วเรียนก็รู้สึกว่าอย่าไปเรียกร้องให้รัฐบาลเขาช่วยเลยช่วยตัวเองเถอะ
0: ต้องมีการปรับ
1: รัฐบาลดูไม่มีความค่ะอ่านข่าวแบบนี้มาจะ20ปีแล้วรัฐบาลไม่มีความสามารถขนาดนั้นแล้วค่ะคนที่อยู่ได้คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวกันนะครับ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุณอ่านครับ
6: ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
5: ทำไมฮะ
6: ข่าวสดรายงานเมื่อ20นาทีที่แล้วไม่ถึง20นาทีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุนักเรียน2คนเป็นชาย1และหญิง1เขาใช้คำว่าพลัดตกลงมาจากอาคารเรียนชั้น6ภายในโรงเรียนแห่ง1ในพื้นที่กรุงเทพค่ะส่งผลให้รับบาดเจ็บผู้หญิงเนี่ยกระดูกผิดรูปเพราะว่าตกลงมากระแทกส่วนผู้ชายเนี่ยถลอกตามร่างกายหลายแห่งก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำครูบุคลากรคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือเราก็จะใช้ภาษาสุภาพว่าพลัดตกจากชั้นนู้นชั้นนี้แต่มันคือการกระโดดอะค่ะ
5: ยังไม่สุ
6: ดที่ผ่านมาเราจะพบว่าที่เราผ่านมามันก็คือการกระโดด
5: ย่านไหนโรงเรียนย่านไหน
6: เขาใช้คำว่ากรุงเทพยังไม่บอกว่าย่านไหนแล้วก็เป็นโรงเรียนดังค่ะตีเป็นข่าวด่วนเข้ามา
5: โรงเรียนขนาดมีระดับสูงถึงชั้น6นี่ก็ต้องเป็นโรงเรียนที่
6: มี6ชั้นจะได้ไม่ต้องมีลิฟต์ไงฮะถ้าเกิน6ชั้นต้องใช้ลิฟต์ไง
5: อ๋อถ้าเกิน6ชั้นต้องใช้ลิฟต
6: ์ใช่ค่ะ
5: หรือว่ามีลิฟต์แต่ว่าใช้เฉพาะครูนักเรียนก็เดินก็มีนะฮะเขาก็ออกเป็นระเบียบให้ใช้เฉพาะครูเพราะครูจะต้องรีบไปสอน
6: ครับค่ะค่ะ
5: มีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวช่วง7เดือนแรกของปีนะแล้วก็บังเอิญว่าสื่อเขาก็รายงานที่เราแถลงกับที่เวียดนามเขาก็รายงานตรงกันเป๊ะพอดีเลยช่วง7เดือนแรกปีต่างชาติเที่ยวไทย7เดือนแรกเนี่ย 18.5 ล้านคนนะ18.5 ล้านคนโดยช่วงเหตุป่วนใต้กับเที่ยวบินอินเดียลดที่นั่งกดดันนักท่องเที่ยววีคก่อนหน้านี้ชะลอตัวลงฮะก็เป็นรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม7เดือนแรกของปีนี้แตะ

0: 8.51 ล้านคนสร้างรายได้ 8.96 แสนล้านบาทจีนยังครองแชมป์นักท่องเที่ยวอันดับ1ตามด้วยมาเลเซียแล้วก็อินเดียส่วนภาพรวมสัปดาห์ก่อนตลาดระยะใกล้ชะลอตัวจากเหตุป่วนใต้ก็คือพูดง่ายมาเลก็สะดุดแล้วเที่ยวบินจากอินเดียก็ปรับลดที่นั่งของเรารายงานว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตลาดระยะไกลนะโดยว่าตลาดยุโรปยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากด้านการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มได้แก่เส้นทางดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิและนอกจากนี้การปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 19.85% จากสัปดาห์ก่อน
1: ถือว่าเยอะนะคะที่ไปสารเกาหลีมามากขนาดนั้นน่ะก็ปกติเกาหลีไปเวียดนามหมดเลยค่ะเวียดนามมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมาก
0: 19.85% จากสัปดาห์ก่อนทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับเกาหลีนะขยับขึ้นมาจากอันดับ5ในสัปดาห์ก่อน
1: คือเกาหลีนี่ร้อนมากนะคะร้อน45-46องศา
0: 40กว่าเขาบอกว่ามันมีจดสถิติกันเนี่ยประมาณสัก100ปีก็นี่ก็คือเรียกว่าสูงสุดทะลุที่เท่าที่เคยจดสถิติมาเป็น100ปี
1: ใช้คำว่าตั้งแต่มีการทำสถิติไว้เนี่ยไม่มีปีไหนที่ร้อนกว่านี้ค่ะร้อนที่สุดตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนนะมั้งฮะ
0: ตั้งแต่เด็กจำคนจำความได้ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กอะไรก็รู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะมั้งที่เจอร้อนขนาดนี้
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็มีคือมาเมืองไทยมันไม่เท่าไหร่อะค่ะพูดถึงช่วงนี้เมืองไทยดีมากนะคะอากาศไม่ร้อน
0: ใช่แล้วเราเริ่มมีฝน
1: แล้วฝนก็ไม่ใช่ฝนแบบน่ากลัวทำให้ไปไหนไม่ได้พี่สารลงเข้าไปในเมืองดูสิคะเนี่ยไปตั้งแต่พารากอนเซ็นทรัลเบอร์อะไรพวกเนี้ยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทั้งประเทศที่มันดีจริงๆค่ะ
0: คนเยอะมากใช่ไหม
1: เยอะมากเยอะจริง
0: ๆ
1: เห็นนักท่องเที่ยวแล้วแบบชื่นใจไอ้ที่ขายเขาเรียกอะไรดิฟฟิวเซอร์อะค่ะที่หอมๆเอาไว้แต่งบ้านเอาไว้ปักตามบ้านให้มันมีกลิ่นหอมอะไม่ว่ายี่ห้อไหนเอะมุ่งกันเต็มเหมือนแจกฟรีค่ะไอ้เก็บขายดีมากนะคะสินค้าที่ของไทย
0: ครับคราวนี้เวียดนามเนี่ยเขาแถลงเหมือนกันนะเขา7เดือนของเรา18ล้านกว่าใช่ไหมเวียดนามเขาแถลงของเขา 13.9
1: ค่ะ
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยวันนี้ว่าเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 13.9 ล้านคนในช่วง7เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือ7เดือนปีที่แล้ว68เนี่ยเทียบกับ7เดือน69เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 13.8
1: เอ๊ะเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
0: ของเราเมื่อสักครู่นี
1: ้ของเราคือ
0: เกาหลีเพิ่มขึ้นเกาหลีเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขเข้าใจว่าตัวเลขรวมไม่น่าจะเพิ่มนะไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากมายอะไรเพราะปีที่แล้วเรารวมทั้งปีเนี่ยเรา33ล้านนะปีนี้ก็ใกล้เคียงครึ่ง7เดือนแล้วมา18ล้านนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงปีที่แล้วไม่น่าจะเพิ่มมาก
1: ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1สิงหาคม69เนี่ยลดลงค่ะลดลง 3.19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันทำไมอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาบอกมีนักท่องเที่ยว 11.5 ล้านคนเดินทางเข้ามาทางอากาศนะจาก13ล้านกว่าเนี่ยเข้ามาทางอากาศเนี่ย11.5

0: ิ่มขึ้น 10.7%
1: เม
0: ื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนผู้เดินทางเข้าประเทศทางบกเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 33.6%

0: สุดเนี่ยคือทางบกก็ถ้าทางบกนี่ก็คือจากไทยผ่านลาวเข้าไปจากจีนเข้าลงมาเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะจีนลงมาเพราะเขาติดกับกวางสีใช่ไหมมณฑลกวางสีก็จากมณฑลกวางสีเข้ามาน่าจะเยอะผ่านมาทางซาปาทางไหน
1: 18.5% ลดลงตั้ง 3.19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
0: เราลดลงนะ
1: ลดลงเวียดนามเพิ่มขึ้นตั้ง 13%
0: ครับ
1: เราลดลงตั้ง 3.19% สูงสุด5อันดับแรกคือจีนมา3ล้านมาเลเซีย2ล้าน3อินเดียล้าน3รัสเซียล้าน1เกาหลีใต้607คือดูชื่อของคนมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้มาเที่ยวหรือมาหาช่องทางทำมาหากินหรือว่าหนีสงครามมาได้ซ้ำไป
0: เวียดนามเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามบอกว่าตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้25ล้านคนส่วนของไทยเข้าใจว่าตั้งเป้า33ล้านนะก็ว่าด้วยเรื่องท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งกำลังมาแรงนะดูจากการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็ถือว่าเวียดนามแล้วค่าครองชีพยังถูกกว่าไทยเยอะ
1: พูดไปจะเอาว่าเดียนผู้หญิง9คนเนี่ยรุ่นน้องเรียนด้วยกันไปเที่ยวกันทุกคนนั่งโต๊ะอาหารแล้วก็พูดว่าไม่สบายใจเลยพอมาเจอของจริงเข้ามันน่ากลัวมากไอ้ที่เราเคยคิดว่ายิ้มแย้มแจ่มใสวิ่งบริการของไทยอ่ะไปเจอเด็กเวียดนามโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสบริการเหมือนกันเด็กของเด็กไทยเราไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลเรียกน้องๆอย่างนี้ไม่หันเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขาฟังภาษาไทยไม่ได้
0: ใช่เดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานเยอะ
1: ถ้าอย่างในโรงแรมเนี่ยถ้าอย่างในโรงแรม5ดาวเนี่ยนะพี่ไพศาลเด็กก็ดูพม่าค่ะเด็กพม่ามาเยอะอินโดนีเซียพม่ากับอินโดสองชาติที่ทำงานเยอะที่สุดในโรงแรม5ดาวของประเทศไทยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: ถนนสุขุมวิททั้งหมดเนี่ย
0: ไม่ใช่ข้ามพรมแดนมานะพวกนี้ส่วนใหญ่มาเรียนสื่อ
1: เป็นน้องที่มีการศึกษาสูงค่ะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่อย่าไปหวังรอยยิ้มจากเขานะคะไม่มีค่ะไอการบริการแบบไทยที่พูดไปยิ้มไปไม่มีค่ะ
0: ครับพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง
6: 2

0: 18นาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งม.ท.1ที่ปลดคุณนิพนธ์บุญยามณีพ้นนายกอบจ.สงขลาค่ะชี้ว่ากระบวนการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: อันนี้สมัยใครสมัยบิ๊กป๊อกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตั้งแต่ปี62อ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นดำรงวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่4สิงหา56ถึง27มิถุนายน62ศาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งประเภทดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะคือมันเริ่มต้นจากปปช.ชี้มูลความผิดคุณนิพนธ์ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ไม่ยอมจ่ายเงินผู้รับเหมาหรืออะไรสักอย่าง
1: ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อเอาไปซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณนิพนธ์เขาก็สู้ตอนนั้นเนี่ยว่าก็มันทุจริตชัดๆจะให้ผมจ่ายได้ยังไงในตอนนั้นนะคะจำได้ว่าเขาสู้ตรงนั้นและต่อมารัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยก็เลยคือปปช.ไปชี้มูลความผิดก่อนรัฐมนตรีมหาดไทยก็เลยใช้อำนาจตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้คุณนิพนธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.ทีนี้ก็สู้กันมาถึงตรงนี้คุณนิพนธ์ก็ไม่ได้กลับไปนั่งเป็นนายกอบจ.หรอกแต่เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอะไรคะพี่อาจารย์ศักดิ์ศรีอะคะ
0: อ๋อไม่ก็ยังไงเขาก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็ประวัติทางการเมืองก็ท
1: ั้
0: งความด่างพร้อยทั้งไอ้เรื่องที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆก็ตามมาอันนี้ถ้าพ้นไปแล้วศาลปกครองสูงสุดด้วยนี่ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เคลียร์ได้หมดจากนี้ไปคุณนิพนธ์ก็จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็สะดวกละแต่สสไม่เป็นห่วงละเพราะว่าลูกชายเป็นละก็ไม่ต้องกลับไปแข่งกับลูกชาย
1: คุณแสนเพชรบุญญามณี
0: ก็ข้ามไปเลยก็ไปรอเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะฮะผลพวงนะเท่าที่ผมดูนะก็มีโอกาสสูงถ้าปรับครม.นี่ก็มีโอกาส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คุณสันเพชรเป็นรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีช่วยอะไรนะคมนาคม
1: จำไม่ได้เลยค่ะ
0: เป็น
1: ล่าสุดอะไรบทบาทอะไรจำไม่ได้เลย
0: เป็นอยู
1: ่คือถ้าจะให้ถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอันนี้ตอบได้ค่ะเพราะว่าผลงานโดดเด่นกันมาก
0: ลูกเทพทั้งสามคนเลยนี่ใช่ไหม
1: ตอบได
0: ้ลูกเทพสตูลลูกเทพอุทัยลูกเทพโคราชนะ
1: คุณอนุทินบอกอย่างเงี้ยต้องใช้องคลักษณ์ไหมเนี่ยแล้วคุณอนุทินบอกว่าวันนี้คุณอนุทินก่อนไปอินโดบอกว่าเรื่องของการทุจริตสอบเข้าสทมันจบแล้วด้วยเขาทำหน้าที่เขาไปแล้วพรุ่งนี้ท่านที่ยังฟังรายการเราอยู่ในรถก็แวะเข้าปั๊มนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นทุกอย่างเลยเกือบบาทเลยนะคะ90สตางค์เอาหลักๆ ก็คือแก๊สโซฮอล์91ตอนนี้มัน35บาท42สตางค์พรุ่งนี้จะเป็น36บาท92 95 35บาท79จะเป็น36บาท69ต่างกันแค่เท่าไหร่อ่ะ30กว่าสตางค์เรียกว่าคนเติม95กันหมดแล้วมั้งส่วนดีเซล
0: ทำไม
1: ธรรมดา
0: แสดงว่าเขาลดในการอุดหนุนลงใช่ไหม
1: ก็เนี่ยค่ะ
0: จังหวะของการลดกันเพราะว่าถ้าดูตลาดโลกนี่มันลดลงนะคุณอันอย่างผมดูล่าสุดเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ยิ่งลดลงเนี่ยยิ่งต้องเอาเงินกลับเข้าไปชดเชยกองทุนค่ะ
0: คือถ้าตาม CNBC รายงานบอกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกตลาดเลยร่วงไม่น้อยกว่า 5%หลังจากตะวันออกกลางเนี่ยดูแล้วจะมีหนทางที่จะพูดคุยกันครับ
1: ค่ะแต่ว่า95กับ91นี่ต่างกันนิดเดียวเองนะฮะ
0: 95
1: กับ32กับ369
0: ใช่ๆเกือบไม่ต่างกันละ

0: ส่วนดีเซลพรุ่งนี้ก็จะเป็น36.69 บาทค่ะวันนี้ยังเป็น35.79 บาทอยู่ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ยังไม่ต้องเติม
1: ครับ
0: เติม50 บาทก็เติมให้ปรับไม่รู้มันแหวนไปนิด
1: จริงๆเขาไอตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอากองทุนไปช่วยเอาไว้เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เที่ยวนี้น้ำมันมันลงมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็กองทุนมันควรจะลดลงได้แต่ทำไมยังต้องสั่งปรับกันขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยอยู่มันเกิดอะไรกันยังไงขึ้นมันดูมันสวนสวนกันอยู่นะเดี๋ยวต้องไปดูรอดูตัวเลขกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะแถลงทีว่าเขามีการปรับลดชดเชยกันอย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะคะพวกกองทุนน้ำมันเนี่ยค่ะเขาเรียกกองทุนอะไรคนกลุ่มที่เขาพิจารณาว่าน้ำมันขึ้นลงอะไรอ่ะพอเขาเห็นสื่อเนี่ยคือบางทีประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ของถูกใช่ไหมคะเราจัดรายการเราไม่ต้องพูดอะไรมากนี่แหละแล้วก็ว่าอยู่นั่นแหละน้ำมันมันควรจะลงไหมวันนี้น้ำมันมันควรจะลงจะขึ้นอยู่ได้ยังไงตลาดโลกไปนู่นนี่นั่นแล้วมันว่าใหญ่เลยชาวบ้านก็คอยตามฟังทุกวันปรากฏเดี๋ยวนี้เขาไม่นะคะเขาออกแถลงทุกวันเลยค่ะว่าไอ้ที่คิดว่าสถานการณ์น้ำมันโลกอ่ะมันลงแล้วเนี่ยรู้กันไหมว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กองทุนติดลบเท่าไหร
1: ่
0: เมื่อก่อนก็ไม่แจ้งทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องสู้ค่ะไม่เขาถูกโจมตีเละเทะเหมือนกันก็ต้องอยู่กันบนโลกบนข้อมูลแห่งข้อเท็จจริงอะค่ะว่าเราซื้อเข้ามาใช้มันก็เป็นเช่นนี้ค่ะ
1: ครับก็
0: ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เป็นความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของวันนี้เนี่ยฟิล์มรัฐภูมิกับคุณภาวุฒิไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะForex ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการลงทุน Forex คนนี้เขามาดีค่ะเรียนดูแล้วเขานิ่งมากไปเขาสูงหล่อกว่าเพื่อนเลยนะฮะแล้วเขาพูดไปยิ้มไปผมไม่ทราบรายละเอียดผมต้องไปฟังก่อนแต่ผมเนี่ยเป็นคนทำระบบเรื่องเงินและใครเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมาหาผมเพราะผมทำเรื่องนี้อยู่แต่โอเครายละเอียดเดี๋ยวให้ฟังกันแล้วก่อนมันคือเรื่องอะไรผมเป็นกรรมการและดำเนินธุรกิจให้บริการระบบซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้เคยมีโบรกเกอร์ติดต่อว่าจ้างให้ติดตั้งระบบก็โอเคเตรียมเอกสารไปมันก็มีความคืบหน้าคดี Forex
1: ครับส่วนทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสบอกว่าจากที่มีหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด13รายปัจจุบันมีผู้ต้องหาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5รายส่วนที่เหลืออีก8รายได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้าพบซึ่งรวมถึงนายธีรุธสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้ต้องหา7รายที่ขอเลื่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานทนายความคาดว่าจะทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการขอเลื่อนประสานเข้าพบเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วแบ่งเป็นบุคลากรจากมศว.1 รายและเป็นข้าราชการที่ถูกตรวจพบในบ้านพักในวันเกิดเหตุอีก4รายในจำนวนนี้รวมถึงนายเลืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศว.ซึ่งเคยให้การในฐานะพยานไปแล้วก่อนหน้านี้โดยการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้นายเลืองเดชยังคงยืนยันคำให้การเดิมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วว่ามีเจ้า

0: พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดซึ่งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดจะลดเหลื่อมจะลดเหลื่อมกันไปมีทั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดและเป็นผู้สนับสนุนซึ่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การเสร็จแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาว่าจะมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนการดำเนินการต่อหรือปปช.จะไต่สวนเองก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งปปช.ได้ทั้งหมดไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าหรือภายในไม่เกินวันที่12สิงหาคมผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงความคืบหน้าไว้อย่างนี้นะครับสงสัยดูๆแล้วน่าจะจบแค่ประมาณเนี้ย2ชุดออกหมายจับ3คนออกหมายเรียก13คนที่เหลือก็เหลืออีกขั้นตอนของทางมหาดไทยที่เขาจะแจ้งผลสอบใหม่ยกเลิกผลสอบเก่าจะมีผลทำให้ใครต้องถูกให้ออกจากราชการบ้างใครได้รับการบรรจุใหม่บ้างก็จะยังมีอีกหนึ่งหรือสองความโกลาหลที่ยังติดตามมาส่วนผู้ต้องหาทางคดีว่าจบแค่นี้ปิดฉากแค่นี้สูงสุดก็คุณธีรุทธ์นะไม่ได้ยินเสียงคุณอันไม่ได้ยินเสียง
1: โอเค
0: ได้ยินแล้ว
1: เผลอไปจับหูฟังได้ตามเพจสตรองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไหมคะ
0: ล่าสุดยังไม่แน่ใจว่าเขาไปถึงไหนแล้ว
1: เขาเปิดทุกวันเลยค่ะเขาเปิดแบบไม่ปิดหน้าเลยนะคะว่าเอเย่นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เป็นใครบ้างเอาเป็นว่าเอเย่นพวกนี้แค่ว่าเป็นเอเย่นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เส้นทางของเอเย่นก็สนุกมากแล้วค่ะก็เป็นแก๊งแบบพวกทหารลาออกหรือว่าโอนย้ายมาเยอะนะพี่ไพศาล
0: มาอยู่ท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะเงินเดือนมันเยอะแอนก็ตั้งเงินเดือนกันเองสนุกสนานแล้วก็บางคนสอบไม่ผ่านก็ดันกันจนแบบสอบติดอันดับเลยอะแล้วก็จะมีภาพความร่ำรวยเปิดกิจการมีร้านกาแฟมีหมู่บ้านจัดสรรมีคาแคร์เขาก็จะมีสูตรของเขาอะนะแล้วก็จะอวดขับรถอะไรแบบนี้ที่เขาเปิดมานะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันไม่อยู่ในสำนวนนะ
0: น่าจะยังไม่อยู่ในสำนวนนะโอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: ติด8:49 นครับคุณนันคุยกันต่อนะฮะ
3: วันนี้เรียนดูข่าวของไทย PBS เขาก็เปิดหน้าอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าศาสตราจารย์กิตติคุณดร.โกวินวิวัฒนพงพันธ์เป็นคณะกรรมการสภาเขาไม่กล้าเปิดชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐเก่าแก่ชื่อดังที่อยู่ย่านสาทรพี่อาจารย์เดาออกไหมฮะมหาวิทยาลัยอะไร
2: อยู่ได้อยู่ย่านสาทร
3: ในไทยพีบีเอสใช้คำว่าอยู่สาทร

0: เอกชนเหรอ
1: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐค่ะ
0: มหาวิทยาลัยรัฐด้วย
1: มันไม่ได้อยู่สาทรทีเดียวเราอยู่ทุกมหาเมฆ
0: เออเขาเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เขาแปลงชื่อเป็นราชมงคลอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: เดิ
1: ใ
0: ม
1: ช่
0: เนี่
1: ใ
0: ย
1: ช่ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่เดิมเนี่ยผมเรียกเทคนิคกรุงเทพอ่ะเอางั้นก็แล้วกัน
1: ช่างภาพเก่าแก่ทุกท่านในอสมทเนี่ยจบเทคนิคกรุงเทพหมดอ่ะ
0: สม
1: เพ
0: ั
1: ร
0: ย
1: าะว่าเข
0: รุ
1: า
0: ่นผม
1: ส
0: เนี่ย
1: อน
0: ถ้าสมัย
1: เข
0: รุ
1: า
0: ่น
1: ส
0: ผ
1: อน
0: ม
1: ก
0: เ
1: าน
0: ี
1: ร
0: ่ย
1: ถ่ายภาพ
0: สมัยรุ่นผมเนี่ยก็เรียกเทคนิคกรุงเทพแต่ตอนหล
1: เ
0: ัง
1: ท
0: เขา
1: ค
0: เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอะไร
1: มหาว
0: ช
1: ิท
0: ื่
1: ย
0: อ
1: าลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเท
0: ชื่อ
1: พ
0: จะยาวอะไรไปคนนั้น
1: วันก่อนที่ฉันไปมันตัดไงตัดออกจากช่องนนทรีถนนช่องนนทรีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดมาออกทุ่งมหาเมฆได้ก็ผ่านเท่าเรียนมหาแล้วอุ้ยมูลค่าที่ดินเขามากมายมหาศาลนะกลางเมืองจริงๆตรงนั้นนะ
0: มัน
1: แล
0: ช
1: ้
0: ่
1: ว
0: อง
1: ก็
0: น
1: เห็
0: น
1: นเขา
0: ส
1: ข
0: ิ
1: ึ้นป้ายอยู่เขาขึ้นป้ายอยู่ว่าเขาสอนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอสมไม่ใช่ค่ะไทยพีบีเอสเขาไม่กล้าชื่อมหาวิทยาลัยหรอกแต่ปรากฏว่าเดินมาดูในเฟซในเนี่ยชื่อว่าไทยแท็บลอยเป็นไทยแท็บลอยเขาก็เปิดหมดเลยและภาพถ่ายก็คือเขานั่งแถลงข่าวที่ห้องประชุมถนัดงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท่านก็เป็นผู้ใหญ่อะนะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ออกมาบอกว่ามันมีการลงนาม MOU ที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจีนเทาโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยและไปหลอกลวงนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองโดยอ้างว่าจบแค่ม.3จากจีนไม่ว่าสาขาไหนก็มาเรียนได้และแค่5ปีจบได้วุฒิปริญญาตรีอ้างว่าเป็นหลักสูตรที่ควบรวมหลักสูตรม.ปลายแล้วในข่าวเดี๋ยวบอกกลุ่มจีนเทาจะเรียกเก็บเงินรายละ220,000 หยวนเป็นเงินไทยก็วัน1 ล้านบาทซึ่งแพงกว่าหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย3-4 เท่าใช่ค่ะของเขาเนี่ยจะประมาณ25,000เงินส่วนต่างก็อ้างว่าเอาไปเป็นค่าดูแลนักศึกษาหรือช่วยทำวิทยานิพนธ์ให้หลักสูตรนี้เพิ่งเปิดเมื่อต้นปี68มีนักศึกษาจีนรุ่นแรก84 คนได้เงินไป80 ล้านแต่เมื่อเรียนจริงกับจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ15,000เป็นค่าหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มข้นโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัยแต่ออกใบเสร็จส่วนตัวและลงนามโดยคณบดีคณะ1กรกฎาคมจนมีนักศึกษาไปร้องเรียนที่กระทรวงอุดมศึกษาแต่เมื่อกระทรวงส่งต้นเรื่องมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องมันจะจบไงฮะตรวจสอบกันเองเรื่องแบบนี้มันจะเกิดไม่ได้หรอกถ้าคนในมหาวิทยาลัยทุกเบอร์ไม่เล่นด้วยอะค่ะ
0: ตอนนี้มหาวิทยาลัยรัฐเก่าด้วย
1: นี่มหาวิทยาลัยรัฐค่ะเก่าแก่เลย
0: ผมยังนึกว่าเฉพาะพวกเอกชนที่เขาต้องแข่งกันนักศึกษาต่างชาติมาเรียน
1: นอกจากนี้ยังให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาทำงานในสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานเรียกว่า China Center และมหาวิและวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดกลุ่มที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยบอกว่าได้รับเบาะแสว่ามีกระบวนการออกวีซ่าให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงให้ได้รับวีซ่านักศึกษาแล้วก็เรียกค่าใช้จ่าย15,000 บาทต่อครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่ามีสิทธิ์สวมสิทธิ์วีซ่านักศึกษากี่คนแต่เชื่อว่าจะมีจำนวนมากหลักร้อยเพราะทำมานานแล้ว3-4 ปีแล้วค่ะทั้งทีม
0: คือ
1: น่าสนใจมาก
0: ในจำนวนมหาวิทยาลัยที่เขาอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาลงทะเบียนเรียนกันโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือนักศึกษาจีนแต่คราวนี้ผมมีเพื่อนที่ก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะเคยทานข้าวกันวันแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีเด็กติดต่อมาแล้วก็บอกอยากจะมาเรียนที่เราเนี่ยมันมีเอเจนต์มันมีในหน้าเรามหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องไปประสานกับเอเจนต์เขาเราต้องไปเสนอให้เขาว่าเราจะคือพูดง่ายๆว่าจะพูดง่ายให้เปอร์เซ็นต์เขา
1: ให้ค่าหัว
0: ว่าเขาหามาเท่าไหร่แล้วเขาจะได้เท่าไหร่มันต้องไปประมูลแข่งกัน
1: คุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่ทำจัดรายการอาเซียนของเราเนี่ยบอกว่างานไทยเอ็กซ์โปที่ปักกิ่งเนี่ยบูธที่ไปออกเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือบูธหาใน
0: มหาว
1: ิ
0: ทยาลัย
1: จีนค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยรับที่มีชื่อเสียงด้วยอันนี้คือ

0: ดีๆนะคะ
1: อื
0: ไป
1: ม
0: ไปออกบูธค่ะ
1: อืม
0: อืมก็เนี่ยอาจารย์เนี่ยถามว่าอาจารย์โกวินเนี่ยนะคะบอกว่าเขาบอกว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ถูกแจ้งความกลับส่วนอาจารย์ที่ออกมาเปิดเผยบอกผมเกษียณมาแล้วผมไม่กลัวหรอกแต่ถูกเชิญให้มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสิ่งที่รักษาการคนที่เขาถูกกล่าวหาก็คงจะฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งผมก็พร้อมรับ
2: ครับคืออย่างนี้มันไปติดต่อตรงไปตรงมาก็คือว่าก็ไปตกลงกับพวกที่เขาเป็นทำงานเป็นเอเย่นนะแล้วเขาอย่างนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับไปเปิดรับประสานงานติดต่อเรื่องวีซ่าติดต่อมาวิทยาลัยให้มาเรียนอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแล้วก็มีคนจีนที่เขาคิดว่าไอ้ความต้องการมันสูงมากจนกระทั่งเขามาซื้อมาวิทยาลัยไทยเลยนะก็มีอยู่
0: ซื้อเป็นหมดแล้วฮะเกลือ
2: ไอ้ที่ซื้อแน่ๆเลยเนี่ยก็มีอยู่สองสามแห่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่ก็ยังให้เจ้าของเดิมเนี่ยยังเปิดหน้าอยู่เนี่ยเขาบอกก็มีจำนวนไม่น้อยนะเสร็จแล้วธุรกิจหลักของเขาเนี่ยคือว่าเป็นให้นักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรเดิมเนี่ยหลักสูตรมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยอะไรของคนไทยแต่ว่าตลาดไม่ใหญ่ต้องเป็นหลักสูตรอินเตอร
0: ์
2: คือเตรียมเลยคนลูกคนมีตังเนี่ยแต่มีไม่มากเนี่ยมาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่เมืองไทยก่อนหลังจากนั้นค่อยไปต่อโทที่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรืออะไรเนี่ยเป็นสเต็ปต่อไปคือมาอย่างน้อยคือถ้าไปตีที่นู่นเลยบางทีมันยังไปยากก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นอย่างที่เขาเปิดโปงมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องการ
0: สูตรที่ไม่มีคุณภาพ
2: อะไรต่างๆเนี่ยมันไอ้เนี่ยมันไปมันจะเละกันไปใหญ
0: ่ทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ
2: มันจะเห็นกัน
0: แล้วก
2: ็มากเกินไป
0: เก็บค่าเรียนถึง1 ล้านบาทแพงแล้วก็ไม่มีคุณภาพเรียนว่าข่าวนี้สถานทูตจีน
2: ไอ้คนที่เข้ามาก็จะมาชุบตัวซะเป็นหลักนะไม่ต้องการมาเรียนหรอก
0: แต่เด็กเข้าไปร้องเรียนนะคะเพราะเขาจ่ายตั้ง1 ล้านอะค่ะเรียนว่าข่าวแบบนี้สถานทูตจีนน่าจะสนใจบ้างนะคะถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องอะไรนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสนใจเรื่องดราม่าผู้หญิงถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องโดนกัดเอาแม่จีนทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสถานทูตจีนน่าจะสนใจเรื่องนี้บ้างเพราะว่าเด็กๆคุณตั้ง80 คนจ่ายเงินตั้งเป็นล้านแล้วได้การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพถูกปะหา
2: ใช่ใช่
0: น่าจะสนใจเรื่องนี้บ้างค่ะ
2: ออกเป็นแถลงการถามตอบกรณีนี้เพื่อเป็นจุดยืนให้ทราบว่ามีท่าทีหรือมีจุดยืนอย่างไรก็ดีนะ
1: เห็นด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้สังคมจีนน่าจะให้ความสนใจ
2: เรื่องใหญ่คือผมฟังเพื่อนอาจารย์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมยังดูเลยว่าโอ้ถ้ามันลูกปลามันเป็นอย่างนี้นะมันจะเละเทะได้ต่อไปโอกาสที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันจะเลยนะมันเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างที่คุณอ่านว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมคาดคิดมันไม่ผิดจริงนะคือถ้ามันมากันด้วยการแข่งขันกันจะเอาสตุ้งสตังกันอย่างเงี้ยนะมันเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกเหล่าแตกกอไปมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องการศึกษาตรงๆ
0: มันตลกตรงที่เขาไปร้องที่กระทรวงอะไรอ่ะ
2: อุ
0: ดมศึกษาอว
2: อว
0: แล้วอวส่งมาให้จัดการ
2: มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
0: โอ้ย
2: ครับ
0: ทำนั้น
2: ลูกไปร้องเรียนว่าพ่อแม่ส่งโยนกลับมาให้พ่อแม่ช่วยตรวจสอบดูซิว่าลูกเกิดปัญหาอะไรกับครอบครัวคุณลูกคุณ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง

0: ู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันประมาณสัก2-3 นาทีก่อนนะคุณอันนะ
2: เชิญเลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวคุยกันสัก 2-3 นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจนะ
2: ค่ะ
1: ก็
2: พี่ประธานเห็นภาพองซานซูจีไหมคะเธอสดใสมากเลยนะ
1: ใช่ๆที่มีที่ทาง
2: ได้พบ
1: เมียนมา
2: ผู้แทนกาชาดประจำประเทศค่ะเป็นการเปิดเผยมาองซานซูจีพบกับอันโนเดแบ็กผู้แทนประจำของคณะกรรมการกาชาดสากลหรือว่า ICRC ประจำเมียนมาโดยพบที่กรุงเนปิดอร์ของวันนี้เป็นภาพจากสำนักข่าวระดับโลกเรียกได้ว่าน่าเชื่อถืออะนะคะไม่ได้เห็นมานานมากนี่เป็นก้าวสำคัญเลยนะคะ
1: ตั้งแต่รู้สึกน่าจะเป็นภาพแรกตั้งแต่โดนรัฐประหารนะเพราะว่าหลังจากโดน
2: ลูกชายยังติดต่อไม่ได้เลยลูกชายออกมาโวยวายว่าแม่อยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มันเป็นความคืบหน้าสำคัญก็คือมินอองไลน์เดินทางไปยังอินเดียจีนและลาวแล้วก็ได้เข้าไปประชุมกับอาเซียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยค่ะได้เข้าประชุมกับอาเซียนจากที่ก่อนหน้านี้ถูกกีดกันแล้วก็ในเดือนนี้ค่ะมีกำหนดการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะ
1: ก็น่าจะต้นเดือนนี่แหละนายกกลับจากอินโดนีเซียก็น่าจะเจอมินอองไลน์ผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับการที่มินอองไลน์เขากำลังเดินทางไปประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ย
2: ไปจีนแล้วไปอินเดียแล้วไปลาวแล้วอะค่ะ
1: เพราะว่ามันก็จะมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มอาเซียนอยู่เยอะนะเช่นเรื่องขอเข้าพบองซานซูจีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาเปิดให้อย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะต่อไปที่ต้องเปิดให้กับตัวแทนของอาเซียนได้เข้าพบพูดคุยกับองซานก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูง
2: แต่พี่ไปสารจำได้ไหมคะว่าคุณดอนปรมัตถ์วิไลเคยไปแล้วก็ได้พบอะคะแต่ตอนนั้น
1: ไม่มีภาพออกมาแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าเขาให้ไปพบ
2: เป็นการไปพบได้ไปพบคือนอกจากประเทศไทยแล้วไม่มีใครอะค่ะตอนที่มาเลเซียหรือว่าบรูไนเป็นประธานอาเซียนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยนะคะแต่ประเทศไทยอ่ะได้เข้าซึ่งก็ตรงกับคนนี้ค่ะมอร์แกนไมเคิลนักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์บอกว่ารัฐบาลเมียนมาจะได้รับประโยชน์มากมายจากอาเซียนหากมีการอนุญาตให้เขาพบซูจีการปล่อยตัวเธอจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญเมียนมากลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้งการกักขังซูจียังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับบางฝ่ายแม้ว่าเมียนมาพยายามเจรจาทางการทูตเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามก่อนหน้านี้อาเซียนได้เรียกร้องให้ทูตพิเศษได้เข้าพบซูจีแต่เมียนมาปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกว่าประเทศในอาเซียนบางประเทศเรียกร้องหลักฐานการมีชีวิตอยู่มานานแล้วและการพบปะที่รัฐบาลอนุญาตให้ซูจีพบกับตัวแทน ICRC เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนการเดินทางไปกรุงเทพของมินอองไลน์นั้นไม่ใช่เรื่อง

0: เตือนและนี่คือไพ่เด็ดที่มิดออนไลน์เก็บไว้เป็นความลับเพื่อแสดงท่าทีต่อประชาคมระหว่างประเทศไม่มีอะไรอะค่ะประเทศไทยค่ะเป็นกลจักรสำคัญที่ดึงเขาเข้าสู่เวทีอาเซียนแล้วก็นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้องซานซูจีเปิดตัวขึ้นมาให้ได้ค่ะก่อนมาประเทศไทยด้วย
1: ก็จะเป็นความสบายใจ
0: นี่คือฝีมือทางการทูตค่ะ
1: ของไทยนะในนะรัฐบาลไทยที่จะต้องต้อนรับองซานต้อนรับมินองหลายนะมีท่าทีอย่างนี้มาก็จะเบาลงไปเยอะเดี๋ยวเรามีเรื่องของโครงการ CEO of ASEAN นะ
0: ครับมินองหลายจะมาประเทศไทยคือวันที่6และที่7สิงหาคมนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาเข้าหารือกับคุณอนุทินเป็นทวิภาคีค่ะประเด็นยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้แหละคุณอนุทินไปอินโดกลับมาก็เรื่องใหญ่ก็คือพบมินออนไลน์ค่ะส่วนเรื่อง CEO of ASEAN แม้ถ้าหากว่าพม่าสงบลงมาได้นี่พม่าก็เป็นตลาดสำคัญนะคะเราก็น่าจะเดินเครื่องกันได้เต็มที
1: ่
0: CEO of ASEAN ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นการให้เป็นหลักสูตรอบรมอะค่ะจะอบรมกันตั้งแต่กันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของปีนี้เราเปิดอบรมมาแล้ว3รุ่น2รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3ค่ะก็เป็นไปตามความเรียกร้องนั่นแหละเพราะว่ามีหลายท่านที่ก็อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาในเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของ CEO of ASEAN ของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายแห่งความรู้ของมิตรภาพที่มีคุณค่ามากค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเวลาในการอบรม15วันเต็มค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกด้วยสถานที่อบรมคือ CW Tower รัชดาค่ะโอ้ค่าลงทะเบียนถูกมากเลย 59,000 บาทค่ะสำหรับการเรียนถึง15สัปดาห์นะคะติดต่อได้เลยไม่ต้องในวันเวลาราชการนะคะอย่างโทรตอนไหนโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะขอเรียนเชิญสมัครตรวจตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: ครับ3หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนนะครับคุณยุดากรสุนทรญาติจะรายงานเข้ามาครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นี้ค่ะในเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณห้องมิราจแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทางนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยค่ะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะคะเลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News ค่ะเพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02

0: 02-553-8111
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณดานครับ
4: วันนี้ช่วงเดือนกันยาเนี่ยเราเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าราชการจะมีเปลี่ยนตัวกันเยอะนะพี่อาจารย
3: ์ใช่ครับเปลี่ยนฤดูกาลโยกย้าย
4: โยกย้ายแล้วก็เปลี่ยนPTT EP เนี่ยเอาใครมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งนี่สำคัญนะพี่เฮสันคะเพราะเวลาที่เราอ่านข่าวหุ้นทีไรเขาจะอ่านข่าวหุ้น EP EP ใช่ไหมคะ
3: พี่เช
4: มีผลมีผลต่อตลาดอยู่นะ
3: วัน
4: นี้บอร์ดวันนี้บอร์ดปตท.สผ.มีมติแต่งตั้งนางสาวคณิตาคณิตาขออภัยนะคะเรียนไม่มั่นใจว่านามสกุลอ่านถูกหรือเปล่าศาสตร์วัฒยุตาค่ะสอาสสลาศิลาศสลาศาสตร์วัฒยุตาให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ค่ะคือเป็นผู้หญิงนะคะมาแทนคุณมนตรีลาวันชัยกุลที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี
3: ้
4: เป็นผู้หญิงนะคะที่จะเป็นที่มาเป็นเบอร์หนึ่งของPTT EP เนี่ยแหละก็จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการปตท.สผ.มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะจบวิศวกรรมศาสตร์วิศวเคมีจากจุฬาค่ะปริญญาตรีปริญญาโทก็ Master of in of Science จาก University of Missouri Loyola สหรัฐอเมริกาค่ะก็เป็นลูกหม้อของสผ.เลยทีเดียวค่ะ
3: ครับทำงานในสผ.มาโดยตลอด
4: ใช่ค่ะเป็นคนเก่งคนหนึ่ง
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เอ้วันนี้คุณเนวินชิดชอบก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยบอกว่าตนเองเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาและอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยเลงบอกว่าพิธีบวงสรวงสักการะดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดฤดูแข่งขันเป็นความเชื่อและความศรัทธาของตนในฐานะประธานสโมสรรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนแล้วก็บอกพิธีดังกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงคำกล่าวที่เคยให้ไว้ต่อศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสโมสรสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนบอลได้ชื่นชมและครอบครองร่วมกัน ทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดต่อประสานงานกับสำนักงานเทศบาลเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆแล้วยังบอกว่าในช่วงปีแรกๆที่เดินทางมานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมแล้วยังมีเพื่อนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมพิธีและพูดคุยทักทายกันก่อนที่ในช่วงปีหลังๆจะมีข้าราชการรวมถึงสสสจสทในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรให้เกียรติและเชิญร่วมพิธีเพราะถือเป็นการให้เกียรติแก่สโมสรส่วนกรณีปีนี้มีรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสสและสจหลายคนเขาร่วมพิธีนายเนวินระบุว่าทุกคนเป็นผู้ร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วสำหรับประเด็นการแต่งกายเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวที่เลือกแต่งกายให้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลเมืองศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วงการแต่งกายกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาและการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมและพร้อมจากนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมลงชื่อประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชี้แจงว่าอย่างนั้นครับ
4: ก็ไม่มีอะไรจะพิพากษาวิจารณ์ตามนั้น
3: ก็ไม่โต้ตอบ
4: ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด
3: ชี้แจง
4: จะพูด
3: ครับ
4: แล้วแต่แล้วคุณเนวินก็คงรู้แหละว่าคนรู้สึกยังไงไม่งั้นคุณเนวินไม่ลงมาเขียนอธิบายหรอกค่ะระดับคุณเนวินจำเป็นด้วยหรอที่ต้องมาฟังเสียงนกเสียงกาถูกไหมคะใครจะทำอะไรคุณเนวินได้เข้าไปทำมาเป็นสิบปีคนก็ไม่เคยห้ามจะนุ่งขาสั้นนุ่งอะไรต่อไปไม่มีใครเขาโยงคุณเนวินหรอกแต่การที่คุณเนวินลงมาอธิบายยาวเนี่ยแสดงว่าคุณเนวินรู้สึกต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น
3: มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่
4: ค
3: นที่เขาเชื่อถือคนที่เขามองว่าดูแล้วไม่ถูกกาลเทศะนึงก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเอาเนี่ยเราก็เรียนตรงๆกันนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอนุทินก็ถึงต้องออกมาโน้มเอียงขาสั้นแล้วก็บอกว่าลมเย็นดีอะไรก็ว่าแบบปล่อยมุก
4: ไม่ได้ช่วยเลยนะคะไม่ได้ช่วยเลย
3: แต่ก็แสดงถึงความว่าก็รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวต่อปฏิกิริยาที่มีไงผมกำลังพิจารณาในประเด็นนี้ส่วนว่าวิธีการชี้แจงตอบโต้มีบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันเบาแล้วมันจะหนักขึ้น
4: แล้วก็สสสระบุรีก็มาบอกว่าไม่ได้หนักศีรษะใครอีก
3: แล้วจริงๆถ้าเห็นคุณเนวินก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ก็โอเคก็แสดงว่าเขาก็คงจะได้สดับรับฟังอยู่ว่ามันมีปฏิกิริยาที่มันก็คงจะไปกว้างกว่านั้นอยู่พอสมควรเขาก็ต้องชี้แจงเอาไว
4: ้แต่คำชี้แจงนี่ก็ดิฉันคิดว่าไม่มันคนละเรื่องกับสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะ

0: บอกว่าจะแต่งตัวยังไงแต่การแสดงออกเนี่ยเคารพนับถ
1: ือ
0: ก็รู้ไม่มีใครว่าหรอกเรื่องเคารพนับถือรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องความเหมาะสมกาลเทศะอะค่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็เคารพนับถือทั้งนั้นแหละค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะคุณรันนะสื่อบอกว่ากรุงเทพเตรียมล้างบางเกษตรจำแรงใจกลางเมืองเดินหน้าออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขยับขึ้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% เด้งอัตรา
0: เดือนละ
1: พุ่งจากล้านละ100บาทเป็น300บาทพร้อมชงรัฐบาลลดเกณฑ์เว้นภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ20ล้านบาทส่งสัญญาณเตือนกลุ่มแลนด์ลอร์ดถือครองที่ดินทองคำย่านคอนโดรัชดารามคำแหงต้นทุนแบกถือครองพุ่งสูงก็จะบีบให้เปลี่ยนมือหรือร่วมทุนพัฒนาโครงการก่อนโดนรีดภาษีอ่วมก็มีรายงานข่าวว่ากทม.มีแผนการผลักดันให้ที่ดินรกร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในย่านใจกลางเมืองทำให้ในช่วงปี64ภาพของต้นกล้วยและต้นมะนาวที่ถูกปลูกอย่างเป็นระเบียบตามแปลงที่ดินในทำเล CBD มูลค่านับพันนับหมื่นล้านบาทใจกลางกรุงเทพมหานครได้เกิดขึ้นหลายๆพื้นที่เพื่อเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าขอโทษนะรายงานข่าวบอกว่ากรุงเทพมหานครเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายปรับโครงสร้างอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดันหลังกลุ่มแลนด์ลอร์ดและนิติบุคคลที่ใช้นโยบายเกษตรจำแรงหลบเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่าการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้กรุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามมาตรา37วรรค6แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเสนอปรับขึ้นอัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% โดยเป้าหมายหลักคือการเร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในให้ตรงตามศักยภาพเชิงผังเมืองสกัดกั้นการหลบเลี่ยงภาษีและเพิ่มรายได้เข้าสู่งบประมาณท้องถิ่นซึ่งการปรับขึ้นดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้อัตราภาษีขั้นต่ำสุดขยับจากเดิมเนี่ย 0.01%เพิ่มเป็น 0.03% หรือคิดเป็นการขยับภาระภาษีจาก100บาทต่อมูลค่าที่ดิน1ล้านบาทเพิ่มเป็น300บาทต่อล้านบาททันทีนะ
0: จากเท่าไหร่นะคะ
1: จาก
0: เขาจะเอา100
1: บาทต่อมูลค
0: ่
1: าจาก100บาทต่อมูลค่า1ล้านเป็น300ต่อมูลค่า1ล้าน
0: สามเท่าแล้วก็เมื่อก่อนนี้ประเมินว่าต้องมูลค่า50ล้านขึ้นไปอย่าเสียภาษีตอนนี้เขาเอาแต่20ล้าน
1: ยี่สิบสำหรับบุคคลธรรมดาแม้ที่ดินมูลค่า50ล้านบาทยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายแต่ในส่วนมูลค่าที่เกิน50ถึง125ล้านบาทจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ 0.03% และไต่ระดับจนถึง 0.12% สำหรับมูลค่าส่วนที่เกิน 1,050 ล้านขึ้นไปในขณะที่กรณีนิติบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับการยกเว้น50ล้านบาทแรกและต้องเสียภาษีอัตราใหม่ 0.03% สำหรับมูลค่าที่ดินตั้งแต่บาทแรกไปจนถึง75ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นกทม.ยังเตรียมยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อขอแก้ไขกฎหมายแม่บทในการปรับลดเกณฑ์การยกเว้นที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดาลงจาก50ล้านบาทเหลือเพียง20ล้านบาทเพื่อขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมและสร้างความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีประเภทอื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ไอจะลดจาก50เป็น20ต้องไปแก้กฎหมายใต้กระทรวงการคลังก็ไปขอแก้ไขกฎหมายแม่บทครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวคอยดูตัวเลขก็แล้วกันนะคะว่าจะเก็บได้จริงจังเท่าไหร่
1: ผมก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะคือคำนวณแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะแต่เท่าที่ทราบอย่างนี้ก็แสดงว่าผมต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะภาษีที่ดินและสิ่ง

0: ถูกสร้างเนี่ยเพราะว่าขยับจาก100บาทจาก1ล้านเป็น300บาทต่อ1ล้าน
1: พี่การเสียภาษีบ้านน่ะเหรอคะ
0: เสียทุกปีทางเขต
1: ไม่ทราบเลย
0: ทางเขตเขาจะประเมินมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งใบมาเรียกเก็บถึงบ้านเลย
1: อย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะอย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่อ
0: ๋
1: อ
0: ของผู้นั้นไม่โดนใช่ไหม
1: โดนสิแต่ไม่ได้เป็นคนจ่าย
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่ทราบ
0: เขาส่งมาตามราคาที่เขาประเมินอยู่ฮะ
1: ได้ยินแว่วๆว่า1,800บาทแบบปีนี้ประมาณเนี้ยค่ะพันกว่าบาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะสามเท่าอ่ะคุณนัน
1: โอ้โห
0: ก็จาก 0.01 เป็น 0.03
1: 6,000เลยเหรอ
0: เดี๋ยวรอดูเพราะว่า
1: 6,000 ก็เดือนละ300
0: มันก็จะขยับขึ้นมาทุกคนล่ะไม่ใช่ว่าขยับเฉพาะเกษตรจำแรงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: พี่ไพศาลคะเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยพี่ไพศาลทราบไหมครับว่าตกลงใครที่ไปล่วงละเมิดเขาอะครับ
0: ไม่ทราบด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่ามันการล่วงละไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่
1: ล่วงละเมิด
0: โดยวาจาใช่ไหมอะไรยังไงรู้ไหมอย่าง
1: คุกคามทางเพศค่ะ
0: คุกคามทางเพศไม่ใช่ล่วงละเมิดมีบางศัพท์บางนั้นก็บอกล่วงละเมิดอุ้ยล่วงละเมิดนี่มันรุนแรงนะถ้าคุกคามทางเพศด้วยกายวาจาเนี่ยคุกคามได้นะคุณทิศนาปัดเข้าชี้แจงพักส้มหลังปมถูกคุกคามทางเพศย้ำสายไปแล้วเคยแจ้งผู้บริหารพักแต่ไม่ทำอะไรนะแล้วก็สวนกลับบรรดาพวกแฟนคลับของพรรคส้มอะไรที่คงจะมาตัดทัวร์มาลงคุณทิศนาเขานะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมดูที่เขาชี้แจงนิดนึง
1: คือคุณทิศนาเขาบอกว่าวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรใช้คำนี้นะคะที่จะมาบอกว่าให้เขาเข้าไปชี้แจงเพราะว่าเขาเคยพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะให้มันเด็ดขาดไปแต่ว่าคุณไหมเขาก็โต้นะคะคุณไหมก็บอกว่าคุณแก้วตาสามารถร้องเรียนได้แล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก่อนที่จะมีเรื่องอื่นตามมาอีกหากไล่ตามไทม์ไลน์ก็คงหมายถึงไอ้เรื่องที่ว่าผู้ชายคนนั้นยังได้ลงสมัครเลือกตั้งมั้งคะเพราะงานนั้นเป็นงานแรกหลังจากได้รับการเลือกตั้งปี66ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบเพราะมีเรื่องอื่นแต่เมื่อวันนี้ปรากฏอยากทำให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุดก็อยากจะบอกว่าทางพรรคยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สอบสวนให้ถึงที่สุดค่ะก็ดูคุณจิตกัญญาเขาก็จะพูดจาให้มันเปิดทางให้ดำเนินการไปค่ะเป็นที่สงสัยนั่นเองว่าใครอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าใครค่ะ
0: ผมก็ไม่ทราบแต่คุณทิศนาเขาบอกว่าตั้งคำถามถึงกระบวนการของพรรคประชาชนว่าเหตุใดผู้เสียหายจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจงทั้งที่องค์กรควรเป็นฝ่ายอธิบายต่อผู้เสียหายในแนวทางการดำเนินการเหตุผลที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้เสียหายและเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นได้แล้วก็ยังได้แสดงความเห็นว่าในองค์กรที่ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนหน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหายตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พรรคและผู้สนับสนุนบางส่วนถึงถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกล่าวโทษผู้เสียหายทางนี้คุณทิศนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็นวิกติมเบรเมอร
1: ์ตามค่าสอดออาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด
0: ก็คือกล่าวมีแต่พวกที
1: ่ด่าแฟนคลับ
0: คอยแต่จะกดดันเหยื
1: ่
0: อคอยแต่จะกดดันเหย
1: ื
0: ่อพวกนี้คือเขาเป็นเหยื่อแล้วก็ยังไปกดดันเขาอะไรเงี้ยก็นี่ก็

0: เปิดมาเลยอะไรเงี้ยเปิดโผร้องเรียนมาเปิดมา
1: พี่อยากทราบเลย
0: น่ะ
1: ต้องถาม
0: ก็
1: พี่วิชาเพื่อทราบ
0: ไ
1: หมเพราะเข้าไปส่องได้หลายกลุ่มและ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับ2จอค่ะดีเจจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กล้วยๆนะคะดีเจกล้วยๆค่ะ
4: ครับดีเจโด่งครับจามอนกิจสวภาคคร
3: ับ ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเพจ Facebook LTM FM 95ก็เข้ามาละ92คนนะคะคุณเกษมคุณปุญญวัฒน์นะคะอุบลค่ะคุณเก๋นะคะคุณหนุ่มดอยหวดนะคะคุณวันนี่นะคะคุณจลัดคุณสวัสดนะคะคุณพิมพาพรคุณสอนคุณจิราวันคุณทานตะวันคุณว่าที่ร้อยตรีพจจรินนะคะคุณโจคุณเงินจบทุกอย่างได้นะบัวเชษทีมนะคะฟังอยู่สนามบินค่ะรอรับสินค้ารับส่งสินค้าอยู่นะคะคุณ
4: เดี๋ยวฮะรับส่งสินค้าอยู่เมื่อกี้ผมเพิ่งเล่าว่าร
3: ับส่งสินค้าอยู
4: ่มีการขนการเสพติดกันมาสนามบิน
3: ของถ
4: ู
3: กกฎหมายใช่ไหมคะรับส่งสินค้าของถูกกฎหมายนะคะคุณพระรุ่งคุณธนากรคุณแววคุณยายอ้อนะคะคุณรพัฒน์พงศ์หลายท่านคุณศรีวัยมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อคุณอเกนนะคะคุณหย่อนสวรรค์คุณอมราอ่ะคุณวัฒนศักดิ์ค่ะอ่ะครบถ้วน
4: คร
3: ับ เราไปดูข่าว
4: ลุย
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอ๊ะช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนเนาะแต่ว่าเขาก็มีเตือนนะว่าในพื้นที่เนี้ยใน4ตำบลเนี้ยถ้าเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยหรือว่าโดนสุนัขสัมผัสหรือว่าไปสัมผัสสุนัขในสีตะมนเนี่ยให้รีบไปฉีดวัคซีนกันสุนัขบ้าเลยอ่ะ
4: ปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องหน้าร้อนเนาะ
3: นั่นน่ะสิเนี่ยที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาออกมาประกาศเตือนภัยตามหาแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดโคราชนี่แหละที่อาจจะเคยสัมผัสหรือได้รับการจู่โจมจากสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในช่วงวันที่ระหว่างวันที่20-30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มีลักษณะคือสีน้ำตาลนะคะกัดข่วนสัมผัสหรือว่าเป็นเลียบริเวณบาดแผลและเยื่อบุร่างกายในพิกัดพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำนะคะโพเตี้ยตำบลปลุใหญ่รวมถึงเส้นทางถนนชุมชนเชื่อมต่อระหว่างตำบลพลกลางตำบลพุทธาและตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะพลกลางพุทธาตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะคะเขาบอกว่าสุนัขสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยตายแล้วเมื่อนำไปส่งตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะก็ปรากฏผลยืนยันว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้านะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโดนสุนัขตัวนี้นะสีน้ำตาลตัวนี้ในพื้นที่ของสี่ตำบล นี้นะคะมีปลุใหญ่พลกลางพุทธาสีมุมนะคะเนี่ยสี่ตำบล นี้ถูกเจ้าหมาตัวเนี้ยสีน้ำตาลตัวเนี้ยไปกัดไปควนหรือไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่ามีความเสี่ยงสูงอาจจะมีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเลยแล้วก็บอกโรคนี้ไม่มียารักษาและอันตรายถึงชีวิตหากปล่อยไว้แสดงอาการเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนำนะถ้าเกิดรู้ตัวเองก็ใช่ไหมไปสัมผัสหมาเนี่ยรู้หมาตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปก่อนเถอะไปฉีดวัคซีนดีกว่าเขาบอกว่าคนจะไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนเลยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนเลยนะคะเตือนมาเลยทั้ง4ตำบลย้ำอีกครั้งนะคะ4ตำบลก็คือตำบลปลุใหญ่นะคะตำบลพลกลางตำบลพุทธาตำบลสีมุมสีมุมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: เอาวันนี้นักข่าวไปสอบถามผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษที่พัทยานะครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องเคยได้รับรายงานเคยคุมขังนะฮะในป๋องนะฮะหรือไอ้ป๋องนะครับผู้ต้องหา
3: โหดเนาะ
4: ใช่

0: ะก่อเหตุฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็อีก3ศพคนไทยนะครับรวมเป็น5ศพนะฮะก็ผบ.เรือนจำพิเศษพัทยาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการคุมเข้มทั้ง3คนล่ะนะฮะแยกกักโรคอยู่ในโซนแยกกักโรคอยู่นะครับ5วันก็มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับป้องกันเรื่องของการทำร้ายตัวเองป้องกันการถูกผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ยทำร้ายนะครับนะก็ผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าผู้ต้องขังสามคนตอนนี้ร่างกายปกติรับประทานอาหารได้ไม่มีอาการเครียดหรือหวาดกลัวเป็นพิเศษนะครับโอ้เนี่ยนึกถึงวันนี้ที่คุณการจอมพลังบอกนะพี่ว่าคุกเนี่ยเหมือนเป็นบ้านที่เขาอะเขาก็เข้าไปอยู่แบบอยู่ก็เหมือนอยู่บ้านอะถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็เหมือนได้ออกมาข้างนอก
1: ออกมาแล้วก็ยังไม่สำนึกเนาะเพื่อจะมาทำเพื่อจะกลับเข้าไป
0: เนี่ยผบ.
1: แสดงว่าไม่เข็ดหลาบหรือว่าคิดว่าข้างในมันก็ไม่ได้แบบหนักหนาเลยอะไรอ่ะ
0: เขาบอกไม่ได้มีความเครียดผบ.บอกไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลย มีหน้าที่นิ่งเฉยเนี่ยคุกคือบ้านเขาจริง
1: คุกคือบ้าน
0: เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องวงจรปิดนะครับเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับเรื่องของการไปทำร้ายกันนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผบ.บอกป๋องเนี่ยเคยเข้ามาอยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยามาแล้ว3ครั้งโดยเฉพาะครั้งเมื่อปี64เนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายผู้ต้องขังคนอื่นๆภายในเรือนจำจนถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกลางระยองแล้วก็พ้นโทษนะครับพ้นโทษเมื่อวันที่2มิถุนายนซึ่งคดีล่าสุดก่อนพ้นโทษก็คือคดีพยายามฆ่าดูสิฮะอยู่ข้างในก็กุ๊ยอยู่ข้างนอกก็ฆ่าคนบริสุทธิ
1: ์
0: เอาอันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านะคุณผู้ฟังไม่ได้ว่าไปกล่าวหาเขานะนะครับนี่ฮะโอ้โหยังไงล่ะเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปก็ไปร่วมตั้งแก๊งกับผู้ต้องขังคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นอีกอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: ก็เนี่ยเขาถึงมีข้อเรียกร้องมีการไปร้องคุณกันจอมพลังถึงพาคนในครอบครัวเหยื่อ3คน
0: อ
1: ่ะไปร้องขอทางว่าขอพิจารณาเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดแบบพิจารณาแบบขอให้โทษมันหนักขึ้นถึงขั้นไม่ต้องออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้มันก็เป็นไวรัลเป็นการถกเถียงกันในสังคมนะว่าการที่แบบเราเนี่ยเราก็รู้แหละว่าคนเข้าคุกบางทีมันอาจจะมีคนที่แบบไม่ตั้งใจไงถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยให้เขาถ้าเกิดสังคมไม่รับเขาเลยเนี่ยเอ้าเขาก็ทำไงล่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดในคากลับกันเนี่ยถ้ามีแบบนี้ทำไง
0: นี่ฮะผู้บัญชาการเรือนจำบอกนะครับว่าถ้าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะในคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับว่าผู้ต้องขังเนี่ยก็เหมือนกับประหารนะก็จะต้องถูกจัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากเป็นชั้นต่ำสุด
1: จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นสมมติเป็นการมีเขาขอเขาได้อภัยโทษกันก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้โอกาสในการลดวันต้องโทษก็จะน้อยกว่าผู้ต้องขังคดีทั่วไปอ่ะนะครับ
1: อันเนี้ย
0: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปนะฮะส่วนเรื่องกำไร EM ที่บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้าติดกำไร EM เขาเนี่ยตีสี่เขาก็ไม่กล้าออกมาฆ่าคน
1: อ
0: ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ท่านบอกว่าการพิจารณาจะติด EM ไหมเนี่ยเป็นอำนาจของศาลนะครับตามคำร้องนะฮะเพราะฉะนั้นเรือนจำก็มีหน้าที่แค่ทำตาม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นบทเรียนและเรื่องกำไร EM มันจำเป็นไหมสำหรับผู้ต้องขังอะไรแบบนี
1: ้ก็ดีนะเดี๋ยวนี้ว่าคือคนในสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเนาะมันจะได้คนที่รับผิดชอบก็จะไปคิดไปดูเอ้ยมันดีแล้วหรือยังระมงระเบียบเนี่ยนะข้างในกองบก.ก็ยังคิดกันเลยอุ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยระเบียบเนี่ยพวกนี้มันถ้ามันเข้าไปแล้วเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกแล้วก็ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรหรือเปล่าโทษอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเราก็จะนั่งถกเถียงกันอยู
0: ่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ส่วนตำรวจนะคะที่ถูกตะป๋องเนี่ยในป๋องเนี่ยนะคะอ้างบอกว่าเป็นลูกพี่นะคือพฤติกรรมของป๋องเนี่ยเคยพาผู้เสียหายคือมีคนคนหนึ่งอะมีผู้เสียหายคนเนี้ยก็บอกป๋องเนี่ยเคยพาคือเป็นคนที่ต้องรับส่งยาเสพติดให้อ่ะนะเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งก็บอกเป็นตำรวจนะอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะสภ.ห้วยใหญ่ที่เกิดเรื่องเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้สั่งการและให้เร่งรัดติดตามข้อที่จริงว่าข้อกล่าวหาพฤติกรรมนี้เนี่ยมีมูลหรือไม่

0: พบว่ามีมูลความจริงเนี่ยก็ให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาแล้วให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยรายงานผลให้ทราบโดยเร็วนะคะทางพลตำรวจโทไตรลงบอกว่าขณะนี้ได้สั่งงานไปที่ผู้บังคับแล้วให้นำเอามือถือของตำรวจคนที่ถูกกล่าวหาคนเนี้ยมาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อมาหาพยานหลักฐานถ้าปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายและถ้าพบว่ามีตำรวจคนอื่นนายอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องอีกก็ให้ดำเนินการเด็ดขาดด้วยเช่นกันนะคะยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะไม่ปกป้องตำรวจอย่างเด็ดขาดหากผลปรากฏตามพยานหลักฐานคืบหน้าไปอย่างไรจะรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ประชาชนทราบต่อไปแต่มือถือเนี่ยเป็นมือถือที่เขาใช้หรือเปล่าต้องดูด้วยนะถ้าเกิดมันมีมือถือเฉพาะไว้รับส่งไปอะไรเงี้ยมันก็ด้วยเนาะต้องเอาทุกเอาหลักฐานเอาทุกนั่นมาเหมือนเนาะอย่าช่วยเหลือการปกปิดกันเนี่ยมันก็ได้อยู่อะถ้าปกปิดอะมือถือว่าเราดูหนังเยอะไงเราเห็นมือถือแต่เข้าไปตำรวจเขาต้องรู้ดิใครเขาจะใช้มือถือที่ใช้ประจำวันนะทำผิดเขาต้องมีแยกอะ
1: ต้องไล่ให้หมด
0: ต้องไล่ให้หมด
1: ต้องไล่จากเบอร์ของไอ้ตัว
0: คนนั้นด้วย
1: ตัวผู้ต้องหากลับมานะ
0: ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเขาบอกว่ามีคนมาร้องคุณปวีนาอีกแล้วนะครับโรงพยาบาลที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยผ่าคลอดนะลูกรอดนะครับแต่ตัวแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วหมอก็ออกมายอมรับด้วยนะครับว่าผ่าตัดพลาดไปโดนเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: แต่หมอก็พูดตรงๆอะนะแต่ว่าครอบครัวเขายังรับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าแสดงความรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าทำศพให้แค่ 30,000 บาทแล้วตอนนี้เรื่องก็เงียบไปแล้วเด็กก็กลายเป็นเด็กกำพร้านะครับวันนี้คุณปวีณาก็เลยบอกว่างานเข้าอีกแล้วครับกระทรวงสาธารณสุขต้องชี้แจงเอาให้ชัดนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องกินโต๊ะจีนยังไม่เคลียร์เลยนะครับมาเรื่องนี้อีกแล้วนะครับที่แม่ฮ่องสอนเคสนี้เนี่ยนะครับมาร้องคุณปวีณานะฮะเขาบอกว่าภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนที่3นะอายุครรภ์ก็38สัปดาห์ตามปกตินะครับมีกำหนดคลอดจริงๆเนี่ย17กรกฎาคมแต่ว่าจู่ๆวันที่9กรกฎาคมเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยมีเลือดออกมาทางช่องคลอดก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งที่1ก่อนนะที่แม่ฮ่องสอนตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแห่งแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้เขาบอกมดลูกต่ำส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐแห่งที่2ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันรุ่งขึ้นก็ผ่าคลอดปรากฏว่าลูกปลอดภัยแต่แม่นี่เข้า ICU แพทย์บอกว่าผ่าตัดไปโดนกระเพาะปัสสาวะแล้วมดลูกฉีกขาดเสียเลือดไป2ลิตรโอ้โหก็เลยต้องส่งตัวแม่ไปโรงพยาบาลรัฐแห่งที่3เพื่อทำการผ่าตัดนะครับ เปิดแผลเย็บห้ามเลือดนะฮะแล้วก็ให้เลือดวันละ2ลิตรนะครับสุดท้ายส่งต่อไปโรงพยาบาลที่4เพื่อผ่าตัดห้ามเลือดใส่บอลลูนเข้าไปอุดบริเวณจุดที่เลือดออกโ
0: อ
1: ้แต่มันเลือดไม่หยุดนะก็ไม่สามารถที่จะห้ามเลือดให้หยุดไหลได้นะครับรวมทั้งหมดผ่าตัดไป4ครั้งสุดท้ายภรรยาเธอเสียชีวิตจากการเสียเลือดภาวะตกเลือดหลังคลอดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละ4แห่งนี้ก็ครอบครัวเขาบอกว่าต้องเริ่มแต่แห่งที่2อ่ะที่ยอมรับความผิดพลาดขณะผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดต้นเรื่องที่ทำให้ภรรยาเขาเนาะเลือดไหลไม่หยุดแบบน
0: ี
1: ้ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะจะมีคำชี้แจงอะไรออกมานะครับโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ส่วนรายเนี้ยที่เกิดขึ้นที่บราซิลดงผ่าตัดเหมือนกันผ่าตัดมดลูกผู้หญิงไปผ่าตัดมดลูกแต่หมอเนี่ยลืมกรรไกรผ่าตัดยาว18ซมไว้ในช่องท้องเนี่ยนานถึง3เดือนโอ้โหนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าคุณแม่ลูก3คนนี้เป็นชาวบราซิลนะคะหลังที่ตัวเองเข้ารับการผ่าตัดมดลูกเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยแต่ผ่าตัดไปแล้วทำไมมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีอาเจียนต่อเนื่องเลยเหมือนมีอะไรอยู่ในร่างกายตลอดกว่า3เดือนที่ผ่านมาก็เลยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินเมื่อเดือนเมษายนเนี่ย หมอพบว่ามีกรรไกรผ่าตัด

0: ความยาวประมาณ18เซนติเมตรถูกลืมไว้ในช่องท้องโห18เซนติเมตรแค่ไหนเนี่ย
1: ก็เกือบไม้บรรทัดนึงนะ
0: เ
1: ออบรรทัด30
0: เออก็เลยทำให้ลำไส้เล็กบางส่วนเนี่ยเกิดภาวะเนื้อตายนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับการผ่าตัดรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4ครั้งแล้วนะในการคือการผ่าตัดมดลูกครั้งแรกครั้งที่2การผ่าตัดนำกรรไกรออกกรรไกรออกมาแล้วการรักษาไส้เลือดแล้วก็ระบายฝีในลำไส้รวมถึงรักษาฝีที่ตับด้วยนะคะโอ้โหตัวเองเนี่ยเกือบเสียชีวิตด้วยตอนนี้ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวแหละแต่ยังคงได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็อาจต้องรับการผ่าตัดเพิ่มเติมอีกหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยยอมรับความผิดพลาดหลังการพบกรรไกรในร่างกายแล้วก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเธอต้องสูญเสียทั้งสิทธิประกันสุขภาพและโอกาสในการทำงานลืมได้ยังไงดงเนาะโอ้เขาบอกตอนนี้คดีเนี้ยเพราะว่าผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแหละนะคะแล้วก็คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งในทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความประมาททางการแพทย์มันเข้าข่ายแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเนาะโอ้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเงี้ยคุณหมอที่ทำงานรักษาเนี่ยเคยชักชวนนะให้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้องแบบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งก่อนและก็หลังการผ่าตัดมดลูกอุ้ยหมอคนนี้มันเชิญให้มันทำศัลยกรรมมันลืมกันไกลได้ยังไงเดี๋ยวรอดูนะตรงต้องเสียแหละอย่างนี้ต้องเข้าข่ายประมาทอยู่แล้วโดนไปลืมกันไกลเนี่ยโอ้โหยาวมากเลย18เซนติเมตร
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจ

0: อยากได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไป 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: โอ้ร้อยคนแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่นาสวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะครับพี่สุนีนะครับขอเพลงมาเนาะพี่อานนท์นะครับพี่วัฒนศักดิ์พี่ปัชรินทร์นะครับพี่ทิวาด้วยนะครับโอ้โหขอบพระคุณนะฮะอยู่กัน101แล้วตอนนี้101นะพอแม่นกาลสินนะ101นี
6: ่นี่พอแม่นกาลสิน
5: เอามาดูข่าวนี้ครับพี่กวยนะครับใครที่เห็นข่าวที่เขาส่งต่อกันว่าตอนนี้คุณใหม่เจริญปุระเนี่ยนะครับพาคุณแม่ไปอยู่บ้านพักพิงผู้สูงอายุบ้านยากไร้อะไรอย่างเงี้ย อย่าไปแชร์นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ้าของสถานพักพิงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ออกมาเคลียร์ข่าวแล้วนะครับยืนยันว่าคุณใหม่เจริญปุระเนี่ยไม่เคยพาคุณแม่มาอยู่บ้านพักคนชรานะครับ
6: ค่ะ
5: คุณบินเนี่ยเขาทำบ้านพักคนชราชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายแล้วก็มีคนไปแชร์ว่าคุณใหม่เนี่ยเอาแม่เนี่ยมาไว้ที่บ้านพักคนชรา
6: ว่าแต่ผอมเน
5: า
6: ะแต่ความสวยนี่ยังอยู
5: ่อายุเยอะ
6: นะความสวยใบหน้าเนี่ย
5: ใช่คุณบินเลยชี้แจงนะครับว่าข่าวนี้ทำให้ครอบครัวของคนอื่นเนี่ยนะเขาหวั่นทอนแตกแยกนะอย่าแชร์กันต่อยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับพร้อมเผยนะครับต้นตอของความเข้าใจผิดนะฮะคุณใหม่เนี่ยนะครับย้ำว่าครอบครัวเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นผู้ดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดคุณบินบอกว่าสาเหตุที่เข้าใจผิดเนี่ยคาดว่าเกิดจากการที่มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านสุขสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าคุณป้าอุษาป้าอุษาเนี่ยรู้จักกับคุณแม่ของคุณใหม่เจริญปุระทำให้มีการเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนนะครับว่าแม่ใหม่จริงๆไม่ใช่คือคุณป้าคนนี้เขารู้จักกับแม่ของคุณใหม่แล้วเขามาอยู่ที่นี่แล้วแม่คุณใหม่ไม่ได้ชื่ออุษานะก็เคลียร์ชัดนะครับนี่ฮะเจ้าของก็คือพี่บินเนี่ยนะฮะที่เขาทำบ้านอยู่เขาออกมาเคลียร์แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เห็นข่าวนี้นะเพิ่งมาเห็นตอนพี่บินชี้แจงเนี่ยนะฮะก็เผื่อว่าใครที่เห็นข่าวแล้วเดี๋ยวนี้เขาไวไงรุ่นแม่เราอ่ะก็แชร์กันไวไงจะได้รู้กันว่าข่าวนี้ไม่จริงอย่าแชร
6: ์
5: คุณใหม่ก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่านำเสนอแบบนี้ไปในครอบครัวเสียหายคุณใหม่เขาดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: กำลังดูข่าวแล้วมันแต่คุณผู้ฟังโดนชี้มาที่ข่าวคือในข่าวนี้มันจะมีโฆษณา
5: ช้างด้วย
6: ช้างทรงนะนั่นแหละอุบไว้หลังไมค์ตอนแรกเราบอกตอนแรกน้ำมันมันลงหลายบาทใช่ไหมเลยแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันเอาขึ้นมาเอานี่วันนี้ข่าวดีนะเขาบอกว่
5: า
6: วันนี้ราคาน้ำมันโลกก็ร่วงแรงกว่า 4% แหละเมื่อเช้าพี่ยังทำบอกว่าจะมีการเจรจากันจริงไม่จริงเนี่ยก็ฟังไว้ก่อนแล้วกันวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงกว่า 4% ในวันนี้แหละในเช้าวันนี้นะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจชะลอการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นะคะเพื่อเปิดทางสู่การบรรลุข้อตกลงด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วนะคะก็จะนำไปสู่การยุติความตึงเครียดแล้วก็เปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมนอีกครั้งนะเขาบอกราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 4.08 ดอลลาร์หรือ 4.64% มาอยู่ที่83.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะโอ้ต่ำร้อยแล้วนะขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสในของสหรัฐเนี่ยลดลง 4.01 ดอลลาร์หรือ 4.74% อยู่ที่ 80.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันพุ่งไปถึงมากกว่า 20% เดือนที่ผ่านมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณดีเดี๋ยวรอดูนะคะว่า จะจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเขาก็เริ่มจะส่งสัญญาว่าจะคุยอีกแล้วจะคุยอีกแล้วแต่เราก็นักวิเคราะห์เขาพูดนะนี่ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าผลกระทบของการเพิ่มกำลังการผลิตอาจยังจำกัดเนื่องจากการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียรัสเซียแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามในอิหร่านรวมถึงสงครามยูเครนทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตของ

0: OPEC ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สะท้อนสู่ปริมาณน้ำมันในตลาดได้อย่างเต็มที่แต่ก็สัญญาณดีแหละขอให้ชะลอไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันจะได้ยังไม่ต้องขึ้นค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: ที่มุกดาหารวันนี้คุณแม่พาลูกมาร้องสื่อนะครับบอกว่าครูที่โรงเรียนเนี่ยโหดมากเลยตอนนี้ลูกดิฉันเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วค่ะหยิกจนในหูเนี่ยนะมีเลือดมีบาดแผลแล้วก็เลือดออกอยู่ที่ใบหูคือครูคงจะหยิกแล้วแบบเล็บเจาะเข้าไปนะเวลาบิดหูพี่เนี่ยบิดหูตัวเองก็เล็บเจาะเข้าไป
0: จริงๆเขาหมอแล้วหูหลังหูแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนนะด้งก็คนที่เขาเสริมได้ก็ใช้กระดูกตรงใช่ไหมหลังหูเนี่ย
2: ครูมาบิดหูอย่างนี้
0: ไม่ได้
2: เด็กเจ็ดขวบเองนะฮะเด็กชายอายุ7ขวบโดนคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารจริงๆเขามีชื่อด้วยนะเดี๋ยวให้เขาไปร้องเรียนอะไรกันก่อนละกันนะครับพบว่าหูขวาของน้องเนี่ยมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าเด็กเนี่ยไปสอบถามครูประจำชั้นนะฮะครูเนี่ยถามลูกชายบอกว่าทำข้อสอบเสร็จหรือยังที่เด็กไม่ตอบเด็กไม่ตอบปุ๊บครูบอกหูไม่ได้ยินเหรอแล้วก็ดึงเลยฮะไม่ตอบไงเป็นไงเด็กไม่ตอบครูดึงหูเลยฮะโอ้ยนี่ฮะเลือดไหลแม่มาร้องสื่อจะเอาเรื่องนะครับแม่บอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความที่สภ.เมืองมุกดาหารไว้แล้วเห็นว่าตำรวจเนี่ยมีการเชิญตัวคุณครูและผู้ปกครองมาให้ปากคำนะครับก็ดูว่าจะไกล่เกลี่ยกันได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องแมงกะพรุนใช่ป่ะที่ว่าแมงกะพรุนไฟเค้าเรียกแมงกะพรุนกล่องเนาะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาเตือนแล้วแหละบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอใครที่ได้รับอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องเนี่ยการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือนะคะให้รีบนำขึ้นมาจากน้ำทันทีนะคะแล้วก็ให้นอนนิ่งๆแล้วก็รีบโทรแจ้งสายด่วนเลย1669นะคะจากนั้นก็เอาน้ำส้มสายชูเนี่ยลาดไปที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อยใน30วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษก่อนใช้ไม้หรือว่าครีมคีบเศษหนวดออกหากผู้ได้รับบาดเจ็บหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยให้ทำการ CPR ทันทีระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลนะคะเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกนะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือขัดถูนวดและขยี้บริเวณแผลเนื่องจากจะกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะคะถ้าเกิดใช้วิธีการบรรเทาอย่างอื่นเช่นการประคบร้อนหรือประคบเย็นเนี่ยควรลาดน้ำส้มสายชูให้ครบตามกำหนดก่อนที่บอกว่าให้ทุกอย่างน้อยเนี่ยให้ลาด30วินาทีเพื่อให้ยับยั้งให้เชื่อว่ามันยับยั้งการปล่อยพิษก่อนถึงค่อยไปประคบนะคะ
2: ก็คือแสดงว่าเราต้องพกน้ำส้มสายชูไว้นะ
0: ตอนเราไปเที่ยว
2: มันมีประโยชน์เลยนะจีน่ามีขวดเล็กๆไว
0: ้ก็ซื้อไว
2: ้เจอ
0: ชอบไปเที่ยวทะเลไงเธอพกไว้เลย
2: ครับผม
0: ลาดให้มันเอาเรียกว่ายับยั้งการปล่อยพิษ
2: โอเคนะครับพี่สุจินดานะครับบอกว่าฟังวิทยุครั้งแรกแล้วก็เปิดไลฟ์สดครั้งแรก
0: ส่งดาวให้เราอ่ะ
2: โอ้ยพี่มาบ่อยๆหมายถึงว่าจริงๆมาคุยกันก็ได้ไม่ต้องส่งอะไรก็ได้นะแต่ว่ามาคุยกันบ่อยๆได้
0: ส่งดาวให้เราใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกส่งดาวหรอ
2: สติ๊กเกอร์หรือเปล่าอ๋อส่งดาวสิบดวง
0: ส่งดาวสิบดวงนี่ได้เราได้ตังค์นะทางคลื่นได้ตังค์นะได้นะ
2: มันโอนเป็นเลขส่วนตัวเลยได้ไหมฮะพร้อมเพย์เลยฮะทางคืนเขารวยแล้ว
0: ไปแล้วเพิ่งเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุค

คนทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งเหล่าศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินชื่อดังและศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นอัคราภิรักษ์ศิลปินทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงนิทรรศการได้รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติรวม46ผลงานเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงผลงานที่น่าสนใจอาทิพระบรมสาทิสลักษณ์ชื่อผลงานทศมราชาพระเมตตาทองแสงแห่งแผ่นดินใช้เวลาวาดนานกว่า2ปีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงการเสวนาวิชาการและภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผสมผสานงานศิลปกรรมถ่ายทอดเป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติฉายพร้อมกันบนจอมัลติมีเดียสกรีนที่จุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอันทรงคุณค่าและเลือกซื้อผลงานต่างๆได้จนถึงวันที่8สิงหาคม2569รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

0: ภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: เด้อแรงออกจังหู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM9

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีสวีวีวีสวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์ฮะคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะวันนี้ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมโอ้โหยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็โหอยู่กันยาวๆเลยเนาะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะต้องบอกว่าเปิดหัวนี่มาด้วยบทเพลงที่ต้องบอกว่าโอ้โหรวมมิตรดีเจกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหผลงานเพลงแรกเลยโอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมธิชาตินะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่2นะฮะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดานะครับแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดผลงานเพลงล่าสุดนะครับที่จบลงไปนะครับน่าฮักขนาดเลยนะฮะของพี่ดีเจลูกตาลชนทิชานะฮะนะฮะโอ้โหฟังเพลงเพราะๆเลยนะฮะรวมเพลงดีเจยาวๆกันเลยนะฮะในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะขอบคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวบอกว่าดีเจรถติดนะฮะโหพี่ดาวผมก็ซิ่งมาทั้งแบบ180เลยกลัวไม่ทันสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะโหครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะฮะเป็นเด็กดีด้วยนะเริ่มโตขึ้นมาแล้วเริ่มโตขึ้นมาอีกแล้วเรื่อยๆฮะอยู่กันยาวๆเนาะแล้วก็พี่ขาวดอนนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะฮะสวัสดีครับผมพี่เดือนเพ็ญแล้วก็สวัสดีนะครับพี่บุญเดือน

สวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราใช่ไหมอุ้ยขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอนั่นเองนะฮะสวัสดีพี่สุนะครับโอ้ไม่ได้เจอพี่สุนานๆโอ้ผมก็รอพี่สุอยู่ไม่เห็นสักทีนานๆถึงจะเข้ามาดูผมฝนจะตกไม่ได้พี่ออยสวัสดีครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนี่จ้าโอ้โหพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับมาช้าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องรีบมาค่ะอันตรายปกติผมก็แซวเล่นๆนะผมไม่เป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะฮะผมวิ่งประมาณสัก50-60ประมาณนี้นะฮะวิ่งประมาณนี้ครับไม่เร็วพี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เป็นห่วงผมพี่วันนี้สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับทุกคนวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะเรื่อยๆนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่เบอร์468-9400นะครับอยากฟังเพลงไหนศิลปินคนไหนที่พี่ๆชื่นชอบนะครับส่งมาเลยนะฮะ SMS ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ468-9400นะจ๊ะส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าต้อนรับต้นเดือนเกิดเลยโอ้โหเป็นเดือนที่ลุ้นกันทีเดียวนะฮะเดือนนี้โอ้โหแป๊บเดียวสิ้นเดือนละโอ้โหสิ้นเดือนขาดใจสิ้นใจดีกว่าเรียกว่าสิ้นใจ ยากแล้วตอนนี้หาค่าน้ำมันกับบ้านอยู่เลยทุกคนนะสวัสดีพี่สวัสดิ์ด้วยนะครับผมขอเพลงเข้ามาไรอันฮะกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวช่วงนี้ก็โอ้โหฟังเพลงดีเจเพาะๆกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะกับพวกเรานะฮะบอสธีรพงศ์นั่นแหละขอเพลงปริญญาไก่ตีนะฮะพี่ออยขอเพลงเข้ามาพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าดีเจรอครับผมโอ้ขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณแห้งนะฮะปกติบ่มีผู้ใดชมผมหรอกเด้พี่น้องนะฮะถึงหน้าตาจะไม่หล่อถ้าดมแต่ใช้ก็ผมก็ใช้โฟมที่ดมโฆษณานะครับคำคมอะไรมาเนี่ยอยู่กันยาวๆครับวันนี้ครับเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับผมส่ง SMS มานะฮะ4689400นะครับและที่สำคัญในช่วงหน้าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าใหม่ฮะช่วงหน้าหนุนน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะฮะ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับและช่วงหน้าหนุนน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้เป็นเสียงเพลงที่อยากจะมอบให้กับ FC ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าโอ้โหหล่อกล้ามบึกเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่คนนี้กันดีกว่านะฮะผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้จ้าเสียงใครมารุ้นกันเลย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเรานะฮะพร้อมแล้วอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอ
1: สสวัสดีป้าใหญ่ด้วยนะครับผม
2: ครับตอนนี้อยู่บนรถอ่ะพอดีจอดแล้วแหละจอดแล้วแวะจอดแล้ว
1: เอาไว้จอดแล้ว
2: สะพานก็ปิ่นเก้ากำลังจะขึ้นสะพานก็ปิ่นเก้าเจ้าพญาก็ไปทั้งหนำหลวงกลับบ้าน
1: อ๋อเอาบ้านป้าใหญ่อยู่แถวไหนครับวันนี้ครับ
2: อยู่รามคำแหง24ลูก
1: ร้อรามคำแหงโอ้ไม่ไกลเลยฮะใกล้ๆกันเลย
2: รามคำแหง24ตอนนี้ไปกองอ่ะพอดีไปกองแถวนู่นหนองแขมนู่นอ่ะ
1: อ๋อหนองแขมนะครับป้าใหญ่ครับผมป้าใหญ่วันนี้ฮะโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ฮะ
2: ขอเพลงหนูแหละที่อยู่อันดับ6ของอันดับ6เพลงอะไรว่าจำชื่อไม่ได้แล้วเพลงนี้เพราะนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยผลงานเพลงปี3ใช่ไหมครับป้าใหญ่ครับ
2: เพราะ
1: ขอบคุณมากครับผมป้าใหญ่เพลงนี้
2: จำชื่อไม่ได้อะจะอยู่อันดับ6อ่ะรู้ว่าจำชื
1: ่อปี3ครับป้าใหญ่ชื่อเพลงปี3
2: ดูอยู่ฟังอยู
1: ่ป้าใหญ่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับวันนี
2: ้
1: พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้
2: ไม่อ่ะบ้านก็ให้ทุกคนที่ฟังอ
1: ่
2: ะ
1: ถ้า
2: คนไม่ฟ
1: ัง
2: อ่ะพวกน้องๆแบบดาราว่าเขาไม่ฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะเขาโน่นสตริงโน่นไปนนเกาหลีอะไรของเขาไม่รู
1: ้
2: ตอนนี้อยู่บนรถอยู่ 3-4 คนเนี้ย
1: อ๋อได้เลยครับแต่ผมฟังแน่นอนครับเพลงนี้ป้าใหญ่ฮะผมฟังแน่นอน
2: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับป้าใหญ่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ครับ
1: ขอบ
2: คุณตลอดนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับครับผมมีโอกาสได้เจอกันนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับก็เจอน้องบอสบ่อยอยู่นะถ่ายรูปด้วยบ่อยอยู่นะ
1: รอบหน้าอีกเจออีกแล้ว
2: งานอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับป้าใหญ่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: ไปกองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกองอีกแหละ
1: ได้เลยครับครับผมขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีทุกคนที่ฟังคลื่นนี้
1: ครับผมอะไรฮะโหป้าใหญ่นะจ๊ะขอเพลงเข้ามาฮะ3:00 ของ DJ Boss ธีรพงษ์

นเดิมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าชั่วโมงแรกนี่จัดผลงานเพลงดีเจซะส่วนใหญ่เนาะนะฮะไหนๆก็โหต้องเปลี่ยนแนวบ้างนะฮะเปลี่ยนแนวอาจจะ FC พี่ๆ DJ อาจจะดูอยู่นะฮะเดี๋ยวผลงานเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับที่นอนดึกนะฮะใครที่นอนดึกผมว่าฟังเพลงนี้น่าจะเข้าเป็นพิเศษมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังผลงานเพลงนี้ดูครับผลงานเพลงจากหนุ่มน้ำมนต์

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่าแล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน

0: สนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะครับขณะนี้20:39 นะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะโอ้โหชั่วโมงแรกนี่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะกับพี่ดีเจ FM 95ของเรานะฮะโอ้โห FC น่าจะมีโดนใจบ้างแหละนะฮะต้องมีโดนใจแหละฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีน้องแบมด้วยนะคิดถึงพี่ชายสวัสดีจ้าพี่จรุนนะฮะสวัสดีครับพี่จรุนนะครับคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะฮะวันจันทร์เดี๋ยวหนูไปบุกหาเด้อนะมาจริงปะเนี่ยน่าจะมาจริงแหละดูทรงละคนนี้ของจริงเที่ยวตลอดเลยนะคนเนี้ยสวัสดีพี่ทิพวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อัมพรด้วยนะครับผมพี่อัมพรเข้ามาแล้วนะฮะพี่ดาวบอกว่าขอเพลงผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยชั่วโมง2เดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะแล้วก็พี่สู่บอกว่าหมดเวลาพักเบรกละไปแล้วนะดีเจและทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บนี่เดี๋ยวไว้มาใหม่นะครับพี่นะก็อยู่กันยาวๆนะเผื่อถ้าแบบแวะพักเบรกก็เข้ามาเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนจนถึงนู่นแหละฮะ4 ทุ่มเลยนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวบ้านเฮ้านะครับผมทักทายพี่น้องน้ำกะละ

อันเดอร์ที่รับส้มรับฟังอยู่นะทั้งสปป.ลาวนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกบ้างในจังหวัดไหนฝนตกบ้างฮะตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ฮะกทม.สมุทรปราการนี่บ้านผมนี่ตกตลอดเลยลืมสระผมอีกแล้วใส่หมวกเอ้คุณยายก็อีกแล้วคุณยายแซวผมอีกแล้วเนี่ยผมใส่ให้มันแบบเท่ๆพอดียังไม่ได้ตัดผมนะครับก็ว่าจะตัดผมอยู่สวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอบอกว่าสวัสดีครับบอสสุดหล่อนี่คิดถึงนะพี่เอนะสวัสดีพี่ยวนใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ลัสนะฮะผมพี่ลัสมาแล้วนะฮะสบายดีด้วยพี่ลัสเด้อกินข้าวกินน้ำแล้วบอนอมื้อนี้เนาะได้ยังกินแล้งครับมื้อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วก็เขามาฟังเพลงน้ำกันพี่น้องน้องค่ายตกจ้าอ๋อตอนนี้ก็ตกบ่ครับน้องค่ายตกแห้งบ่น้อครับท่านน้องค่ายอีสานบ้านเฮานี่บางซ่งแต่ว่าอีสานบ้านเฮาเวลาตกนี่ตกแห้งเลยครับถ้าตกซื่อๆน่ะมันบ่ไปหยังดอกแต่ว่าถ้าตกแล้วมีลมพร้อมเนี่ยโอ้เป็นตาย่านแห้งครับพี่น้องต้องระมัดระวังกันดีๆครับอีกอย่างนึงแบบพอตกแห้งปุ๊บนี่น้ําท่วมโอ้ยากคือเก่าในพี่น้องนะครับยังไงก็เบิ่งแย่งกันเด้อพี่น้องเด้อเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เฮ้ยเจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟกุ้งฉุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับหอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PES by Service สบายทุกเรื่องไฟ

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:46 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพร้อมข่าวดีนะฮะข่าวดีสำหรับแฟนเพลงทุกคนนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่นะฮะต้องบอกว่าใครที่เป็นสายออมเงินนี่โอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับผมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนั่นเองนะครับผมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองฮะครับสำหรับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินั่นเองฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีฮะสำหรับพี่ๆใครที่สนใจนะครับไม่ยากเลยนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีโอ้โหคุ้มมากๆสำหรับใครที่เป็นสายออมเงินนะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะจ๊ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเนาะที่ออมสินมอบให้กับFC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับคนที่อยากออมเงินออมนิดออมหน่อยไว้ทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีเหมือนกันนะสายออมเงินนี่น่าจะถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับ
3: เพื่อชีวิตฮิปเป็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะโอ้โหชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ากนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลฎีกาสั่งคุก3ปีอดีตทนายที่เคยโกงเงิน3ล้านค่าประกันตัวเบนซ์เรซิ่งไม่รอลงอาญาศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความ

0: อำเท็จจากกรณีที่นางสุพรเพ็ญเคยฟ้องทนายความที่ว่าจ้างเรื่องประกันตัวแต่ทนายไม่คืนเงิน3,100,000 บาทซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนแต่ภายหลังไม่มีเงินมาชดใช้คืนมีเพียงแค่คำสั่งล้มละลายก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3 ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย8 เดือนจนเมื่อวันที่7 กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแต่จำเลยไม่มาตามนัดศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกันและวันนี้ตำรวจสามารถจับกุมจำเลยนำตัวมาส่งศาลอาญาโดยศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกจำเลย3 ปีโดยไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวจำเลยไปรับโทษจำคุก3 ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเบนรัสซิงให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับคำพิพากษาส่วนเรื่องเงิน3,100,000 บาทไม่สามารถติดตามเงินในส่วนนี้กลับมาได้เพราะตนได้สืบทรัพย์บังคับคดีแล้วพบว่านายศิวาวิทย์ไม่มีทรัพย์สินนำมาคืนทำได้เพียงแค่ล้มละลายอย่างดีขอฝากไปถึงประชาชนว่าพิจารณาให้ดีเวลาเจอทนายที่คอยหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นกทม.ยกระดับรับมือฝนตกหนักสั่งตั้งศูนย์50 เขตเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำและแผนฉุกเฉินรับมือฝนตกหนักว่ากทม.ใช้แผนป้องกันประจำปี2569ร่วมกับแผนเผชิญเหตุพร้อมสั่งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุก50 เขตสำนักงานเขตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีได้แก่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังจุดอ่อนน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเคลียร์ขยะอุดตันในจุดเสี่ยงชุมชนและเส้นทางจราจรหลักหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกจราจรลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนกรณีเครื่องยนต์ดับหรือขัดข้องเดินหน้าพร่องน้ำและตรวจสอบความพร้อมระบบระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้าง24 ชั่วโมงเฝ้าระวังฝนผ่านระบบเรดาร์และระดับน้ำตลอด24 ชั่วโมงเช็คความพร้อมประตูระบายน้ำ244 แห่งสถานีสูบน้ำ207 แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5 แห่งและบ่อสูบน้ำ371 แห่งพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมกำชับเขตก่อสร้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าให้เปิดทางระบายน้ำและตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองนอกจากนี้ยังมีแผนฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมขังพร้อมรับมือไฟฟ้าขัดข้องเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่12 คันเครื่องสูบน้ำสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่งเครื่องสูบน้ำ200 เครื่องกระจายลง6 กลุ่มเขตรวมไปถึงการร่วมมือกับกรมชลประทานและจังหวัดปริมณฑลบริหารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อปชป.จ่อดึงสสว.ให้กรรมาการสภาตรวจสอบหลังพบโครงการการช่วย SME สอไม่โปร่งใสในกรจติกาวนิชพร้อมด้วยนางการดีเรียวไพโรธรองหัวหน้าพักและนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพักประชาธิปัตย์ร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในกรกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการขนาดเล็กและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของไทยต้องเผชิญความเสียเปรียบจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นและการสูญเสียข้อมูลการค้าให้ต่างชาติพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการใช้งบประมาณรัฐในการสร้างแพลตฟอร์มของไทยเองแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการของสสว.กลับสร้างข้อสงสัยและเหมือนขาดความโปร่งใสโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยื่นข้อเสนอมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณานอกจากประเด็นการใช้หลักเกณฑ์ยุ่มยิ้มที่ไม่สมเหตุสมผลในการตีตกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปสู่การบล็อกสเปกแล้วยังพบพฤติการน่าวิตกกังวลคือกรณีที่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสสบทำตัวมีอำนาจเข้ามาเจรจาเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนกลับเกิดเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ถอนอุทธรณ์จึงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ 21:08 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมช่วงนี้หน้าไมค์ของเราสายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีจ้า
3: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มกินข้าวหรือยังจ้าวันนี
3: ้ยังเลยครับ
2: โอ้ยังเลยนะพี่หนุ่มเป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าครับสุพรรณ
3: ตกวันนี้ตกมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร
2: ่อ๋อตกมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็อากาศก็กำลังดีนะพี่หนุ่มเนาะ
3: ใช่คร
2: ับ วันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามานะไมค์วันนี้ขอเป็นไงเข้ามาครับ
3: กลางดาวของไลอันครับ
2: กลางดาวของไลอันกาบันดิตนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ครับให้นกสุพรรณให้วันวิสาแล้วก็ให้พี่สุวัฒน
2: ์ครับผม
3: แล้วก็ให้เล็กภูประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้น้องฟ้าใสด้วยแล้วก็ให้ชมลมฟ้าดีเจทุกคนเลยแก๊งฟ้าดีเจให้หมดทุกคนเลย
2: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
3: ครับแล้วก็ให้น้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยคร
2: ับ โอ้ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มวันนี้ก่อนวางสายผมรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยาลาอาห่าร
2: สชาติดีดีทานง่าย
3: รสชาติดีดีทานง่าย
2: ชุ่มคอ
3: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
2: โอ้โหขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
3: ครับขอบคุณคร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมสายน้ำไม้จากพี่หนุ่มหนองแต้นะครับโทรเข้ามาโอ้โหสุพรรณเลยอากาศกำลังดีนะวันนี้ฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็กทมก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแหละเพราะว่าฝนกำลังจะตกหนักนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะขนาดไหนเนาะนะฮะเอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมเราจะฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันเลยแล้วก็ผลงานเพลงที่FC ขอเข้ามานะครับส่ง SMS ขอเข้ามาแล้วก็หน้าใหม่ด้วยของเรานะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยารารสชาติดีดิทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหารจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของไอแมนนะครับบุญพลาบ่ฮอดนะครับโอ้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็อินตามนะครับผลงานซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดนะจากไอแมนนะฮะพิสิทธิ์พงษ์นั่นเองนะครับสังกัดแบมโบบัตนะฮะผมก็คำร้องทำนองเจมวิยากรนะฮะเรียบเรียงจินนี่โพไทครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับบุญพลาบ่ฮอดนั่นเองครับพี่น้อง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะฮะทักทายพี่น้องทั้งสปป.ลาวนั่มกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะทักทายหนูดีสุดหล่อด้วยนะครับผมแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อเช่นเดียวกันเนาะเสียเปียกวันนี้โหไม่เป็นไรเนาะเสียเปียกไม่ต้องร้องไห้นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เหมือนเดิมนะฮะเสียเปียกได้ฟังแน่นอนนะครับเอาล่ะช่วงนี้21:44 นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่

0: ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณFC ทุกท่านเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่โหชั่วโมงแรกเลยเนาะจนจบชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเวลาไม่เหลือนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะพรุ่งนี้ยังเจอกันเช่นเดิมนะฮะเวลาเก่าเวลาเดิมครับ 20:00 จนถึง 4:00 ทุกจันทร์อังคารนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็คอยสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่นี่มีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับขออนุญาตลาด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้หนุ่มหน้ามนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเวลาดี4ทุ่มตรงนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอ่ะวันนี้บอกเลยว่าเปิดมาด้วยความคิดถึงโอ้โหไม่ได้เจอกันวัน2วันนี้มันแบบความคิดถึงมันล้นอกล้นใจคุณผู้ฟังนะใช่ไหมล่ะไม่ได้มีแค่หนูที่คิดถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดถึงหนูด้วยใช่ไหมแน่หนูรู้เราส่งกระแสจิตกันได้ อ่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่มีแต่คำว่าคิดถึงคิดถึงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นมากับงานของพี่ออสโอภาสจริงๆแล้วต้นฉบับก็คือคุณอาสอนคีรีศรีประจวบนะคิดถึงพี่ไหมแต่แปลกมากคุณผู้ฟังเพลงคิดถึงพี่ไหมแต่ร้องว่าคิดถึงพี่หน่อยนะตกลงคิดถึงพี่ไหมหรือคิดถึงพี่หน่อย งงไม่ใช่มันเป็นเพลงเป็นเรื่องของเพลงนะนะคะอันนี้เป็นในเวอร์ชันของออสโอภาสนะคะคิดถึงพี่ใหม่แล้วก็มาต่ออีกความคิดถึงนึงกับคิดถึงพี่หน่อยอ่ะอันนี้คิดถึงพี่หน่อยละแต่เป็นพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของเพลงคิดถึงคิดถึงนะคะพี่ใหม่พี่รมพรนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็จะคุ้นชินในเวอร์ชันของพี่พีซเดอะเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์ความรู้สึกกันความเป็นลูกทุ่งมาอีกนะคะนะ3งานเพลง3ความคิดถึงนะคะส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทางออนไลน์ของเราทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าหลายๆคนก็นะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมทของเราว่าในมือถือเลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะ MCOT Connect นะหลายคนบอกว่าโหลดไว้แล้วฟังชัดเจนดีมากๆเลยนะคะ MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการเลยของสมทนะคะรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากทุกช่องทางเลยยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่านะคะใครที่บอกว่าฟังแต่เสียงดีเจยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคะสามารถเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ที่เพจ LTM FM 95 Facebook Fanpageนะคะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามนะหนูฝากด้วยค่ะตรงนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะนะเดี๋ยวมารายงานตัวกันเนาะว่าวันนี้มีใครมากันแล้วบ้างนะคะต้นสัปดาห์วันนี้วันที่3สิงหาคม2569เข้าสู่เดือนที่8แล้วเดือนที่8ของปีนี้นะคะ8 9 10 11 12อีกแค่4เดือนเนาะ4เดือนเราก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะเดี๋ยวก็นะข้ามไปปีหน้านะคะปี2570โอ้ไม่ค่อยคุ้นชินนะพอต้องแบบ70อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาเดินเร็วจริงๆคุณผู้ฟังเดินไปไวมากๆนะคะวันนึงเนี่ยทำอะไรแป๊บๆนะคะเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเย็นเออแป๊บๆเดี๋ยวหมดอาทิตย์แป๊บๆไปหมดเดือนขึ้นเดือนใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ฟังหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะโดยเฉพาะนะคะความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะรู้สึกว่าเราทุกข์มากแต่ไม่เป็นไรเรามีวันพรุ่งนี้มันก็จะผ่านไปนะคะความสุขความทุกข์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะคะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกนะคะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าร้องไห้เยอะเป็นพิเศษไม่เป็นไรให้มันหมดให้มันแบบสุดไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยิ้มได้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นคุณผู้ฟังนะคะแต่ถ้าเรายิ้มทั้งวันเนี่ยนะหัวเราะทั้งวันนี้มันยังไง มันจะเยอะไปไหมบางทีโอ้มันเยอะเกินอ่ะแต่ไม่เป็นไรขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้อยากฟังเพลงไหนนะคะที่มันจะฮีลใจกันหน่อยนะคะในช่วงแรกของเราสายชิลฮิวใจเช่นเคยนะคุณผู้ฟังรับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สายเริ่มทยอยเข้ามาจองเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเนาะแรนดอมกันนิดนึงนะคะพวกนี้สายค่อนข้างเยอะเลยแต่ต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยฝากเพลงจองสาย022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมี
ช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะจ๊ะนะเผื่อว่าใครจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดเลยโทรคุยเสียงแล้วมันเขินๆอะไรอย่างเงี้ยดีเจนะคะก็SMS ได้พิมพ์เป็นข้อความได้จะฝากเพลงจะทักทายดีเจนะคะอย่างไรก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเห็นหน้าดีเจก็วาร์ปมาได้ที่เพจของเราเช่นเคยนะขออนุญาตทักทายผ่านทาง SMS กันก่อนเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณแม่อรุณนะคะสาย SMS นะคะข้อความแรกเลยนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลเสนทิชาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้สมาชิกของเราทั้งเพจนะคะคือครื้นกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮิตมาราธอนของเรานะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะมาในฟิลลิ่งมาในสไตล์แบบช้าๆซึ้งๆหวานปนเศร้าแต่ทีนี้คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงคุณผู้ฟังงานจากพี่ส้มสุดาสีดำดวนคิดถึงพี่ทิศจ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์ค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหหายไปนานเหมือนกันนะ
2: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
1: จ้าแต่ไม่ได้โทรเข้ามาเฉยเน
2: า
1: ะ
2: โทรก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้สาโทรเข้ามานะคะสบายดีนะ
2: ก็สบายดีครับ
1: ค่ะฟังอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: ก็ฟังอยู่ทุกคืนนะครับ
1: นี่ขอบคุณมากๆเลย
2: แต่เมื่อคืนมันรับไม่ติดเนี่ยมันเป็นที่อะไรไม่รู
1: ้เมื่อคืนหรอเมื่อคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนไม่มีจ้าก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะถ้าช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่สุวัฒน์บอกว่าอุ้ยคิดถึงมากวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะโทรมาแต่อาจจะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์จะเป็นช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะหนูจัดรายการด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นเพลงแบบลูกทุ่งเก่าๆค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะฝากด้วยเอ้าวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องบอสหรอดีเจบอสที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่นะ
2: คร
1: ับ บอกว่ากำลังเจ็บนะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับใช่นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษคะพี่สุวัฒน์หา
2: ก็มอบให้นุ่มนกแต
1: ่
2: แล้วก็นกกุพัน
1: จ้ะ
2: แล้วก็วันนิสาตกโหดไทยด้วยครับ
1: โอ้โหเดือดแก๊งเลยเนาะ
2: ครับแล้วก็ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมาก
2: จ้ะให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: ให้น้องหลังไมค์วันนี้ชื่อน้องเมย์ค่ะน้องเมย์หลังไมค์รับสายอยู่นะคะ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะพี่สุวัฒน์รักษาสุขภาพด้วยนะแล้ววันนี้นอนกี่โมงคะเนี่ยนอนดึกไหม
2: ก็ไม่แน่ครับนี่ก็ตีหนึ่ง
1: ดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูสุขภาพหนังตาก่อนนะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน
2: ใช่คร
1: ับ
2: บางเพลินๆไปทีก็รับข่าววิทยุเลย
1: บางทีก็ฟังวิทยุบางทีก็ให้วิทยุฟังเราบ้างอะไร
2: คร
1: ับโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะซ้ายชิวหัวใจกับโบว่างกำลังเจ็บบอสธีรพงษ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวฮิวใจนะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับอีก1สายแต่ว่าตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะคะที่022481366เมื่อจ้ามาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะน้องคิตตี้พี่เลิฟนะเจ้านะสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรนะพี่เสรีพี่อัมพลนะคะพี่สวัสดนะคะบอกทักทายดีเจน้องลูกตาลยามดึกครับผมสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์สังคมพี่จงมีเงินชื่อเฟซบุ๊กเขาดีเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนะคะนครศรีธรรมราชพี่นักรบคุณแม่อรุณนะคะพี่บรรจงนะผมวันเกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็ใครอีกปรึบปรึบน้องน้องแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะจ๊ะพี่วราพรนะคะนะพี่วราพรพี่ไตรรัตน์พี่วิจิตพี่เสือร้ายนะคะข้อความอ่านได้ประมาณนี้นะคะเลื่อนไม่ขึ้นละขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่ปาลิตาด้วยนะคะพี่ชอบนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่เกลด้วยแม่คุณแม่ธนพิชานะคะไม่ได้ยินเสียงหวานๆ2วันใช่ไหมถ้ารอ2วันไม่ไหวต้องมาวันอาทิตย์ด้วยช่วงเย็นๆนะน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้ SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสายเดียวกันนะคะจากหลังไมค์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะคนละ

เบอร์คนละเบอร์นะบอกว่าอยากฟังงานของน้องต้นข้าวอาสยามซึ่งเป็นแบบว่าซิงเกิลแรกเลยนะซิงเกิลแรกของน้องสาวเลยนะคะเพลงช้าๆนะอืมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะพี่ประจวบพี่ประจวบแต่ไม่ได้อยู่ประจวบใช่ไหมคะ เออนะแซวโอเคจัดให้เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ตามหาตัวเจอแล้วนะคะ1สายหลังไมค์แล้วก็อีกหนึ่งข้อความจาก SMS เมื่อสักครู่นี้นะเป็นจากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีแล้วก็น้องไบนะคะที่แนะนำงานเพลงโทษฉันดีกว่าที่รับสายเข้ามานะคะอ่ะจัดให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปกันต่อเลยกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้move มาฟ้อนกันหน่อย งานสนุกกันการในช่วงนี้นะคะงานจากพี่คู่แฝด OA นะคะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจัดกิจกรรมนะคะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมสนุกๆเนี่ยนะคะพี่โอแล้วก็พี่เอเนี่ยก็นะคะคอนเฟิร์มมางานแทบทุกครั้งเลยนะเจอกันแล้วก็มากับเพลงสนุกๆนะเพราะว่าเวลาเขาร้องก็จะฟ้อนสิฟ้อนไปนำนะจ๊ะ อ้าวจัดงานเพลงนี้ให้เลยนะหลายๆคนก็ชื่นชอบด้วยนะคะอีสานเมืองม่วน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่สุรีนะคะพี่กะลา1บาทด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็มีน้องอินแทนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณแบงค์จากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นดีเจที่โกอินเตอร์มากๆเลยนะคะณจุดนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่เสาคำตวยนะเจ้านะคะพี่สวัสดนะบอกเพลงก็เพราะดีเจลูกตาลคุยเก่งมากนะมันจะมีเส้นบางๆนะคะระหว่างคุยเก่งมากกับพูดมากนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะฮะบอกว่าฟังแต่ทางวิทยุเพิ่งค่ะจะเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live เป็นครั้งแรกด้วยขอบพระคุณมากๆให้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นมีครั้งที่2ที่3นะคะอย่าให้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะฝากด้วยนะคะพี่รื่นรมนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่ทัศนีนะคะพี่ทัศนีพี่เบเบดบอกมาแล้วจ้าพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่อะไรนะเดี๋ยวนะเอาน้องน้องณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะในช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหลังไมค์แน่นเอียดเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเขามัดซีนะคะเอ็กสุภกฤตจากพี่เที่ยงนวมิน42แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดอกหญ้าในป่าปูนงานจากพี่ต่ายอรทัยนะคะจากคุณตาสุนาจังหวัดเลยนั่นเองนะคะตอนนี้ 22:55 เรามีอีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะขอหนึ่งมอบหนึ่งงานเพลงนะคะที่เป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะกับทำวันนี้ให้ดีที่สุดปลายหวังนะคะงานจากบอเบิ้ล300ฟีเจอริ่งกับอาจารย์ไข่มาริโฮน่าค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคของเรานะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่นิรันดร์
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะรอนานเลย
3: ก็รอนาน
0: ก็รอนานขอบพระคุณมากมากเลย
3: จ้าทุกคืนแต่คืนนี้มันติดได
0: ้นี่แสดงว่าคืนนี้เนี่ยเรามีพรหมลิขิตต่อกันนะคะ
3: จ้าขอบคุณมาก
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะพี่นิรันดร์กับหนูเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
3: มีสองสามครั้งแล้วนาน 3-4 เดือนมาแล้ว
0: อ๋อเคยแล้วแต่ว่านานมาแล้วเนาะนะคะพี่นิรันดร์สบายดีไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
3: ก็สบายดี
0: จ้าแต่ฟังจากเสียงแล้วสดใสนะคะวันนี้โทรจากนครศรีธรรมราชแถวไหนเอ่ย
3: อำเภอบางขัน
0: อำเภอบางขันโอ้เมื่อกี้นี้เหมือนมีทาง Facebook Live เหมือนกันลุงดำบางขันนะบางขันนครศรีธรรมราชโอ้แสดงว่ามีจากบางขันหลายท่านเลยนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังงานของ RL ยอดรักเหรอคะรักคนชื่อน้อย
3: จ้า
0: แล้วมีน้อยของตัวเองไหมคะ
3: ไม่มี คนเดียวคนเลี้ยงไม่ค่อยไหว
0: เออไม่ใช่หมายถึงว่าชื่อน้อยเนี่ยมีไหมคนชื่อน้อยนั่น
3: เออมีจ
0: ้ะเออมีเหรอคะเออโอเคงั้นแสดงว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้คนชื่อน้อยเลยไหมคะ
3: บอกกับคนชื่อน้อยชื่อจริงก็คือมีน้อยเอมาก
0: โอเคแสดงว่ามีตัวจริงมีตัวจริงนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิรันดร์เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่นิรันดร์พูดตามหนูช้าๆได้เลยนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยราฮ่าร
0: สชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ง่ายชุ่มกอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: ไอยราอาฮ่านี่ก็อยู่ข้างที่นอนอยู
0: ่จริงเหรอคะ
3: อยากแก้ไอยราน
0: ี่สุดยอดตัวจริงขอบคุณมากๆฝากไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่พี่นิรันดร์ฝากเข้ามาเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่โทรสายเข้ามานะคะ
3: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีจ้า
0: พี่นิรันดร์บอกว่านี่อยู่ตรงนี้เลยข้างๆเลยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะก็จะมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ที่022481366นะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่นิรันดร์ฝากเข้ามาเลยนะคะรักคนชื่อน้อยยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงพร้อมนี่ค่ะจัดให้เลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับของโง่อีกสักครั้งแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะคิดถึงจนฝังเห็นจงฝังเห็นเป็นไงเป็นคงจริงคิดถึงจนฝันเห็นพี่ฝนอนันสุนทรนะคะจากพี่สวยจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ผิดหวังค่ะมนสิทธิ์คำสร้อยจากพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่นั่นเองรักคนชื่อน้อยยอดรักสลักใจค่ะสี่งานเพลงนะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาเลยนะคะหน้าใหม่หลังใหม่นะขอบคุณค่ะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกมาแล้วนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่เอกกรินเนี่ยนะคะมาเพิ่มตอนดึกๆนะคะพี่จรูนหน้าแก้วสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะนะฮะก็จะเป็นสมาชิกสมาคมคนนอนดึกแห่งลูกดุ้งมหานครนะคะก็จะเจอกันอย่างนี้แหละนะคะ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนยาวไปที1ที2ที3ที4ที5ก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าใครจะหลับก่อนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่คำสอนด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีใครอีกไหม SMS ไหมนะตอนนี้เนี่ยเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยกันละกันนะคะอันนี้นะค้างมาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะติดค้างมาจากชั่วโมงแรกเลยนะคะจากพี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังเพลงของพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยขยับจังหวะหน่อยนะคะช่วงนี้ตกใจตื่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากตกใจตื่นนะคะมาต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตของเราค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของน้องแพรชนาหลายๆคนคิดถึงเสียงนะคะตอนนี้มีผลงานใหม่แล้วนะคะกับเพลงหญิงชาวบ้านค่ะจากสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศานะคะเรียบเรียงโดยอนุชาฤหัพพักดีขจรเดชพรมรักษาและพัชระรัตนอรุณเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันค่ะหญิงชาวบ้านแพร

0: หญิงชาวบ้านนะคะงานจากแพรชนานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะแน่นอนเนาะนะคะจากศิลปินคุณภาพนะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้องแพรอยู่แล้วก็สามารถขอเพลงนี้นะคะหญิงชาวบ้านได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่หลายๆคนขอมานะคะทั้ง SMS Facebook นะคะแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะคะดอกชบาสีแดงค่ะจากลูกตาลชนิชานะคะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยต้องขอขอบคุณนะคะแฟนๆทุกท่านเลยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามาทุกช่องทางนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงนะคะกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตด้วยนะคะสำหรับกลางดาวอยู่ในฮิตที่10ค่ะล่าสุดนะแล้วก็ดอกชบาสีแดงตอนนี้เข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่15นะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: อด
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ทนเหงาทําไมเออในอยู่คนเดียวมันเหงาเกินไปก็ต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆนะจ๊ะงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะพี่สมศักดิ์จากประจวบคีรีขันธ์นะเขาฝากเพลงนี้มานะคะจัดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วตอนนี้ 23:51 นาทีนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายเพลงเลยแหละนะคะจริงๆแล้วที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะในชั่วโมงของเราในเวลาของเราแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเพลงไหนของใครติดค้างไว้ต้องขออภัยจริงๆนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่บ่าวยะลานะคะฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่เสือธนพลกับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกสายเลยหน้าใหม่หลังใหม่ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะเจ็บเจ็บจุกจุกตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าบางทีน้องเมย์เปิดเพลงหันษาบ้างเศร้าบ้างมีธีมบ้างบางทีก็ของกินบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะ

ี้นะคะมาเจ็บๆจุกๆเลยเกลียดไม่ลงนะคะเป็นผลงานที่รวบรวมแล้วว่ามันโด่งดังนะในโลกออนไลน์มากๆนะคะเนี่ยเกลียดไม่ลงนะเป็นเพลงที่ต้องบอกว่ามีคนเล่นแผ่นเสียงเยอะมากจริงอันนี้ต้องยอมรับนะคะสุดท้ายก็ยอมให้เธอหลอกอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมคุ้นใช่ไหมหลายๆคนก็น่าจะเคยฟังผลงานเพลงนี้นะคะดนไตค่ะจากนิวเตยสุชาดานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่จับกระแสสังคมเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นใช่ไหมที่มีกระแสข่าวมิลาต่างๆเนี่ยก็ได้นางเอกสาวคนนี้มาร่วมเล่นในMV ด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วฉันไม่เจ็บเฮ้อนะถุงแป้งและน้ำแข็งนี่ทิพวรรณนะคะก็มาฟีเจอริ่งกันสองสาวถ่ายทอดอารมณ์ของความเจ็บปวดได้แบบว่าถึงพริกถึงขิงเหมือนกันเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่น้องเมย์ชอบเอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่ฟังเพลงเศร้าอาจจะไม่ได้หมายความว่าอกหักเสมอไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความรู้สึกว่าเพลงต่างๆพวกนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างดีนะก็เลยชื่นชอบนะคะเป็นส่วนตัวเนี่ยน้องเมย์ก็เป็นคนที่ชอบเพลงแบบอกหักเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ได้ใช้สกิลในการร้องเพลงนึกออกไหมเวลาที่แบบนักร้องประกวดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ร้องเพลงช้ากันบ่อยๆเนาะอาจจะเพราะว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้แบบบีบคั้นสุดๆเลยอ่ะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีด้วยนะคะเที่ยงคืน19นาทีอยู่กับเมธิชานะคะและเดี๋ยวขอ1สายหน้าไมค์ก่อนเลยละกันเนาะวันนี้022481366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะส่วนน้องอะไรนะเพชรพลอยพลอยไพลินไปแซวเขาแหละเขาลาออกไปแล้วไม่น้องเขามาลองงานคือน้องเขามาลองดูว่าเขาชอบหรือเปล่ากับงานนี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบทำได้อยู่แป๊บนึงแล้วน้องบอกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็นอนดึกด้วยน้องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยน้องเขาก็เลยไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นน้องเมสุกะมารอรับสายนะคะที่เรียกว่าน้องเมสุกะเพราะอะไรเพราะว่า ทำไมอ่ะเรียกไม่ได้หรอเมสุกะก็เหมือนชิซุกะไงจริงๆน้องเขาหน้าเหมือนโนมิตะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าโนมิตะแบบคนเรียกเยอะแล้วไลอ้อนกับบัณฑิตยังมีแบบเซิร์งโนมิตะเลยใช่ไหมล่ะหนูไม่เอาไงไม่อยากซ้ำก็เลยตั้งชื่อเมสุกะอ่ะน้องเมย์จัดให้แล้วตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็จัดเสิร์ฟมาได้เลยตอนนี้ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะหนึ่งเพลงนี้เมื่อกี้มีคนขอเข้ามาบอกว่าขอเพลงอาแสงนีออนแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันใครนะคะเพราะว่าชื่อไฟล์มันเขียนแปลกมากเลยไม่มั่นใจแต่ว่าเอาเพลงนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะช่วงนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเร็ว
2: สิทธาคำเพียรโพธิพลครับผม
1: ครับผมจากจังหวัด
2: สกลนครครับ
1: สกลนครส่งเข้าประกวดนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เสียงสดใสเชียว
2: ก็เลี้ยงควายครับ
1: เลี้ยงควายชื่ออะไรนะ
2: ชื่อฝรั่งครับ
1: ชื่อฝรั่งกินได้ไหม
2: กินไม่กินไม่ได้กินได้ครับ
1: ใจเย็นๆนะเลี้ยงมากับมืออย่าเพิ่งกินมันใจเย็นๆนะ
2: แล้วแต่เขาครับ
1: อ๋อเออควายมันกินผลไม้ไหมเนาะกินปะปกติควายมันกินหญ้าถูกไหม
2: ครับผม
1: มันมีกินอย่างอื่นไหมคะ
2: มันกินมีหญ้ามีอื่นแล้วแต่เขาล่ะครับจะกิน
1: กินอะไรนะ
2: แล้วแต่เขาครับ
1: จริงเหรอ
2: ครับ
1: แล้วเราก็เลี้ยงเขาแค่ข้าวเหรอแบบว่าเลี้ยงแค่หญ้าเหรอเลี้ยงอย่างอื่นบ้างไหมอ่ะ
2: ก็มีอะไรบ้างล่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับ
1: อ๋อเหรอมีคนบอกว่าควายน่าจะกินนมอยู่นะเหรอถ้ามันกินก็น่าจะตอนเด็กๆหรือเปล่าม
2: ันก็มีตั้งชื่อให้เขาครับ
1: ตั้งชื่อให้เฉย
2: ๆครับ
1: ว่าฝรั่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินฝรั่ง
2: ครับ
1: ควายกี่ตัวนะ
2: ตอนนี้มีแค่6ตัวครับอยู่เนี่ย
1: 6ตัวอยู่เนี่ยทำตาแป๋วหรือว่านอนแล้ว
2: เขาไปเอาไปเอาขึ้นไปแล้ว
1: อ้าวแล้วเราทำอะไรล่ะเขาเนี่ย
2: ก็อยู่ที่นี่ก็มี6ตัวครับ
1: เออแล้วเราก็เฝ้า6ตัวนี้มองมันไปแป๋ว
2: ๆครับพี่เลี้ยงมันน้ำมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้ว
1: ครับสกลนครตอนนี้ฝนตกไหมครับ
2: มันตกเมื่อตอนหัวค่ำนะครับตอนหัวค่ำมันเพิ่งตกไปครับ

0: มีคนบอกว่าควายจะกินอะไรก็ได้โตแล้วไม่ต้องพูดปะโถวันนี้อยากฟังเพลงอะไรฮะ
1: รักจริงให้ติงนังครับ
0: รักจริงให้ติงนังฮะมอบให้สาวที่ไหนฮะ
1: มอบให้สาวสาวหนุ่ยข้าสิใครครับ
0: อะไรนะ
1: สาวหนุ่ยข้าสิใครแล้วก็ให้น้องแป้งลังไม้ด้วยครับ
0: น้องเมย์น้องเมย์วันนี้น้องเมย์สุกะ
1: น้องเมย์สุกะแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้เลยฮะรักจริงให้ติงนังนะฮะ
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณเพลง95ทุกคนนะครับ
0: ขอบคุณฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ดูแลสุขภาพเพื่อนกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มีคนถามว่าน้องเมย์ควายร้องยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ลองร้องให้ฟังหน่อยสิพี่โทรมาแล้วลองร้องให้หนูฟังหน่อยสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันร้องยังไงอ่ะมันร้องเหมือนบัวไหมน่าจะเหมือนไหมใช่ปะไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆไม่เคยได้ยินควายร้องนะมารักจริงให้ติงนางกันดีกว่า

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ออกกำลังกายมานะคะเดินสายพานนี่ก็รู้สึกว่าหัวโค้งหัวเข่ากระดงกระเดียวก็เริ่มจะไม่ดีแล้ว พอเห็นอันนี้ก็

0: พยุงเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดออกกำลังกายหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่ามันเสียวหัวเข่าแป๊บๆนะคะอย่ารอให้ถึงวันนั้นคุณผู้ฟังค่ะอย่ารอให้ถึงวันที่เข่าของเรามันเสื่อมนะบางครั้งเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองสมัยนี้แล้วความเฮลตี้นะคะคนหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายเพื่อที่จะให้สร้างกล้ามเนื้อไม่ให้เราเกิดแบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะมันเป็นที่มาของการหกล้มเป็นที่มาของการที่ป่วยต่างๆเยอะแยะมากมายดังนั้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระนะคะเกี่ยวกับข้อเข่านี่แหละจะลุกจะนั่งจะเดินนะคะคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้มาผัวทิ้งกันดีกว่ากับช่วงของพริกกล้วยคลองหอยโข่งนะคะสนุกกันไปจ้า

0: นับใจเลย
1: ล่าสุด
0: คือ
1: ตัวยาโคไพรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02111

0: 1-4-3-990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะมีใครถูกเลขบ้างมั้ยเนี่ยอุ้ยที่ไปทำบุญกันเห็นเขาบอกว่าช่างๆทั้งหลายแหละเขาถูกกันหมดทั้งหมดเลยนะอุ้ยไงล่ะแต่เขาไม่ได้บอกหนูดิหนูไม่ได้ซื้ออ่ะมากอดกันมากอดกันกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ข่าวของประเทศไทยของเราก็มีแต่เรื่องเครียดๆเรื่องสเตรสทั้งหลายแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่มันประมวลเข้ามาในชีวิตสังเกตไหมว่ามันมีทั้งคนที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายจนดูเหมือนว่าไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนที่มาถกเถียงกันดีกว่าแล้วกันเนาะว่าวันนี้มีคนเขาบอกว่ามีเรื่องแบบต้องโทษประหารใช่ไหมที่ทุกคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเนี่ยต้องโทษประหารนะมันมีอยู่แล้วเนาะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะคะในประเทศไทยมีสั่งแล้วแต่ว่าจะประหารจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะมันต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายอันนี้ชวนถกประเด็นเฉยๆนะให้ลองคิดเอาเล่นๆว่าคือจริงๆประเทศไทยอะค่ะมีความซีเรียสที่จะคุ้มครองคนดีนั่นแหละแต่เราไม่รู้เลยว่าบางครั้งการที่เราสั่งคนคนหนึ่งให้เขาตุยเย่นั่นอะเขาตุยไปเลยค่ะมันเรียกกลับมาไม่ได้เกิดว่ามันมีหลักฐานอื่นใดที่ทำให้พิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้ดันเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมามันจะสร้างความเสียหายเพราะว่าเราได้พลากชีวิตคนคนหนึ่งไปใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งนะคะมันก็ต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายที่จะดำเนินการให้มันผ่านลุล่วงไปด้วยดีนึกออกไหมดังนั้นลองคิดในใจ เข้าใจว่าข่าวช่วงนี้มันทำ

นะคะกล้องจับภาพนู่นนี่นั่นอ่ะปัจจุบันมีกล้องแล้วเนาะเออแต่ว่าเราอาจจะกลายเป็นคนชี้เป้าก็ได้เรายังไม่รู้เรื่องเลยเราแบบว่าเอ้ามาซื้อน้ำเต้าหู้เฉยๆแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนชี้เป้าก็ได้นะแล้วคนนั้นมีการเสียชีวิตขึ้นมานึกภาพสิว่าเราอ่ะจะต้องไปติดคุกฟรีอ่ะเออแล้วถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าอุ้ยทารุณมากเลยเนี่ยมันไอคนที่ไปทำเขาตุยดันทารุณนู่นนี่นั่นแล้วเราแบบโดนไปด้วยอ่ะนึกภาพว่าเราจะต้องไปจำคุกอยู่แล้วเราโดนต้องโทษประหารเนี่ยทั้งที่เราคือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจึงลองวางอารมณ์ของเราก่อนตอนนี้เราต้องใช้สติในการเสพข่าวนะคะวางอารมณ์ของเราลงก่อนแล้วลองพิจารณาซิว่าไหนลองตอบน้องเมย์ซิว่า 100% ในคุกตอนนี้คือผู้กระทำผิด 100% ใช่หรือไม่ลองตอบเล่นๆไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ค่ะตอบในใจก็ได้ว่าในคุกตอนเนี้ยราชทัณฑ์ทั่วประเทศอ่ะมีคนที่กระทำผิดอยู่ในคุก 100% แบบไม่มีสักคนเลยที่ไม่ผิดอ่ะใช่หรือไม่อ่ะลองตอบตัวเองเล่นๆดูเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วดังนั้นนะคะมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะพิพากษาให้ใครสักคนเสียชีวิตหรือว่าพัดพลาเขาออกไปจากโลกใบนี้ถูกไหมเออดังนั้นต้องโทษประหารมันจึงเป็นเรื่องของขั้นตอนของทางราชการเราอาจจะเข้าใจได้ว่าบางคนน่ะทำผิดซ้ำผิดแล้วผิดอีกเข้าคุกแล้วออกมาอีกเข้าแล้วออกอีกกระทำความผิดซ้ำซากไม่มีแววเลยว่าเขาจะเป็นคนดีได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจทุกๆคนมากๆและหนูก็เห็นด้วยมากๆว่าคนนี้ไม่ควรออกมาอยู่ใช้ชีวิตในสังคมด้านนอกเข้าใจมากๆและเห็นด้วยมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโทษประหารมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะมันอาจจะต้องมีผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายจึงบอกว่าทุกครั้งที่เราเสพข่าวอะไรก็ตามจงใช้วิจารณญาณเยอะๆเลยนะคะเราอย่าเพิ่งใช้ความโกรธแค้นซึ่งจริงๆอ่ะความโกรธแค้นมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละเพราะว่ามันเห็นข่าวแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกถูกแล้วการที่เราแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มันถูกต้องที่สุดแล้วน้องเมย์เคยไปถามพระอยู่รูปนึงเป็นพระอยู่ทางภาคเหนือเนาะพอดีว่าวันนั้นไปสอบอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วน้องเมย์ยกมือตั้งคำถามกับพระว่าถ้าเกิดว่าหนูอ่ะเจอพระปฏิบัติไม่ดีเลยเกี่ยวพาราศีสีกาเล่นหูเล่นตาทำตัวไม่น่าเคารพแล้วหนูไม่เคารพพระองค์นี้แบบรูปนี้เลยแล้วหนูรู้สึกแบบด่าในใจด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรมากป้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออในใจหนูอะหนูบาปไหมคะเพราะว่ามีหลายครั้งมากที่หนูอะเจอหนูเป็นผู้หญิงเนาะบางทีหนูไปวัดอะหนูเจอพระที่ทำอาการแบบเนี้ยแล้วหนูรู้สึกหนูไม่โอเคหนูไม่ชอบหนูยังรู้สึกเลยว่าหนูบวชอะหนูทำได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยเออแล้วพระรูปนั้นนะคะที่หนูไปปรึกษาทำสนทนาธรรมด้วยอะพระบอกว่าไม่ผิดเลยที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ผิดเลยที่เรานึกด่าในใจอ่ะไม่ผิดเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าถ้าท่านยังรับรู้ได้อยู่ว่ายังโกรธแค้นในสิ่งที่เสพข่าวแล้วรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ดีเลยเนี่ยแสดงว่าท่านกำลังแยกแยะถูกผิดได้ดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแท้จังเลยอยากทำตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสมัยนี้ยังมีคำพูดเหล่านี้อยู่หรือเปล่าในการสอนนักเรียนหรือสอนเด็กรุ่นใหม่นะคะการเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าคุณเห็นพระปฏิบัติไม่ชอบไม่ดีแต่ยังไปยกมือไหว้อยู่นั่นหมายความว่าคุณเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นน้องเมย์ถึงบอกว่าการที่เราเห็นข่าวคนทำร้ายกันหรือคนไม่ยั้งคิดทะเลาะกันนิดหน่อยก็หยิบอาวุธและทะเลาะกันนิดหน่อยแค่ขับรถปาดหน้ากันนิดหน่อยทำไมไม่คุยกันคุยกันดีๆไม่ได้ก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นมันมีหลายคนมากๆที่แบบแยกแยะได้ซึ่งอันเนี้ยรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มอย่างแท้จริงเจอกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันสุดท้ายแล้วมันก็เคยเห็นปะที่ชาวต่างชาติเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยมาเมืองไทยไม่เคยได้ยินเสียงแตรเลยจริง

0: เคยไปประเทศจีนโอ้โหแตรตลอดเวลาอินเดียไม่ต้องพูดถึงคือตลอดเวลาจริงๆแต่เขาไม่โกรธกันเลยนะเพราะเขารู้สึกว่ามันคือการบอกเตือนกันเนื้อออกไหมมันคือการบีบแบบเตือนอ่ะแบบเอ้ยถอยเขาไปหน่อยเขาไปหน่อยเฮ้ยรบอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ประเทศไทยเงียบมากแต่พอบีบทีหนึ่งเหมือนด่าแล้วมันก็ยิ่งใครบีบยาวๆลากยาวอ่ะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ด่ากันเลยนะเขาอาจจะตกใจนึกออกปะมันแต่ละคนสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจไม่เหมือนกันอ่ะบางทีเจอคนตัดหน้าแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกบีบแต่ยาวเลยปึ๊ดเรียบร้อยวางมวยได้เลยอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะต้องแบบวางอารมณ์ตัวเองลงก่อนพิจารณาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำผิดจริงก็ขอโทษกันก็แค่นั้นก็จบปาดกันไปปาดกันมาก็ไม่เห็นจะต้องหาคนผิดนะบางทีถ้ามันไม่ได้เกิดความเสียหายถ้าเกิดความเสียหายก็เรียกประกันจบไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่เกิดการสูญเสียด้วยดังนั้นอะไรที่ยอมกันได้ก็อย่าไปยอมค่ะล้อเล่น ไม่ใช่ยอมอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรที่มันปลอดภัยกับตัวเองก็ทำแค่นั้นเองอ่ะมาเรียนต่อในช่องเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366รอสายอยู่จ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะจ๊ะพร้อมกับ1สายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ก็กวนเราก็กวนระยองครับผม
2: น้ำผึ้งไหมคะ

0: เอาไอ้อากาศไม่ค่อยไอ้โดนฝนมันเลยครับอากาศไม่ค่อยโด
1: นเนี่ยเราไม่ดูแลสุขภาพแล้วทำไมถึงไปตากฝนได้ล่ะทำอะไรทำไมไม่ยอมเข้าร่ม
0: โอ้ยขับมอเตอร์ไซค์เนาะโอ้มี
1: โอ้ย
0: ไปทำงานก็ต้องโดนฝนโดนฝนบ้างนะครับ
1: ไม่มีที่หลบเลย
0: มีครับแต่ฝนมันมาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องโดนนิดโดนหน่อยครับ
1: น่าเห็นอกเห็นใจปกติเวลาขับรถเนี่ยมันแบบเห็นบ่อยๆนะมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเขาต้องขับรถแล้วไปหลบตามแบบใต้สะพาน
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้ผมอยู่ระยองก็
1: ไม่มีสะพานให้หลบ
0: ไม่ใช่คุณเง่เอาผมก็เนี่ยไปขับแล้วก็ไปรอรถไปรอรถรับส่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ขับนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ไปเยอะแล้ว
1: ขับแบบประมาณสัก100เมตรถึงไหม
0: โอ้ยใกล้อยู่ใกล้อยู่ครับคุณเง่คุณเง่ก็พูดเลย
1: เอาก็พี่บอกว่าขับนิดเดียวหนูซื่อไง
0: โอ้ยครูเมย์ไม่ได้ซื่อหรอกครูเมย์ชอบกวนอ่ะ
1: เอาก็บอกเองว่าขับนิดเดียวเองครับก็นึกว่าแบบบิดไปนิดนึงบึ้นนะถึงแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณ
1: เ
0: มย
1: ์กินข้าวเลยยัง
0: กินแล้วครับ
1: กำลังเห็ดอย่างน้อย
0: มีเรื่องจะโอ้ยหน้าไม้เดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: กูไม่เคยอกหักไหมผมเพิ่งอกหักมาใหม
1: ่ๆ
0: คล้ายๆคล้ายๆว่าประมาณอกหักอ่ะกูไม
1: ่อกหักอันนี้ในที่นี้คือคบกันหรือยัง
0: คล้ายๆว่าจะพูดยังไงดีอ่ะเว้ยคือประมาณไม่ยังไงดีวะกูไม่รู
1: ้เอาใหม่เอาใหม่
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: เริ่มจากว่ารู้จักกับคนนี้มานานกี่ปีแล้วหรือกี่เดือนแล้วหรือกี่วันแล้ว
0: ไม่ใช่กี่ปีเองครับประมาณอย่างว่าประมาณเดือนนึงแล้วก็ให้ใจเขาไปแล้วอ่ะ
1: ก็คือรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เดือนนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าผูกพันเริ่มรู้สึกให้ใจแล้วแหละ
0: ใช่ผมให้ใจเต็มที่เลย
1: เจอกันบ่อยยังเจอกันบ่อยไหมเจอกันบ่อยไหม
0: ก็ไปหาเขาไปหาเขาแทบจะทุกวันครับ
1: ไปหาทุกวันด้วย1เดือนเนี้ยนะ
0: ไม่ใช่ก็คือผมเลิกงานไอ้ผมอ่ะเลิกงานมาแล้วก็ไปหาเขาทํางานเขาทํางานบริการน่ะเอาง่ายๆครับ
1: อ่า
0: ครับ
1: บริการแบบไหน PR หรือว่าเป็นบริการแบบไหน
0: บริการแบบว่าเป็นร้านนะครับร้าน
1: ประมาณนั้นเอาเป็นว่าก็เป็นบริการประมาณนั้นแล้วเราก็รู้จักกับเขาไป1เดือนแล้วก็ไปหาบ่อย
0: ๆ
1: แล้วตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าอกหัก
0: ก็เขาพอไปเจอต่อหน้าต่อตาเลยไปเจอต่อหน้าต่อตาเหรอหรือแบบว่าต้องโอ้ยจะพูดยังไงดีฮะอายออกหน้าไม้ด้วย
1: เราความรักไม่ใช่เรื่องผิดเราก็ไม่แปลกด้วยถ้าเราจะรักใครสักคนถูกไหม
0: ใช่คุณเมย์ใช่
1: แล้ว
0: เพื่อนผมพวกไอ้พวกเพื่อนพวกพี่อะไรก็บอกว่าขอจะพูดได้ไหมเนี่ย
1: อาจจะด้วยอาชีพเขาก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนเขาก็ต้องมีการแบบว่ามีลูกค้าคนอื่นๆมาดูแลมาเอาใจใส่ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องรับให้ได้ในเรื่องนี้
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วในความรู้สึกของเราอกหักเนี่ยหมายถึงว่าเขาไปคบอีกคนนึงแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือเพราะว่าเขามีลูกค้าหลายคน
0: เขาผมก็รู้อยู่นะพี่ผมคงมีเขาก็มีก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่สิพูดไม่ถูกอ่ะครูเมย
1: ์เฮ้ยถ้าพูดไม่ถูกเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนะเราต้องตั้งสติในการเล่าแล้วนะ
0: ตอนนี้แหละครูเมย์ก็คือไปปุ๊บไปผมพาเพื่อนผมไปพาพวกไปเขาก็คือ

0: พูดไม่ถูกพูดไม่ออกเลยก็คือต่อหน้า
1: เอา
0: ต่อหน้าต่อตาเลยเอาง่ายๆผมมีต่อหน้าต่อตาเลยก็คือแบบว่าต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยต่อหน้าต่อตาไม่พูดดีกว่าม
1: ีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อหน้าต่อตาเรา
0: ครับผมประมาณนั้นแหละ
1: มันก็เลยทำให้เราชี้ช้ำกระหล่ำปีไปแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าโอเคแต่ด้วยอาชีพของเขาเขาก็ต้องทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่ครับคุณ
1: ดังนั้นเราก็ต้องรับรู้ว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าบางคนมันแยกได้เนาะเรื่องความสัมพันธ์กับความรักมันแยกกันบางคนเป็นอย่างนั้นนะแล้วสมัยนี้ก็หนูไม่รู้ว่ามันจะแปลกไหมแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนรับไม่ได้แน่นอน
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นคนแบบคาบเกี่ยวนะ
0: ครับแต่อันนี้ก็คือมันเกินไปเกินไปแล้ว
1: ก็เราดันไปเห็นนะก็มันอาชีพเขาน่ะ
0: ผมไม่ได้เห็นน่ะต่อว่าต่อตาเลยนั่งอยู่ที่ชั้นเนี่ยครูเ
1: อาก็เห็นน่ะก็ถือว่าเห็นไงเราก็ต้องทำใจแหละเพราะมันอาชีพเขาต่อให้เขาอยู่กับเราอย่างไรเขาก็ต้องทำอาชีพนี้อยู่ดี
0: ครับผม
1: ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันหาเงินง่าย
0: ครับใช่ครูเมย์อันนี้เรื่องจริง
1: สิ่งที่มันจะไปหยุดเขาได้เลยจริงๆเนี่ยต่อให้มีคนเอาเงินมากองตรงหน้าให้เขาก็ทำอาชีพนี้อยู่ดี
0: ครับใช่
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้จักกับคนที่เขาทำอาชีพแนวเอ็นเตอร์เทนเนาะเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราก็จะเจอเด็กๆแบบนี้เด็กบางคนเด็กกว่าเมย์อีกเด็กกว่าเมย์เป็น10ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ก็พูดตรงๆก็คือแบบว่าก็มีบางคนที่เขาขายเลยอะไรเงี้ยซึ่ง
0: ผมรู
1: ้เมย์ก็ไปเจอเหมือนกันซึ่งเมย์ก็เจอเหมือนกันเวลาร้องเพลงเนี่ยมีแบบเจอบ่อยแบบเวลาเราร้องเพลงเราก็ตกใจเหมือนกัน หนูมองลงไปข้างล่างเราอยู่บนเวทีเราเห็นไง
0: ไม่ครูเมย์แต่คือจริงๆไอ้ที่ผมจะบอกอะแล้วผมไปหลงรักเขาไงไปหลงรักเขาประมาณนั้นแหละ
1: อ่ะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผู้หญิงที่ทำงานด้านนี้สิ่งที่เขาเหนือกว่าคนอื่นคือหนึ่งรูปร่างหน้าตาถูกไหมสองเขามีการเอาใจใส่ปากหวานคุยเก่งฉอเลาะนะคะและเขาก็มีมันด้วยอาชีพเขาถูกฝึกฝนมาดังนั้นเขาจึงจะทำทุกสิ่งทุกอย่างพวกเนี้ยเพื่อให้ได้เงินเขาแยกได้ระหว่างความรักกับเงินผู้หญิงกลุ่มเนี้ยเขาแยกได้เขาต้องการเงินเพื่อไปเลี้ยงชีพไปเลี้ยงครอบครัวเขาไปเลี้ยงอะไรไม่รู้แหละเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านของใครสักคนนึกออกไห
0: ม
1: หนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้ตีค่าว่าเขาแย่นะแต่หนูแค่จะบอกว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้
0: จริงๆครูเมย์ผมก็เข้าใจเหมือนกันก็คือนั่นแหละผมว่าเข้าใจเหมือนที่ว่าครูเมย์พูดมาเลย
1: ดังนั้นจงเข้าใจก่อนว่าด้วยอาชีพของเขามันทำให้เราหลงได้ถูกแล้ว
0: ใช่
1: ถูกแล้ว
0: จริงๆใช
1: ่ไม่ได้ว่านะนักร้องดีเจนักแสดงคนในวงการบันเทิงหรืออะไรก็ตามด้วยอาชีพของพวกเราพวกเราก็ต้องการแฟนคลับต้องการฐานต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีสกิลที่ถูกฝึกมาให้พูดเป็นให้คุยเก่งให้มีเสน่ห์บางอย่างในการดึงดูดดังนั้นคนที่จะเข้ามารักพวกเราอ่ะบอกตรงๆว่าพวกเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแยกได้ระหว่างความรักกับการทำงานดังนั้น คุณพี่ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเปิดขึ้นเราฟังแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ไปเรื่อย
0: ๆฟังทุกวันเลยครูมิ
1: ช่วงนี้จะหมดเวลาแล
0: ้
1: วมาขอเพลงกันดีกว่าขอเพลงกันดีกว่าโอ้เพลงอะไรดีจ๊ะ
0: เพลงนี่แหละเพลงที่เข้ากับผมเลยไอ้ทุยเนี่ยครับ
1: ไอ้ทุยให้ตัวเองเพลงนี้ไม่ต้องมอบให้ใครเลยเนาะมีคนบอกว่าอย่าไปเสียใจผมทำงานเหมือนของพี่นั่นแหละแบบว่าอยู่ด้วยกันต้อง9ปีมีแฟนเขาเคยมีแฟนทำงานแบบนี้อยู่ต้อง9ปีอย่าไปเสียใจ
0: ครับ
1: อุ้ยเขา9ปีเลยนะ
0: คร
1: ับแรงอยู่นะนี่แล้วก็มีคนบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบเจออะไรแบบนี้บ้างในชีวิตเป็นสีสันนะคะแสดงว่าครั้งนี้ที่เราเคยอกหักดังนั้นแปลว่าเรายังมีหัวใจเรายังรักคนเป็น
0: มันได้เชิงอกหักอะโ
1: อ
0: เ
1: คมันเสียใจแหละ
0: นิดนึงครูเมย์นิดนึง
1: มาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยแล้ว
0: ครูเมย์นำเลย
1: เลยเหรอนำไปไกล
0: ระยอง
1: โอเคโอเคโอเคน้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห
0: ์สูตรกวางตุ้งตรา

0: ของแพงราศี
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราไอ้อัยราอ่ะ
1: อัยรา
0: ไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮะ
0: อัยราอ่ะฮะ
1: มีคุณพี่น้ำแข็งบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะนั่นแหละดีที่สุดแล้วจบหมดเวลาแบบก็คือเอาจริงๆมันก็คือเริ่มไวจบไวดีกว่านี่รู้ตัวไวนะเนี่ยแค่เดือนเดียว
0: เขาเรียกว่าเออผมก็ด้านนั้นแหละไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเนาะโตแล้ว
1: เออหนูก็เคยมีแฟนแล้วก็โดนนอกใจหนูก็เคยโง่ต้องนานเหมือนกัน
0: ครูเมย์ก็รุ่นน้องผมแค่ปี2ปีเลย
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเรามันเคยเจออยู่แล้วนะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเรายังมีหัวใจอยู
0: ่ใช่
1: เนาะรักคนอื่นเป็นรักอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะ
0: ไม่รักพ่อรักอีรักแม่กับรักน้องนี่แหละร
1: ัก
0: แม่รักน้องรักตัวเอง
1: แต่ก็ต้องรักตัวเองเยอะๆรักให้มากๆโอเค
0: ครับ
1: ได้เลยขอบคุณที่โทรมาค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะมีคนบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยเจอเหมือนกันเลยเยอะมากเลยจริงเหรออุ้ยนี่คุณผู้ฟังของน้องเมย์นี่คือไปตกหลุมรัก PR ร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว้าวอุ้ยน้องๆเขาหาเงินเก่งนะจ๊ะเราก็ต้องรู้จักใช้เงินประหยัดเงินด้วยแบ่งเงินให้เป็นเหมือนทำบุญอะเออเวลาเราจะทำบุญเราก็ต้องแบ่งเงินใช่ไหมส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้เดินทางส่วนหนึ่งเอาไว้ทำบุญส่วนหนึ่งเอาไว้ไปเที่ยวส่วนมืออ่ะเราก็ต้องแบบรู้จักแบ่งสรรปันส่วนนึกออกไหมแล้วถ้ามันเกินกว่าลิมิตที่เราจะไหวอ่ะก็จงรู้จักคำว่าทางสายกลางนะคะรู้จักคำว่าพอนะเพราะว่าเอาจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยมันเจออยู่แล้วบางทีมันไปร้องแบบว่างานผู้ยงผู้ใหญ่เงี้ยมันเจออยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจ๊ะอกหักเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะมาไอ้ทุยนะคะวงแอลกอฮอล์วันนี้แนะนำมาโดยพี่โกโก้จากระยองนะโอ้แต่ระยองนี่ก็ร้านเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: ี่ภาพสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จอคิวฮิตนะคะจบไปแล้วนะคะบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากคณะขวัญใจนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชีวินโกมันทัศน์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคณะขวัญใจนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณ

ารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงวันนี้มาแบบให้กำลังใจสำหรับคนที่อกหักเออคุณชัยรัตน์บอกว่าก็ระยองมารายงานตัวค่ะเมื่อกี้พี่โอ๊ตเขาบอกว่าคนอกหักไงก็เป็นกำลังใจให้ก็เลยจัดผลงานเพลงนี้ให้นะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดานะคะและอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: ไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมทิชานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตเคนเนตนะคะมารออยู่แล้วในวันนี้นะคะอ่ะอัปเดตยางแผ่นดิบกันหน่อยนะจ๊ะราคายางวันนี้นะคะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้กิโลกรัมละ81.50 บาทครองแงะ82 บาทจังหวัดตรัง83 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี83 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.30 บาทยางลูกขุนนะคะ87.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย64.50 บาทและน้ำยาง73 บาทนั่นเองค่ะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงไรอันด้วยนะกลางดาวนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังอยู่จากพี่อัญชรีนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีไปยังผมก็อกหักรักเธอข้างเดียวเหมือนกันครับเย้มีเพื่อนนะคะมีคนบอกว่าขอเพลงดาวประดับใจวันนั้นน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเองพี่กว้างนะมันซ้ำเปิดไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตมอบความสุขแบบว่ารัวๆนะเพราะว่าดูตอนนี้พี่โอ๊ตสดชื่นมากๆเลยพร้อมมากๆสำหรับการทำงานในตอนนี้อ่ะนะคะทิ้งท้ายเอาไว้มีแนะนำเข้ามาด้วยนะกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นไหมคะพี่โอ๊ตตอนนี้เห็นแต่ฝ้าเพดานแล้วก็แอร์ช่ำๆนะพร้อมนอนมากเออนะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสียความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามงานเพลงครับต้อนรับมาสู่ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงอีกหนึ่งค่ำคืน2นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาครับบน FM 98 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับที่หมุนมาฟังคลื่น95กันอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท. MCOT Radio Network ครับส่งสัญญาณขยายความสุขนะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านทาง MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะหลายพื้นที่ก็บอกว่าน้องโอ๊ตฝนตกครับผมนี่นะโอ้พอน้องโอ๊ตมาฝนตกเลยครับผมพี่นอกสวัสดีกันครับผมล่วงนอกบอกว่ามาถึงแล้วส่วนแม่น้องโอ๊ตฝนตกใส่แล้วแล่นกำลังแล่นเลยแล่นแปลว่าวิ่งนะคุณผู้ฟังนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับตี 2:15 นาที3งานเพลงเมื่อสักครู่กับฮิตมาราธอนก็มาแบบว่าแนวภารตะเพราะว่าต่อเนื่องจากน้องเมธิชาน้องเมย์บอกว่าโอ้ยิ่งดึกเนี่ยน้องยิ่งคึกพี่โอ๊ตเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนี่หนูอยากจะวิ่งก็เปิดไปด้วยสาวนาคอยคู่เนาะก็มอบให้คุณสรันนะจากชุมพรด้วยฝากไว้ทางหลังใหม่ช่วงน้องเมย์นะครับต่อด้วยเพลงที่2ชมนางยอดรักสลักใจและปิดท้ายด้วยจะมาไหมหนองานจากน้องเปาวลีพรพิมลเพลงนี้ถูกแนะนำมาทางหลังใหม่นะครับกระซิบข้างหูเลยบอกว่าพี่โอ๊ตค่ะหนูชื่อติชาค่ะอยากฟังเพลงนี้ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงหน้าตะแคงหงายแล้วโอ้ยนี่หนูกายหน้าผากเลยคิดว่าจะมาไม่น้อเนื้อคู่ของหนูนี่ก็เลยฝากเข้ามานะฮะทางหลังใหม่สำเร็จครับกับฮิตมาราธอนส่วนช่องทางการขอเพลงครับผมหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ฟังเพลงนี้ต่อนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ถูกแนะนำมาจากพี่ยาอ่อนนุชและพี่ตายบอกว่าคืนนี้จะไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะนอนสัก8โมงเช้าเพราะว่า8โมงเช้าวันอังคารลงเสียงนางครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาด่วนๆนะจ๊ะ

หลงเสียงแดงครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์1สายทำไมโทรเพิ่มเติมได้นะครับคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ทักทายทาง Facebook Live สดสักหน่อยเนาะมีพี่สาวเหนือสุมาลาครับทักทายด้วยนะฝากเพลงรักร้างราดรีเวอร์ชั่นพิเศษของพี่เต๋าและน้องต้นข้าวส่วนพี่นกนี่แล้วก็บังปลานะครับบอกว่าไม่นอนที่ตื่นมาเตรียมใกล้ทอดแล้วนี่พอคาเนี่ยวไกคลองจันแฟตคลองจันกรุงเทพนี่เองนะขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บาวีส่วนคุณพี่นิกหนุ่มเมืองคอนถมเนี่ยนะขอเพลงแฟนใครไม่รู้AI เนาะพี่แมวซาบอกว่าคอยน้องคอยน้องใต้ต้นกระโดนหน่อยน้องโอ๊ตขาคุณจารุวรรณสวัสดีด้วยคุณสุชาวดีบอกว่ามาแล้วค่ะกำลังวิ่งฝนเลยค่ะตอนนี้แม่กลายเป็นพี่นักวิ่งเฉยเลยวิ่งหนีน้องฝนนะทางภาคใต้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงมันใหญ่ช่วงนี้นะครับหลายภูมิภาคเนาะก็ทางภาคเหนือนี่ก็เฝ้าระวังเรื่องราวของน้ำใช่ไหมส่วนทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนกระหน่ำกันเลยทีเดียวรำวงให้ก่อนรำวงให้ก่อน2:21 น. 1สายหน้าไมค์เพิ่มเติมด่วนๆนะครับผม02-248-1366

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจครับหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ขอบพระคุณที่ถือสายรอนะครับเรียนสายอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ย
2: ช่างรถอุบลครับผม
1: โอ้เลิกงานหรือยังครับเนี่ย
2: ยังไม่เลิกครับผม
1: เฮ้ยจริงเหรอพี่
2: ครับผมบางทีก็ทำถึงสว่างนู่นครับ

0: โอ้ยก็เปิดวิทยุฟัง
1: เป็นช่างเอเล็กทรอนิกส์ครับผม
0: อ๋อก็ดึกๆแบบนี้ก็ฟังวิทยุเป็นเพื่อนกันไปคลอๆกันไป
1: ผมฟังทุกวันครับ
0: อ๋อฟังทุกวันเลยนะแล้วงาน
1: ด้วยบางวันไม่มีงานก็นอนไวหน่อยครับผมแล้วฟังอยู่ครับ
0: ครับพี่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นกำลังใจเนี่ย
1: อยากมีกำลังใจต่อสู้ก็เลยขอเพลงขอกำลังใจครับของ
0: หนูเล็กกากาใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผมใช่ครับ
0: เพลงนี้ได้เลยได้เลยแหมช่วงนี้พูด
1: ขอบอกให้เอง
0: ครับพี่
1: ช่างใจเลยนะครับผม
0: ช่างอะไรนะ
1: ขอเพลงขอกำลังใจนี่ขอบอกให้ช่างไก่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกเพียงทุกสายครับผม
0: ครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกช่างไก่ไหมฮะ
1: ก็บอกว่าถ้าฟังอยู่แต่ว่าเขาไม่ฟังหรอกแต่ว่าถ้าฟังอยู่ก็รักมากอยู่นะครับผมเป็นพี่น้องเขาเป็นช่างยนต์นะครับ
0: อ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่ไหมพี่
1: ครับผมครับผมนะผมอยู่ตำบลหัวเรือนี่ครับผมเปิดอู่แล้วครับ
0: อ๋อแล้วเขาช่างไก่นี่อยู่แถวไหนพี่ใกล้ๆกันไหม
1: ใกล้ๆกันครับผม
0: นี่ก็นะเป็นพักพวกกันมันก็แบบว่าอยากให้เขามีกำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะพี่นะใช่ไหม
1: ครับผมเพราะว่าเขาเป็นช่างยนต์แล้วก็ช่างไฟสายผมก็ทำระบบไฟเขาก็ทำระบบไฟแต่ว่าเขาทำเก่งแต่เครื่องแต่ไฟเขายังไม่เก่งนะครับ
0: แล้วเราต้องไปสอนไปคอยแนะนำเขาไหมเนี่ยไปคอยเสริม
1: ครับผมเพราะว่าเขาแบบเป็นพี่น้องกันด้วยกับผมครับผม
0: โอ้โหนี่สุดยอดเป็นแบบว่าพึ่งพาอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะพี่นะ
1: ผมทำตั้งแต่ปี38อยู่อ่อนนุชกรุงเทพครับผม
0: อ๋อหนูประสบการณ์งานค่อนข้างจะยาวนานใช่ไหมโอ้ดีจังดีจัง
1: พี่น้องไม่สบายใจผมเลยไปกินยาจิตเวชครับผม20ปีแล้วครับ
0: แต่ตอนนี้ก็โดยรวมก็ปกติคงที่นะพี่นะ
1: ครับผม
0: ดีแล้วดีแล้วนะอ่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเดี๋ยวมอบเพลงนี้ให้นะ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะก็ดึกๆแบบนี้อย่างที่ช่างรถจากหนุ่มอุบลเนี่ยนะฮะบอกกล่าวเข้ามาก็ขอเพลงเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างนี่ได้ฟังกันแล้วก็มอบให้คนที่มีความรู้สึกดีๆเป็นพันธมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคอยส่งเสริมนะอย่างที่พี่เขาบอกไปอ่ะเดี๋ยวมอบให้แล้วกันขอกำลังใจหนูเล็กกากะได้ฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์เป็นลูกชายนะครับของพี่หนูเล็กนั่นแหละนะกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจแบบนี้ครับได้ฮิวใจจริงๆกับถึงสายหน้าใหม่ในช่วง 2:30 แบบนี้ขอบคุณครับยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เข้าสู่ช่วงมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีหนุ่มบางกะปิครับลูกพี่เอกของผมบอกว่าฟังอยู่แหมเมื่อวันศุกร์นี่ดองเพลงผมนะลูกพี่โอ๊ตนะวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเพลงสักหน่อยนี่จัดเสิร์ฟให้นิดนึงของพี่ต้าตจว.แผ่นดินไหวในใจอ้ายขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่นสดๆนะลูกพี่เอกนะ
2: คนไหนที่อกหักมาบ้างเนาะขอบคุณมากครับ

0: ว่าทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยลำปางเนี่ย
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ถคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีย
2: ังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับตี 2:49 นาทีกับ FM 95ก็ทักทายทั่วทั้งประเทศหลายพื้นที่ก็บอกว่านี่มานั่งกินข้าวแล้วเพราะว่าฝนตกไส้แล้วดูทางภาคใต้สักหน่อยนะฮะณขณะนี้บนเว็บไซต์

0: นี่ก็โอ้ฝั่งแถวแถวจังหวัดตรังเนาะมีบ้านมะนังก็กระหน่ำกันอยู่ด้วยฝั่งสิเกาเอยครองพลนะแถวแถวภูเก็ตกระบี่พังงานี่นี่แล้วก็มีคลองกุนนี่ก็กระหน่ำนะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนกันอยู่พังงากระบี่ตะกั่วป่าก็ได้รับผลกระทบกันอยู่นะส่วนทางภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันนะครับผม101เอ่ยนี่แล้วก็มีแถวแถวจังหวัดอะไรนะฝั่งโน้นอำนาจเจริญนี่ก็ฝนกระหน่ำนะครับก็ริมแถวแถวประเทศสปป.ลาวด้วยส่วนทางภาคกลางอีสานอีสานนครราชสีมาก็ตกหนักเหมือนกันนะวันนี้ค่ำคืนนี้ค่อนข้างจะมีฝนแทบจะทั่วทั้งประเทศส่วนทางภาคเหนือก็ประปรายบริเวณเหนือตอนบนสุดๆเลยนะครับอ่ะมาช่วงนี้ตี 2:50 นาทีมาอาบน้ำสักหน่อยดีกว่าใครอยากล้างหน้าให้สดชื่นแนะนำสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรคุณผู้ฟังมีชื่อว่าสุขสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากว่ามากกว่า23ชนิดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกครับใช้ได้ทั่วร่างกายเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าเอาไปสระผมก็ยังได้ครับสบู่นี้นะครับสุขสกินสบู่สมุนไพรเนี่ยเป็นสูตรเย็นทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยตัวนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้ด้วยนะครับเพราะว่ากลางวันเนาะเดี๋ยวแดดเอ่ยเดี๋ยวฝนเอ่ยมันก็เหงื่อดังนั้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันที่อยากจะแนะนำนะครับโปรโมชั่นดีๆครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองนี่พร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นคุณผู้ฟังแพ็คใหญ่เลยทีเดียวนะครับราคาเพียง999บาทครับเน้นย้ำอีกสักรอบโปรนี้มีอะไรบ้างโปรพิเศษครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะ3แพ็คเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนี่คุณได้ไป3แพ็คเลยนะแถมฟรีมีอะไรบ้างของแถมครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรเนี่ย8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับก็โอ้ได้ไปค่อนข้างเซตใหญ่เลยทีเดียวในราคา999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากคุณสนใจสั่งซื้อสุขสกินสบู่สมุนไพรเซตนี้นะครับโทรได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ครับ02-114-3990หรือคุณจะแอดไลน์ไปสอบถามไปสั่งซื้อก็ได้เช่นกันครับค้นหาเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนนี่@shopmania ครับผม @shopmania นะก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อกันได้เลยโปรนี้999บาทนะครับสบู่สมุนไพรสุขสกินอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันสักหน่อยกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอขอบคุณครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ถึงท้ายกับงานจากทอมนันดีแล้วกันคลึกครื้นกันสักนิดนึงขันหมากคนจนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิร์ธคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: 3นาฬิกากับอีก2นาทีครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วนะบน FM กัสพาลุกทุ่งมหานครตอนนี้อ่ะสวัสดีครับพี่สายันครับ
3: ครับผม
2: ครับผมยังไม่หลับนะพี่นะ
3: ครับผมชอบฟังช่วงนี้นะครับเพราะว่าได้อรรถรสของเพลงนะครับ
2: นี่เพราะว่ารู้สึกว่าจะเหมือนแนะนำมาตั้งแต่ช่วงน้องเมย์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเพลงนี
3: ้ครับผมก็หลุดไปช่วงน้องเมย์นะครับ
2: ผมก็จริงๆเนี่ยผมจะหาจังหวะเปิดให้อยู่แต่ได้พาเรทก็ขออนุญาตเลือกพี่สายันเป็นเจ้าของพาเรทชุดนี้ไปเลยนะแนะนำเพลงอะไรไว้พี่
3: เฝ้าไข้ใกล้เตียงครับ
2: เฝ้าไข้ใกล้เตียงของพี่เป้าสายันนะครับผม
3: ครับผม
2: แม่แล้วอากาศเป็นไงบ้างฮะนครพนมมีฝนอากาศเย็นร้อนไหม
3: มีฝนปล่อยๆครับ
2: ปล่อยๆเหมือนกันเหรอฝั่งนั้น
3: ครับผม
2: โอ้นี่เห็นแบบหลายท่านคอมเมนต์มาแชร์กันฝนตกฝนกระหน่ำกันนะอ่ะยังไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วพี่สายันเพลงนี้มอบให้ใครครับพี่เฝ้าไข้ใกล้เตียง
3: มอบให้ครับแฟนที่อยู่ปัตตานีนะครับ
2: ที่
3: เที่ยวเพราะว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ความก่อขึ้นมาอยู่ในความพนมนะครับ
2: นี่นะได้เลยเดี๋ยวมอบให้เนาะแล้วปกตินอนกี่โมงครับเนี่ยพี่สายัน
3: ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มผมก็จะหลับแต่ว่าผมจะลุกขึ้นมาฟังเพลงช่วงนึงนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้โทรมา
2: ได้เลยได้เลยนะ
3: เพราะว่าถ้าฟังเพลงช่วงนี้มันจะได้ลดแต่การฟังเพลงนะ
2: แบบนอนชิวๆนอนสบายสบาย
3: ไม่มีเสียงรบกวน
2: อ๋อก็จริงก็จริงใช่พี่นะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันแต่ก่อนวางสายเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สายันผมขออนุญาตพูดนำนะครับทีละท่อนทีละท่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไร

0: ไอก็อะไรฮะ
1: และไอไอยาราอาห่า
0: และไอไอยาราอาห่าร
1: สชาติรสชาติดีดี
0: อะไรนะครับ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห่า
0: อารยาอาห่า
1: ไอยาราอาห่านะพี่นะอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่นะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับครับผมครับ
1: นี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากจังหวัดนครพนมทางหลังใหม่ก็เพิ่มเติมมาอีกหลายท่านนะสวัสดีไปถึงสาวนครศรีธรรมราชครับพี่หนูพินมีคุณแม่กอบกุลตื่นแล้วเนาะตีสามนี่ฝากเพลงเรียบร้อยแล้วด้วยคุณพี่สมชายจากสุรินทร์ด้วยนะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมาฟังเพลงกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นขบวนพาเหรดจากที่พี่สายันนครพนมฝากไว้นะครับเพลงพี่เป้าสายันด้วยเฝ้าไข้ใกล้เตียง

0: างคู่ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่านี่รักแท้มันเป็นแบบไหนแต่บางคนก็ยังคงที่จะต้องเดินหากันต่อไปนะสู้ๆแล้วกันครับผม4เพลงนี่ไล่เรียงมาเรื่องราวของความรักค่อนข้างจะหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคเจอเรื่องราวสถานการณ์ยังไงบางคนก็ต้องสู้กันนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เรารักคนที่เราหวงแหนเนี่ยเขาได้เจอแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ต้องการสมหวังนั่นเองเนาะเปิดมาด้วยเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญาสังนางมนต์สิทธิ์คำสร้อยกำลังใจในแววตาไหมพี่รมพรครับและปิดท้ายด้วยวันที่ได้คำตอบงานจากมีตราอินทิรา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: แต่มีบางคนนะครับยังคงที่จะแม่ต้องเลียแผลรักษาแผลเพราะความรักบางคนเนี่ยมันก็เหมือนรอยสิวนะพอเกิดขึ้นเราก็คันไม้คันมืออยากจะบีบพอบีบสิวออกปุ๊บกลายเป็นแผลเป็นรักษากันต่อแต่เพลงนี้จากเอ้ยจินนะฮะต้นฉบับเลยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากทางไลฟ์สดครับแผลใหม่

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: เข้าสู่จอคิวิตกันต่อครับผมในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับงั้นมาจากน้องอ้นพานุวัฒน์ครับเพลงนี้ชื่อว่าฝ้ายเปลี่ยนสี

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: มาหุงข้าวครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชวินไปกับพันช์วรการสัปดาห์นี้ก็ยังคงที่กับฮิตที่1นะครับคุณฟัง1ซิงเกิลครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอปรอยคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอปรอยคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

0: เล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี สัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: อสคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: จากพี่นางสิริพรอภัยพงษ์ครับเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อกับเวลา 3:55 นาทีนะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ฟังเพลงช้าๆกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สด LTM FM 95ขอคืนครับจาก Boy Scout โอ้เพลงนี้ประมาณปี2530 30เท่าไหร่นะ35ได้นะ

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ตคณิต
1: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนะครับตอนนี้4นาฬิกากับอีก2นาทีก็ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อให้กับพี่ศรีพี่ดงนะมาทักทายกันสักนิดนึงครับทาง Facebook ไลฟ์สดยังคงมีคุณฟังหลายท่านคอมเมนต์มาบอกต่อเนาะแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวของอากาศฟ้าฝนหลายพื้นที่จังหวัดตรังหลายพื้นที่ก็ฝนตกกันนะบางพื้นที่นี่ตกใส่ยางเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณดวงเดือนนะครับตื่นนอนมาตั้งแต่ช่วงตีสามคุณรุจิราทักทายด้วยนะแวะมาฟังเพลงกันส่วนสาวเมืองตรังเนาะพี่สมจิตนี่บอกว่าแถวบ้านพี่ไม่ตกค่ะอำเภออะไรพี่เพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะคุณอัมพรสวัสดีนะครับพี่จรัสก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันตั้งแต่นู่นแล้วนะช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะพี่ล่าสวัสดีด้วยนะครับ Good morning ฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบดิตพี่ละไอบอกว่าขอตัวไปหุงข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานเช้าค่ะฟังทางวิทยุต่ออ่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จก็ไปหุงข้าวเหมือนกันคุณสุบาราบอกว่าใครที่อกหักฟังเพลงนี้คงจะโดนใจเมื่อสักครู่ขอคืนของบอยสเกลเนาะยายออสสัญญาณครับบอกว่าทักทายทุกเสียงทุกสายจากระยองชัดเจนนี่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะดีเจคะฝากเพลงของไรอันกัดบัณฑิตด้วยนะแล้วก็คุณสุจากฮอลแลนด์นี่บอกว่าอยู่ฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้มานั่งเฝ้าดีเจนิดนึงกลัวดีเจจะหลับในเห็นแบบว่ามึนๆอื่นๆแล้วนะใช่พี่อื่นแล้วจริงๆไม่ได้นอนเตรียมไว้เพราะลูกพี่เพชรเขาติดภารกิจส่วนตัวอยู่นะผมก็แวะมาทำหน้าที่กันต่อบน FM กาซาเปิดเพลงเน้นเปิดเพลงเลยนะคุณหมิวมู่คอมเมนต์หายแล้วอ่านไม่ทันนะพี่นะขออภัยด้วยบอกว่าเมื่อสักครู่พูดกลางพูดใต้ก็เลยแวะมาดูนิดนึงนะครับผมเป็นคนเด็กปัตตาลุงนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณสุทัศน์นะคุณสว่างบุญรอดถ้าคอมเมนต์ไหนผมข้ามไปกราบขออภัยจริงๆเมื่อสักครู่มันไปแล้วนะไปไวมากเลยคุณสุทัศน์นี่บอกว่าจุฬาพรไม่ตกทีครับน้องโอ๊ตครับคุณหนูเพียนบอกว่าไม่ตกทีเหมือนกันนะไม่ตกยังไม่ตกฝนไม่ตกเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากชาเชิงซาฉะเชิงเซาคุณมอร์นิ่งด้วยครับผมคุณพรชัยรัตนาอรุณสวัสดิ์นะพี่แดงนี่ก็ยังคงอยู่นะพี่แดงผิวมณีนี่อยู่เป็นเพื่อนกับลูกทุ่งมหานครตลอดเลยไม่ว่าจะช่วงนักจัดรายการท่านใดถ้าเขาสะดวกนี่ก็แวะมาทักทายขอบคุณด้วยนะพี่แดงนะคุณพี่จรูนจากจังหวัดตากมอร์นิ่งครับพี่จะสวัสดีด้วยนะครับผมนานๆ

0: มาเจอช่วงตีสี่นะพี่นะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณพี่แดงนี่บอกว่าคนอกหักต้องพักบ้านนี้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ถ้าผมไม่ลืมนะพี่นะมีใครอีกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตไล่คอมเมนต์ไปเรื่อยๆพี่นุมันดายังคงอยู่ครับบอกว่าภูเก็ตฟ้าคะนองใช่แล้วนะครับดูจากแมปเรดาร์ฟ้าฝนบนเว็บไซต์ก็กระหน่ำเลยทีเดียวเนาะพ่อเคียงไม่ใช่พ่อค้าเคียงหมูมงคลนี่บอกว่าหมูสดไทยช่วยไทยเปิดเคียงแล้วครับพี่น้องครับพี่มงคลนะขอบคุณด้วยมีหลายท่านก็แวะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันพี่จรูนขอเพลงรักจังที่บางปะกงเนาะพี่เนาะมาระหว่างที่รอหลายท่านแวะมาทางไลฟ์สดเดี๋ยวทยอยทักทายกันไปนะเดี๋ยวฟังเพลงต่อกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องก่อน
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เช้ามืดแบบนี้ดอกงิ้วบานหรือเปล่าอันนี้อย่าบานเนาะไม่อยากจะปีนต้นงิ้วเหมือนกันแต่ฟังเพลงพี่แจ็คแล้วแม่ฟ้าสลัวๆเอ๊ะนั่นเมียใคร

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แหมมาเพลงคู่แบบนี้เปิดวันอังคารหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะเพลงที่จบไปครับงานจากคุณธนพลร้องคู่ไว้กับแมงป่อชนิชาพี่เลี้ยงไก่น้องเลี้ยงกุ้งเลยก่อนนั้นงานจากพี่เอกชัยศรีวิชัยครับได้ร้องคู่ไว้กับคุณจันทราธีระวันชื่อเพลงว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาบัวในช่วงนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สี่นาฬิกา21นาทีนะครับหลายท่านก็แวะมาคอมเมนต์อรุณสวัสดิ์กันเนาะขอบพระคุณด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีไปถึงคุณพีพันนี่กันครับผมคุณยายพอเพียงกู๊ดมอร์นิ่งนะครับผมคุณยายพอเพียงแวะมาแล้วน้องทิพย์สุดายังคงอยู่นะหลับหลับตื่นตื่นสลับสับเปลี่ยนกันคอมเมนต์คุณดวงเดือนบอกว่ากลัวมดจะกัดค่ะหวานเกินนี่คุณยายออดสามย่านทั้งไทยด้วยนะจากระยองนี่แล้วก็บอกว่าขอตัวก่อนนะครับไปเปิดร้านแต่ก็อย่าลืมค่ะเพลงน้องนันอนันต์นะไม่ลืมครับแม่นะคุณแม่เพ็ญศรีศาสตร์อรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งคนครับคุณจิตตะวันแวะมาแล้วบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะน้องโอ๊ตรวมไปถึงชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศจากใจ FC น้องเพชรคทาวุฒิค่ะนะและมีคุณบรรเทาก็ตื่นเรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์ด้วยครับคุณพี่บรรเทาวันนี้เช้านี้เช้ามืดเจอกันอีกหนึ่งวันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามปกติเจอกับพี่เพชรพุ่มพวงตามปกติกันละมาฟังเพลงกันต่อนะครับผมเพลงนี้ก็หยิบยกมาทางไลฟ์สดแนะนำเข้ามานะงานใหม่จากพี่กุ้งสุทธิราชครับได้ฟิชริ่งไว้กับน็อตทอยได้หยิบยกทำนองเพลงพื้นบ้านมาทำเรนเพลงนี้ด้วยนะฮะเพลงว่าชื่อว่างานวัดบ้านเราครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เข้าสู่มหานคร Family นะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มหานคร
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: มาสู่ช่วงเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับหลายคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านกันสักนิดนึงนะทักทายกันตอนนี้4:32 นหลายบ้านนาฬิกาปลุกแล้วแล้วก็หลายคนอาจจะเริ่มสะดวกแวะมาทักทายอรุณสวัสดิ์ชาวลูกทุ่งมหานครกันสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่วันอังคารแล้วเนาะลุงวีจากเชียงรายครับบอกว่าลุงวีบ้านลุงเนี่ยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยส่วนป้าเก่งสาวเมืองระยองอรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งคนครับผมคนขยันของผมนะพี่จารัตก็ยังอยู่คุณสุตารัสนี่บอกว่าคิดถึงพี่เพชรค่ะเพชรหายเพชรหายเพชรอยู่ไหนนี่สุตารัสใจจะขาดแล้วล่วงแกนจุฬาพรกันครับผมทักทายนะขออนุญาตแหลงใต้สักนิดนึงมีจากนครศรีธรรมราชก็บอกว่าวัดดีครับล่วงโอ๊ตสวัสดีครับล่วงแกนนะนี่เรียกหลวงไม่รู้ว่าแกนับถือศาสนาอะไรอรุณสวัสดิ์คุณวิเชียนครับผู้ใหญ่วันมาแล้วอรุณสวัสดิ์ด้วยครับผู้ใหญ่วันมีคุณสุตารัตน์ขอเพลงเหมือนวิวาของเจฟโอ้โหนะแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่เพชรค่ะเพชรออนทัวร์เหลือเกินนะคะเห็นไปเที่ยวทะเลอยู่นะเห็นสตอรี่ลงไอจงไอจีอยู่นะคุณหนุ่มบรรดาครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารสีชมพูแต่หัวใจของบางนี่สีอะไรครับอันนี้คำถามนะบางนะมีชื่อเฟซผู้ดีที่ราบสูงอรุณสวัสดิ์ด้วยครับมีคุณออนนิชานะบอกว่าเลิฟดีเจส่งจะส่งช่วงพี่เพชรหรือเปล่าพอดีวันนี้พี่เพชรไม่มาพี่แมมโพไว้ครับบอกว่านี่ตื่นมาคนโกปีชวนน้องโอ๊ตกินปลาต้องโกก็ไม่กินสักทีนะดีเจไม่เดินออกจากห้องส่งสักทีแล้วบอกว่าเปิดดังเทือนหลาดเลยตอนนี้นะคอมเมนต์หายอ่านไม่ทันมีอะไรอีกเอ่ยคุณสุจิรัตน์นะมีคุณพี่สมศักดิ์ครับผมคุณพี่สมศักดิ์แก้วลอยมาโอ้เงินลอยมานะแล้วก็มีผู้ใหญ่วันนี่จากสุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนตกครับผมสุราษฎร์คุณวิเชียรจากชลบุรีสาวสวยเลยนะขออนุญาตส่งเฟซนิดหนึ่งคุณพี่บรรเทาบอกว่าน้องโอ๊ตแหลงใต้ก็น่ารักมากค่ะขอบพระคุณด้วยนะครับผมปกติก็ขออนุญาตนะเพราะว่าพอมาช่วงดึกๆเช้ามืดแบบนี้ขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนคำภาษานิดหนึ่งนะคุณบรรเทาบอกว่ารอฟังเพลงออกกำลังกายโจ๊ะโจ๊ะจากน้องโอ๊ตค่ะคุณพี่บุญเรียนทักทายด้วยมอร์นิ่งครับผมคุณสุตารัตน์ก็ได้คิด

ถึงพี่โอ๊ตขอบคุณด้วยครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เพชรกลับมาปกติแล้วคุณสุตารัตน์มาขอเพลงพี่เพชรได้เต็มที่เลยนะมาแบบว่าปูเสือรอเปิดเฟซคอมเมนต์เลยตั้งแต่ตีสองคุณสว่างบุญรอดบอกว่ายังอยู่ค่ะขอบพระคุณด้วยนะพี่นะมีใครอีกเอ่ยมีใครอีกเอ่ยคุณมงคลนี่ราดยางหมดแล้วครับนะฝนตกใช่ไหมหลายพื้นที่

ปลายบ้างบางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเป็นริมฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่เนาะพี่เต๊ะไคนินครับผมนะอรุณสวัสดิ์อีก1วันวันนี้เจอกันกับผมโอ๊ตคณิต move มาทาง SMS เพิ่มเติมนิดนึงจากไอ้กว้างสกลนครนี่บอกว่าสู้ๆครับน้องโอ๊ตครับฝากเพลงไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์สักนิดนึงนะเช้าๆแบบนี้สักสักไม่ใช่สักกรึบสักแอลกอฮอล์นึงชื่อวงนะพี่ย่าครับผมเศร้าสวยจะยาสวัสดีครับผมนี่บอกว่าดีใจจังที่ฝนตกอารอยนี่บางคนตกหลัดยางนะพี่ย่านะเมาเพลินละตอนนี้36นาทีเดี๋ยวเปิดเพลงไม่ทันเพลงนี้แหมผมชอบพาคนฟังไปฟังเพลงลาวบ่อยเนาะไม่เพลงนี้ผมชอบส่วนตัวนะฮงอายชิดตายว่าเพลงน่ารักสดใสเพลงคู่ครับจากฝั่งสปป.ลาวเพลงนี้ดังมาก

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: สี่นาฬิกา51นาทีกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดเช้าตรู่แบบนี้หลายท่านเลยที่แวะกันมาทักทายสวัสดียามเช้าทาง Facebook LTM FM 95เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตส่งต่อให้รายการถัดไปกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมจอยร่วมสนุกแล้วก็รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวส่งต่อและรับฟังกันต่อครับกับพี่ศรีศิวิไลสมทรงและพี่ดงจามรกิจสวภาคในรายการถัดไปวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิต
3: มหานครซูเปอร์ฮิต
2: ก็เป็นซิงเกิลที่ถูกแนะนำมาทาง SMS แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันกับผมครับช่วงเย็นวันอังคารเนาะ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มใครที่อยากจะมาร่วมขอเพลงฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็มาร่วมเล่นเกมเนี่ยนะครับช่วงผมมันมีเกมแจกของรางวัลด้วยนะนี่เดือนใหม่นี่อะไรใหม่ๆเยอะเลยยังไงก็ติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกับไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะ5:14 นเช้าวันอังคารที่4 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอโน่งนะคะคุณจามอนกิจสวภาคแป๊บหนึ่งนะคะมาทักทายชาวเฟซก่อนเนาะที่เข้ามาพี่อานิชคงประพันธ์พี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองพี่ทิพย์คงก้องเหรอคะเดี๋ยวนะหรือสัญญาถ้าไม่ผิดนะก้องแพลวเพชรใช่ไหมคงหรือก้องสักอย่างคุณพี่สุภาพคุณพี่วันนี้คุณพี่โอ้วันนี้สองท่านเลยนะคะวันนี้ล่าสวยวันนี้วงสามัคคีนะคะมาพร้อมกันเลยพี่ลำดวนเจ้าพี่ประนอมพันจินดาพี่ศรีวัยกาลเกตพี่หนูสำเพ็งพี่จันหลักวราพุทธพี่วิเชียนปุ่นชาวนาพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชนะคะพี่จิตราศรีจันทร์พี่ชนีแซ่ลิ่มมาแล้วเนาะพี่น้องฉุยกันติยามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ปูกัญญาลักษณ์นะคะข้อความหายไปแล้วของพี่ปูพี่แขกสุดที่รักกำลังรับชมพี่บุญเดชประสิทธิ์นาว

0: จากจังหวัดตราดนะคะที่จำลองชูเมืองจากห้วยยอดจังหวัดตรังที่คนสันโดษสวัสดีจ้าพี่มานิดทองดีพี่เรืองชัยแสงเลขนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกพี่เข็มเพชรสวัสดีนะคะพี่พี่ชัยชาญน้องโด่งพัดผ้าห่มเร็วไหมยังวันเอฟซีอุดรนะคะวันนี้พัดผ้าห่มช้าหน้า5นาทีฝนใหญ่หน่อยบ้านนี้อากาศดีเนาะตื่นเช้าขึ้นมานะคะมีฝนด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้พี่ปาโมทผู้วงจากจังหวัดตราดเช่นกันนะคะพี่สมหวังที่ห่างหายไปหลายวันอ๋อพี่เข็มเพชรใช่ไหมห่างหายไปหลายวันนะคะสวัสดีพี่หญิงดีกับพี่ฝนจากสตูลนะคะสวัสดีจ้าอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกคะมาทักทายกันพี่ธัญรัตน์โยธาแสนยศธาแสนใช่ไหมพี่อาคมวินทาชัยมาแล้วค่ะพี่ศิระประภาสินสมุทรป้าจงเลี้ยงหลานพี่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีพี่ประสิทธิ์ขุนทองก็มาแล้วแล้วก็พี่เต้าค่ะสวัสดีพี่เต้าเนาะพี่เต้าสีไทยพี่ยุพินพี่โจใจดีพี่เล็กวินดีจากประจวบนะคะประจวบคีรีขันธ์วันนี้ฝนตกเนี่ยพี่ในโรงสอนสงวนนะคะพี่บังออนสวัสดีด้วยนะคะพี่จิ๋นพี่ลมทักทายแบบช้าๆพี่สิรินาถจันพี่ลมพี่ลมเหมือนกันคนนี้แล้วก็พี่สมพรหูขนทศนะคะใครอีกผู้ใหญ่วานบอกทางใต้สุราษฎร์ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมอุตุก็บอกแล้วว่าช่วงระหว่างวันนี้แหละค่ะรู้สึกจะไปถึงวันที่7ถึงที่8เนี่ยฝนตกหนักเลยนะคะพี่ก้านกล้วยโดยพันล้านนะคะอยู่แถวสนามบินหาดใหญ่มืดแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเทไม่ลืมหูลืมตาเอ้าเทแล้วเหรอพี่หาดใหญ่นะคะไม่รอเลยนะเทแล้วนะคะสริยาทิพย์นะคะญาทิพย์พี่วัชรีก้อนทองมาแล้วนะคะแจ็คนครโคราช FC สาวน้อยลำพลโชก็มาแล้วนะพี่ตุ๊กไทตันค่ะพี่วันเพ็ญคงนะพี่วันมิตรใสจากสกลนครนะคะก็มาแล้วเหมือนกันพี่ราตรีมาลัยทองพี่ปาโมทผู้วงมาแล้วพี่สิริพักจากสงขลาค่ะสิริพักโชคธนะนาคาโลเหรอคะโอ้โหนามสกุลสวยมากเลยนะคะมาทักทายกันเนาะสวัสดีลุงวีเชียงรายด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกินเงินที่มาทักทายนะคะวันนี้ที่บอกว่าฝนจะหนักเนี่ยนะคะก็เหมือนกับที่ทางกรมอุตุพยากรณ์สวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ที่ไหนฮะที่ไหนฝนตกฮะ
0: ฝั่งดูวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยค่ะหนักเลยสี่ภาคเลยนะคะกรุงเทพก็หนักด้วยนะ 60% ของพื้นที่ก็เริ่มจากภาคเหนือนะคะ 60% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพังลำปูนลำปางลำพูนพะเยาน่านตากสตรีทเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานเลยแล้วก็อีสานก็ 60% ของพื้นที่ที่เดิมภาคกลางน้อยลงมาหน่อยนะคะ40%ของพื้นที่ภาคตะวันออก60%ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40%และฝั่งตะวันตก60นะคะแล้วก็กรุงเทพก็60ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพ
1: โอ้
0: นี่ก็ระวังด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็หนักบางแห่งค่ะ
1: ครับเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่ประจีนนะฮะที่ว่าต้นไม้ล้มทับรถอะพี
0: ่อ๋อค่ะค่ะ
1: โอ้แต่ก็แกเคราะห์ดีมากเลยนะฮะต้นไม้ยักษ์เลยนะพี่อายุมันเป็น10 ปีนะล้มลงมานะพาดใส่หลังคารถนะฮะแต่ว่าตัวแกนี่แค่บาดเจ็บสาหัสนะคือหมายถึงว่ายังดีไม่ได้เป็นอะไรนะฮะ

0: เนี่ยบางที
1: แต่ก็สาหัส
0: ดูแล้วแบบคือมันเป็นดวงคนจริงพี่คือไม่ได้ไปจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าคือลมมันแรงฝนมันตกแล้วเป็นจังหวะขับมาพอดีที่จุดต้นไม้มันค่อยๆล้มมันอยู่แล้วมันจังหวะชีวิตคนมันฟาดรถนะไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะพี
1: ่อันนี้ระวังยากจริงใช่ไหม
0: จดทะเบียนมาแล้ว4919
1: 4919เจ้าของรอด
0: คุณลุงจะให้โชค
1: ประมาณโอ้โหอันตรายมากเนาะคือไม่รู้ว่ามันจะต้องป้องกันยังไงก็ป้องกันไม่ได้อย่างที่บอกนะ
0: ใช่มันไม่ใช่ว่าเราไปจอดแบบจอดนอนไม่ได้ไปแบบว่าใต้ต้นไม้หรืออะไรแบบนี้เนาะ
1: ใช่มันเป็นทางที่ต้องผ่านทุกวันน่ะ
0: ใช
1: ่ไหมเหมือนกับที่เมื่อวานที่สารคามเหมือนกันไม่ใช่สารคามสมุทรสงครามผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกำลังเข้าห้องน้ำแล้วข้างบ้านอ่ะตัดต้นมะพร้าวสูงประมาณ10 เมตรมะพร้าวล้มฟาดทะลุหลังคาเศษวัสดุลูกมะพร้าวนะหล่นทับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำอยู่ในบ้านหลังนั้นพอดีบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะน้องโลกดูสิโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงดังสนั่นนะก่อนหลังคาสับเศษวัสดุแล้วก็มะพร้าวด้วยถล่มมาทับร่างเลยกู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะเนี่ยเป็นมะพร้าวข้างบ้านนะคะมันเสียหลักคือเวลาตัดอ่ะมันต้องควบคุมทิศทางการล้มให้ดีใช่ไหมดูทิศทางลมด้วยนะมะพร้าวมันสูงมากอ่ะแล้วฟาดใส่บ้านอย่างเงี้ยอย่างจังเลยอ่ะโอ้โหดูหลังคาบ้าน
0: นะนี่ใครบอกว่า
1: บาดเจ็บ
0: อยู่คนเราอยู่บ้านจะได้ไม่เป็นอะไรออกไปข้างนอก
1: มันไม่ใช่ละอันนี้อยู่บ้านเข้าห้องน้ำอยู่คำว่าเข้าห้องน้ำก็คือปลดทุกข์นึกออกไหม
0: โอ้โหเรามีความสุขชีวิต
1: โอ้โหปลดทุกข์อยู่ดีๆนะคะพี่ก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็เดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเจ้าของต้นมะพร้าวไปเยี่ยมไปคุยกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายค่าทำขวัญด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: อย่างเงี้ยต้องมีค่าทำขวัญนะคะโอ้โหซึ่งยกเมื่อวันเราก็โค่นมะพร้าวเหมือนกันแต่โชคดีมากเลยนะแล้วคือช่างที่มาโค่นให้เนี่ยเขาควบคุมทิศทางได้แบบดีมากเลยนะไปแต่ก็ไปลงในพื้นที่ของเพื่อนบ้านนี่แหละแต่ก็ไม่ได้เสียหายโอ้โหน่ากลัวแม่แล้วถ้าเราไม่โค่นมันก็กลัวมันจะถล่มบ้านเราก่อน
0: แล้วเขาทำยังไงพี่ให้แบบว่าจะให้เอียงไปทางเนี้ยเขาไหนเขา
1: ใช่ใช่ก็คือเขาเอาใช้เลื่อยยนต์เนี่ยค่ะเลื่อยยนต์เนี่ยคุมทิศทางว่าต้องเลื่อยตรงนี้ให้เอ็นไปก่อนสักประมาณ45 องศาแล้วมาเลื่อยปากข้างหน้าอีกนิดเดียวอีก10 องศาไปเลื่อยข้างอีก10 องศาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้สุดท้ายเป๊ะเลยจริงเนี่ย
0: ประสบการณ์ได้ยินนะ
1: ใช่มันไม่ฟาดตัวบ้านมันไม่ฟาดต้นไม้เพราะว่ามันมีต้นผลไม้เยอะหลายต้นด้วยของเพื่อนบ้านของอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งลมแรงๆเขาบอกว่าไม่โชคดีมากเลยไม่มีลมด้วยเขาบอกเงี้ยต้องรีบแล้วก็เป๊ะเลยตามทิศทางที่เขาควบคุมได้ไม่ต้องมีเชือกดึงเลยนะตอนแรกบอกว่าเอาเชือกดึงไหมจะช่วยกันดึงนะคนละข้างละคน2 คนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเขาสามารถที่จะคุมได้แล้วก็ได้จริงแต่บ้านนี้ไม่ได้บ้านนี้คุมไม่ได้นะไปฟาดเอา
0: ครับ
1: บ้านเพื่อนบ้านนะฟาดเข้าห้องน้ำพอดีแล้วมันจังหวะเหมาะที่เขาเข้าห้องน้ำพอดีด้วย
0: ดวงครับผมมีสายแล้วครับพี่ไปรับสายกันไหม
1: น้องเมย์รับมาแล้วนะคะรับกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่ตองเหรอคะ
2: ค่ะ
1: พี่ตองอยู่
0: จากสุโขทัย
1: สุโขทัยโขทัยเติมค่ะพี
2: ่คือหนูอยากทราบ

0: ว่าคดีลูกของหนูนะมันเป็นคดีแพ่งคือลูกสาวนี้เสียชีวิตเพราะว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์2คันไล่ยิงกันมาแล้วเขาก็ถีบรถของเขากันทั้งคู่อ่ะถีบรถมาโดนลูกของหนูเสียชีวิตแล้วตอนนี้ศาลสั่งให้ทางฝ่ายพ.ร.บ.น่ะค่ะตอนแรกเขาไม่ยอมจ่ายคือบัตรผิดเนี่ยต้องเขาต้องจ่าย500,000ใช่ไหมคะโอ้ค่ะแล้วหนูก็ตอนนี้หนูก็เลยฟ้องทางทนายฟ้องตอนนี้ศาลเขาสั่งให้ทางฝ่ายพ.ร.บ.จ่ายตามที่ศาลสั่งคือแต่ตอนนี้เขาก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าวันที่ไปขึ้นศาลวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาทางฝ่ายพ.ร.บ.เขาไม่มาศาล
1: ประกันไม่มา
0: ค่ะ
2: พี่ปกติประกัน
0: ก็ไม่มา
2: ไม่น่ายึกยักนะพี่เนาะแปลกครับ
1: ก็มา
2: พ.ร.บ.
1: นี่เป็นพ.ร.บ.ของรถคันเราหรือว่ารถคันไหนคะพี
0: ่รถของเราอะค่ะ
1: อ๋อพ.ร.บ.ของเราทีนี้เขาไม่มาศาลแล้ว
0: เขาไม่มาศาล
1: พี่ตองกลัวว่าจะเบี้ยวอย่างนี้เหรอคะ
0: ค่ะคือว่าถ้าเขาไม่ศาลน้องเขาไม่มาสั่งคือสั่งศาลเขากลัวว่า
1: ศาลก็จะนัดใหม่อ๋อฮะอ๋อศาลได้บุกมาให้คะศาลแจ้งไหมว่าทางนู้นขอเลื่อนหรือว่ายังไง
0: เขาไม่เลื่อนเขาไม่อะไรสักอย่างเลยทางฝ่ายทนายของหนูเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคำสั่งศาลเขาสั่งตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
2: ศาลสั่งให้ทางพ.ร.บ.จ่ายใช่ไหม
0: ศาลไม่นัดแล้วค่ะศาลบอกว่าเขาต้องจ่าย
1: อ๋อศาลสั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ต้องจ่าย500,000
0: ค่ะ
2: โอ้ก็ชัดเจนนะถ้าเราต้องสั่งศาลแบบนี้เออ
1: ค่ะก็มีผลแล้วนะน้องบ้องนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
1: อยู่ที่ว่าแล้วทีนี้คุณแม่จะติดตามยังไงคะคุณแม่มีทนายไหมคะ
0: ค่ะมีค่ะมีทนายค่ะทนายบอกว่าต้องรอเผื่อเขาจะอุทธรณ์อะไรอย่างนี้นะคะ
1: โอ
0: ้ก็คำสั่ง
1: ต้องรอ
0: มาแล้วเขาอุทธรณ์ได้ด้วยเหรอคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคดีที่เราไปร่วมอะไรกับเขาเนี่ยค่ะ
1: ได้แล้วเขาอาจจะอุทธรณ์ขอลดแต่จ่ายต้องจ่ายอยู่แล้วแหละน้องเด้งเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: นี่คุณแม่ผมดูคุณแม่อยู่อำเภอเมืองไหมสุโขทัย
1: สุโขทัย
2: อำเภอเมืองไหมอ
0: ำเภอเมืองค่ะ
2: อ๋อ
0: ในเมือง
2: มันมีไอ้การคุ้มครองสิทธิ์ของสุโขของจังหวัดสุโขทัยอยู่เลยนะคุณแม่ลองจดเบอร์แล้วปรึกษาท่านเลยเนี่ยพวกวันนั้นผมคุยกับแท้ที่บดีไอ้การมาแกบอกว่าอยากให้ประชาชนปรึกษากฎหมายกับทางไอ้การคุ้มครองสิทธิ์ประจำจังหวัดของท่านจังเลยฮะ
1: คือพร้อมทุกจังหวัดใช่ไหมน้อง
2: ก็จะมีใช่แต่อาจจะบางจังหวัดเล็กๆอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างสุโขทัยเนี่ยดูแล้วมีพอดีเลย
1: ตอนนี้ดี
2: แม่จดเบอร์ไว้หน่อย
1: พี่ตองจดเบอร์นะคะ
0: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะ
1: ค่ะ
2: ได้ครับ
1: ดีมากเลยคือชาวบ้านจะได้ไม่เคว้งอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเอ้าไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นอยู่แล้วว่าพรบ.ต้องจ่ายศาลก็สั่งว่าต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็เงียบไม่ไปจ่ายอีกต่างหาก
2: จะได้ให้ท่านนายจ้างเขาแนะนำดีกว่าพี่ว่าเราจะให้เขาบังคับใช้ยังไงถ้าเกิดว่าใช่ไหมศาลสั่งมาแล้วอย่างเงี้ยให้คู่ความเรา
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: 055นะคุณแม่เนาะ
0: 055ค่ะ
2: 651
0: 651ค่ะ
2: 711
0: 711ค่ะ
2: ครับอันนี้เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของที่จังหวัดสุโขทัยนะคุณแม่โทรไปปรึกษาแบบที่ถามเราอย่างเงี้ยได้เลยผมว่าท่านอัยการจะได้

0: ให้คำแนะนำเราว่าขั้นต่อไปเราจะเดินยังไงเราจะทำยังไงดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: พราะว่าหนู
0: ถ้าต้องรอเขาอุทธรณ์ก็กี่วันจะเดินตามขั้นตอนมันกี่วันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันอุบัติเหตุมันก็มีรถเวลารถเกิดอะไรมันก็มีพรบอยู่แล้วนะพี่น้องคุณแม่น้องแม่หนึ่งว่า
1: ใช่ค่ะพรบอย่างที่บอกว่าต้องมีทุกคันนะคะมอเตอร์ไซค์ซื้อติดไว้เถอะดีงามเลย
2: จ่ายแต่เลขก
1: ็
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนจะต้องยื้อกันตามสิทธิ์นิดนึงแต่ว่าแทบจะไม่ได้สารสั่งแล้วเนาะ
1: หนูก็กลัวเขาเพราะว่าเขาวันที่จะมาสารตามสารตัดสินเขาก็ไม่มาค่ะ
3: ไม่มีตัวแทนของบริษัทมาเลย
1: เขาไม่มีเลยค่ะ
3: ไม่แจ้งด้วยก็แสดงว่าเขารับเขาก็รับแหละถ้าอย่างนั้นเอาคือมองในแง่บวกว่าโอเคไปก็ไม่เหมือนไปก็เหมือนไม่ไปก็ยังไงก็ต้องจ่ายอย่างนี้หรือเปล่าคือต้องถ้ามองแง่บวกเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเมื่อไหร่แล้วเราสามารถติดต่อได้ไหมคะประกันยี่ห้อนั้นบริษัทนั้น
1: ได้ค่ะ
3: โอ้ก็โทรถามเลยโทรถามความคืบหน้าเลยว่าเนี่ยศาลมีคำสั่งแล้วนะคะจะจ่ายวันไหนยังไง
0: เคยค
1: ุ
0: ยกับประก
1: ัน
0: แม่
1: ก็ทนายเขาบอกว่าเขาอาจจะอุทธรณ์แต่ต้องรออาจจะสักเดือนนึงเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานไปไหมเนี่ยค่ะ
3: โ
0: อ้ค่ะอันนี้เพิ่งศาลเพิ่งสั่งเมื่อไหร่23ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ23ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
3: ก็ยังเงียบอยู
1: ่ค่ะทนายของหนูก็เงียบอยู่ก็ยังเงียบอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะโทรติดต่อมา
3: ก็
0: เ
1: งีย
0: บนะคะอ๋อก็ลองถามอย่างที่บอกเขาลองถามท่านในการก็ได้ครับว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าเขาจะอุทธรณ์มันต้องกี่วันหรือว่าเราสามารถดำเนินการยังไงต่อได้ถ้าเขายังนิ่งเฉยแบบนี้
1: ค่ะ
0: แม่เนาะไอ้ฝากคู่กรณีนะฮะคู่กรณีเขาเป็นไงฮะเขายังจับได้ไม่ได้ยังไงฮะ
1: จับได้หมดแล้วค่ะเพราะว่าแกเป็นเยาวชน
0: ได้หมดแล้ว
1: 5คนเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: โอ้จับได้หมดแล้ว
1: เด็กเขาก็ดูสถานที่นิดอยู่ค่ะ
0: โอ้คร
1: ับ โอ้ค่ะค่ะแล้วทางขออีกเรื่องนะคะคือทางฝ่ายกรณีเนี่ยเขายอมจ่ายคนละ75,000คนนี่นะคะแต่ว่าศาลสั่งตั้งแต่เดือนตุลาให้เขาจ่ายเขาก็แบบเหมือนว่าเขามีกำลังแค่เดือนละ 3,000 บาทเขาก็จ่ายบางคนเขาจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วก็เงียบหายไป 5-6 เดือนแล้วก็จ่ายในอีกเดือนนึงแล้วบางรายก็จ่ายมาติดๆกระจอกันมา 2-3 เดือนแล้วเขาก็เงียบไป5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคือหนูจะยังไงคือเขาจะจ่ายเราหมดไหมหรือ
0: หมุนแนวโน้มนี่ยิ่งนานยิ่งหายครับเ
1: อ๋โอ
0: ้ตรงอ๋อเขาสั่งให้คู่ให้เด็กกลุ่มพวกนั้นชดใช้เราด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแกเป็นเยาวชนเราก็ฟ้องทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเด็กคือศาลก็สั่งให้ลดชดใช้เขาคนละ70,000แต่ว่าเขาจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอย่างเงี้ยและอันเนี้ยคือเนี่ย5เดือนมาแล้วนะคะที่เขาไม่จ่ายแล้วหนูโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เดี๋ยวเขาจะโอนให้แต่ก็เงียบ
0: โอ้นี่มันขัดคำสั่งมันไม่เป็นตามคำสั่งศาลแล้วนี่ดิ
1: ค่ะหนูคิดว่าเขาจะเบี้ยวไหมคือเขาจ่ายแต่เขา

0: คือจ่ายไม่ตรงทุกเดือนเพราะเขาต้องจ่ายสองปีภายในสองปีอะค่ะ
1: ก็ผมว่าถามเช่นกันนะครับพี่ถามทางอัยการเลยว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนี่เราจะทำยังไง

0: ขาก็ต้องถือว่ามีความผิดนั้นเนี่ย
1: เออ
0: เนาะแต่ในขั้นตอนว่าแล้วเราจะไปแจ้งใครยังไงเนี่ยเอออันนี้ไม่เคยรู้เลยครับ
1: ก็ต้องให้ทนายค่ะอันนี้ต้องทนายเลยนะดงเออลูกความจะไปตามยังไงพี่ตองต้องให้ทนายลึกหน่อย
2: ก็หนูถามทนายแล้วทนายเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเราก็จะต้องฟ้องเขายึดทรัพย์อะไรประมาณน
1: ี้ก็ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
2: แล้วอย่างนี้ถ้าเราจะฟ้องเขาอะแล้วคือมีกฎเกณฑ์ยังไงที่เราจะต้องฟ้องเขาได้ก็คือเหมือนแบบว่ากฎเกณฑ์ว่าเขาไม่จ่ายกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะฟ้องเขาได้หรือเราเริ่มฟ้องได้เลย
0: นี่แหละวันนี้พี่คุณแม่โทรไปหาอัยการถามท่านดีกว่าเนาะมันจะได้ข้อมูลแบบเป๊ะเลย
1: ทนายที่เราที่เคยเราปรึกษาอยู
0: ่อืม
1: นะคะดีที่สุดเนาะมันจะได้แบบไม่ผิดพลาดแล้วไม่เสียสิทธิ์ของเราที่พึงมีนะลูกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อืมตรงนี้เห็นใจคุณแม่ค่ะสูญเสีย
2: หนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยเพราะหนูแค่เป็นคนจนที่ว่าไม่มีที่จะปรึกษาใครได้ปรึกษาทนายก็แบบเหมือนจะหนูก็ไม่อยากจะ
1: ทนายขอโทษนะทนายนี่ฟรีเหรอคะไม่เสียตังค์ไหม
2: เสียตังค์ค่ะจ้างเขา
1: เสียตังค์เก็บปรึกษาเลยค่ะทนายพอจ้างก็ต้องเสียก็ต้องปรึกษาค
0: ่ะคือเขาบอกตามหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่จ่ายเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ศาลเป็นออกเหมือนกับตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขึ้นมาเพื่อยึดทรัพย์เขา
1: อืม
2: แล้วถ้าเกิดเขาไม่มียึดให้ยึดแล้วคะแล้วเราจะโอ้ทีนี้ร้องเขาได้ยังไงในเมื่อลูกของเราก็เสียไปแล้ว
1: อืมเดี๋ยวไม่ไปสืบทรัพย์ดูก่อนอาจจะมีก็ได้ค่ะอืมเนาะค่ะปรึกษาทนายแล้วก็อย่าลืมนะคะโทรเบอร์นั้นวันนี้วันทำการก็โทรไปได้เลยนะคะพี่ตอง
0: อืม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เ
0: นาะถามได้หมดเลยครับเนี่ยข้อกฎหมายพวกนี้เขาเป๊ะกว่า
1: ใช่หนึ่งก็เป๊ะแน่นอนแล้วก็จะมีทางออกให้กับประชาชน
0: โอ้มีการแนะให้เราด้วยว่าเราจะได้เดินทางไหนต่อทั้งสองเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องสู้กับพรบแล้วก็เรื่องของคู่กรณีที่เนี่ยยังไม่จ่ายเราเนี่ยฮะ
1: อืม
2: ขอทวนเบอร์อีกครั้งนะคะ
0: เบอร์ใช่ไหมพี
2: ่เบอร์ที่ของทนายน้ำพิชิตนะคะ
0: เอออัยการนะที่ไม่ใช่ทนายเนาะอัยการเนาะ
2: ค่ะ
0: ท่านอัยการนะ055นะครับ651711
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: โชคดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะมีหลายข่าวเลยที่ให้เราได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะข่าวของสองนะคะก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าลุกลามไปถึงโรงพักสภ.ห้วยใหญ่ทั้งดุ้ง
1: ตำรวจไล่ไปแล้วว่าใครเป็นลูกพี่เขาใช่ไหม
0: ใคร
1: ม
0: ี
1: จริงไหมเนี่ยลูกพี่เขาเนี่ยมีจริงไหม
0: โอ้น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะก็เห็นก็บอกเขาบอกใบกันได้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าของเนี่ยทำคดีสะเทือนขวัญเอาไว้เยอะแยะมากมายมีประวัติคดีเก่าแบบโชคโชนแล้วก็สังคมก็ตั้งคำถามว่าคนธรรมดาไม่มีคนหนุนหลังในจอก่อเหตุอะไรได้ขนาดนี้เนาะ
1: คร
0: ับ เป็นพฤติการแห่งคดีมันมีพิรุธอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นการหายตัวของรัสเซียใช่ไหมแล้วก็ความพิรุธเกี่ยวกับการลงมือสังหารเพิ่มอีก3ศพ3ศพนี้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกใช่ไหมเกิดขึ้นก่อนของรัสเซียแล้วมีภาพวงจรปิดเห็นนาทีอุ้มชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสองเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยแต่มีปืนนะคะน้องโด
1: ครับ
0: สองมีปืนได้ยังไงสองมักจะมีกระเป๋าสะพายติดตัวไม่มั่นใจว่าเป็นนั้นปืนหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการไปเปรียบเทียบกับ4ฆาตกรที่รุนแรงเจอความรุนแรงวัยเด็กเหมือนกันแล้วตายเป็นปีศาจสังคมเหมือนป๋องนะคะมีคิดเดลิปเปอร์จำได้ไหมฆาตกร6ศพอ่ะที่หมอนวดเป็นเหยื่อคนนี้ถูกแม่ทอดทิ้งผ่านความอบอุ่นในวัยเด็กมีไอซ์ถีบเหล็กคนนี้

0: ชอบฆ่าผู้หญิงแล้วก็ยัดในหีบเอาไว้พ่อเป็นฆาตกรแม่ถูกสงสัยวงการจุดพ่ออีกทีหนึ่งแล้วทิ้งให้ไอซ์อยู่เพียงลำพังไอซ์ก็มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีหนุยขุนเดชหนุยขุนเดชนี่พัวพันการตายของสิทธิ์ศพนะคะกำพร้าชีวิตกำพร้าตั้งแต่เกิดเหมือนกันก็ถูกใช้ความรุนแรงในเด็กมาถึงป๋องก็ถูกพ่อทารุณกรรมแล้วก็สอนให้เป็นตัวอย่างที่ทั้งโลกเล่าเมื่อวานมาไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาพอเขาจับได้อ่ะป๋องก็โดนพ่อด่าทำโทษเอ้าทำยังไงให้เขาจับได
1: ้คือจำความรุนแรงเนี่ยมาตั้งแต่นั่นนะฮะโดนได้อยู่กับพ่อนะฮะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะสามารถที่จะรู้หรือเปล่าว่าตำรวจที่หนุนหลังป๋องเนี่ยเป็นใครนะตอนนี้ก็เลยก็บอกว่าโฟกัสไปที่ชัดเจนว่าสภ.ห้วยใหญ่ก็พูดอย่างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่นะคะทางตำรวจที่นั่นก็คงจะต้องออกมาแถลงที่แจงแถลงไขเนาะว่าทำไมเป็นคำถามคาใจสังคมว่านายคนนี้ออกคุกเป็นว่าเล่นน่ะแล้วรอดทุกครั้งค่ะน้องดวง
1: ก็เห็น
0: บอลฟุก
1: เห็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่ามีการเอาโทรศัพท์ของนายตำรวจที่ว่าเป็นลูกพี่ป๋องเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไปไล่ข้อมูลย้อนดูแล้วครับพี
0: ่โอ้เป็นลูกเลยครับ
1: ดูดูว่ามันมีความเป็นไปได้มีความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่ามีลูกพี่คุ้มกราหัวอยู่เนี่ยแล้วก็เดินเรื่องยาเสพติดให้เนี่ยนะฮะมันจริงหรือมันไม่จริงก็เห็นท่านผบ.สั่งการนะให้ตรวจสอบด้วยนะว่ามีจริงหรือเปล่า
0: โอ้เอามือถือตำรวจไปตรวจแล้ว
1: ใช่ให้เอามือถือของตำรวจที่ต้องสงสัยคนนี้ไปตรวจก็ต้องดูว่าจะแกะรอยได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะสังคมก็จับตาดูอยู่อ่ะพี
0: ่คนเดียวใช่ไหม
1: ครับจริงๆพวกตามเพจเนี่ยนะอย่างพวกเพจซ้อเนี่ยซ้อปงซ้อเปาเนี่ยเขาเปิดนะว่าเป็นใครเนี่ยนะแต่เขาเบลอหน้าไว้นะเขาบอกเป็นอดีตตำรวจยศร้อยตำรวจตรีเกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายศสุดท้ายคือร้อยตำรวจตรีคนนี้แหละแต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านก่อนนะว่าท่านก็ยังถือว่าโดนแค่โดนกล่าวหาเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบดูว่าท่านเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเพราะว่ามันจะมีชาวบ้านคนอื่นๆที่เขายังต้องมาให้ปากคำด้วยนะว่าอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีเหมือนมีตำรวจดูแลจริงไหมชาวบ้านในพื้นที่จะรู
0: ้ครับวิธีการดูแลนี่เขาดูแลกันยังไงไม่รู้นะ
1: คือตำรวจต้องเลี้ยงโจรไว้อย่างเงี้ยเหรอเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นสายเพื่อตำรวจเลี้ยงโจรเนี่ยเราก็เคยได้ยินนะแต่ว่าโอ้โหแต่มันต้องเลี้ยงกันขนาดไหนต้องให้ท้ายคำว่าเลี้ยงกับให้ท้ายนี่บางทีมันก็นะเป็นเด็กมัน
0: เลี้ยงแบบไหนอะวิธีการใช่ไหมเลี้ยงแบบไหนเอาไว้ใช้งานเหรอเอาไว้เป็นสายสืบให้อย่างนี้เหร
1: อ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะคิดว่าน่าจะรู้กันเร็วๆนี้นะคะ
1: ครับเมื่อวานเห็นมีคนที่เคยโดนในป๋องข่มขืนนะพี่ที่เขามาออกรายการนะแล้วก็
0: รายการใช่ไหม
1: ทาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ออกหุ่นกระแสนะพี่แล้วก็หลังจบรายการเนี่ยก็ตำรวจผบ.ตร.สั่งให้ไปลงข้อมูลไว้เลยครับเพื่อที่จะดำเนินคดีแก่ป๋องเพิ่มก็เลยเชิญตัวไปสน.ทองหล่อเลยจบรายการนะ

0: ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเลยสั่งให้ตำรวจทำคดีเพิ่มขึ้นมาเลยเพราะว่าจะได้เอาข้อมูลจากการสอบปากคำตรงนี้นะครับไปใส่ไว้ในสำนวนให้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงของเขาผมจำได้วันที่มันจะเอาตัวมันไปฝากขังอะพี่แล้วน้องนักข่าวอ่ะบอกว่ามันเงยหน้าขึ้นมาสบตาทุกคนเลยนะเหมือนกับมองด้วยความแค้นว่าใครถามอะไรกูไว้ใครวันนี้ใครพูดอะไรเนี่ยเหมือนมันจำแล้วมันแบบมันแค้นอ่ะ
1: มองหน้าน
0: ักข่าวโดนจ้องหน้า
1: ท
0: ุ
1: กคนด้วยเหรอ
0: นักข่าวโดนจ้องหน้าทุกคนเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีความสลดเลยครับพี่ก็คือจ้องหน้าแบบมองเลยอะว่าวันนี้ใครบ้างนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขานะพี
1: ่
0: สิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขามันบ่งบอกมันสะท้อนออกมานะคนอื่นที่ไปด้วยชงอะไรเนี่ยมันบังคับผมครับผมไม่เงินอันนี้สิ่งที่ความกลัวมันเริ่มออกมาละแต่ละคนนะแต่ป๋องนี่จ้องหน้าแต่ละคนมองด้วยความแบบเหมือนแค้นจำไว้อ่ะนี่นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เล่ามีภาพด้วยนะว่าเขาจ้องไงนะทำเหมือนเงยหน้ามาจ้องเลยนะพี่ตอนอยู่ในรถก่อนไปเรือนจำอ่ะครับเดี๋ยวยิงเมื่อวานฟังผู้บัญชาการเรือนจำที่พัทยาบอกอะนะพี่ว่าเขาไปอยู่ตอนนี้เขายังอยู่ในแดนแบบแดนกักตัวอยู่5 วันก่อนที่จะส่งเข้าไปในแดน1 2 3ของสระของเรือนจำพัทยาเนี่ยนะฮะอยู่ในแดนแรกรับอยู่แดนกักโรค5 วันก็เขาบอกว่าท่านผบ.บอกไม่ได้มีอาการเครียดหรือกังวลอะไรก็ปกติดูดิปกติ
1: ไม่เครียดไม่อะไรใช้ชีวิตแบบดูเหมือนชิวอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ฟุกคือบ้าน
1: ค่ะ
0: ฟุกคือบ้าน
1: ก็น่ากลัวอย
0: ู่นะแล้วก็เคยร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยซัดกันในนั้นมาแล้วนะจนถูกส่งตัวออกไปที่เรือนจำกลางระยองไปแล้วนะป๋องเนี่ยตอนอยู่เนี่ยก็ไม่เบานะข้างใน
1: เดี๋ยวชีวิตนี่คืออย่างที่บอกโชคโชนแน่นะ
0: โอ้โห
1: โชคโชนสุดๆไม่กลัวใครไม่กลัวไอ้เรื่องบาปกรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอย่างเงี้ยแต่เขาไม่กลัวใครใช้ชีวิตแบบชีวิตนี้ไม่กลัวใครไอ้เรื่องหนุนหลังก็หนุนไปแต่ว่าบุคลิกส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่น่าจะกลัวใครแล้วนะในโลกนี้เนาะ
0: ครับ
1: คือใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะคะตัวไอ้ฟุกนะคะนี่สื่อเขาเรียกไอ้ฟุกเลยนะก็ที่เป็นหนึ่งในฆาตกรรมอำพรางศพ3 พ่อแม่ลูกนะคะล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เปิดภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญฟุกที่24 ปีนะคะก็เป็นคนรับสารภาพว่าขับรถกระบะของคนตายในคืนเกิดเหตุเพราะว่ากล้องเนี่ยจับได้ของคืนวันที่18 มิถุนายนตอนเที่ยงคืน17 นาทีซึ่งเวลาในกล้องเนี่ยช้ากว่าเวลาจริง1:25 นาทีก็เห็นกลุ่มของนายป๋องขับรถกระบะ4 ประตูเชฟโรเล็ตสีบอลทองมีหลังคาท้ายกระบะมีติดแคลรี่บอยมาแล้วก็เป็นรถของเหยื่อนะคะผ่านชุมชนทุ่งขามุ่งหน้าไปแยกเรียกว่าชากแตงสะพานมอเตอร์เวย์จอมเทียนมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปฆ่าฝังศพในสวนมะพร้าวริมถนนสายมอเตอร์เวย์เลยค่ะสาย 10กรุงเทพมาบตาพุดฝั่งมุ่งหน้าไปมาบตาพุดนะคะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่3139ตำบลหนองปลือนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการก่อเหตุ6 ชั่วโมงนับตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านไปจนถึงจุดก่อเหตุแล้วเริ่มภารกิจฆ่าฝังร่าง6 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะน้อง

0: นี่ค่ะนายฟุกออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถกระบะคันนี้หลังจากก่อเหตุจบเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านของคนตายอีกรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไม่เคยกลับไปแตะต้องอีกเลยรถคันนั้นก็เริ่มชัดขึ้นนะคะเขาเปิดปากทั้งน้ำตาว่ารับรู้เฉพาะคดีนี้นะคดีอื่นที่ฟ้องไปทำเนี่ยเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยนะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็โอ้โหเนี่ยแล้วบางคนมาเล่าย้อนนะมีคนหนึ่งชื่อนายเอนะคนนี้19ปีนะเขาบอกว่าไม่เคยเจอนายป๋องก่อนเกิดคดีนี้คดีฆ่ารัสเซียนะคะเขาบอกว่าไปจำได้ว่าวันเกิดเหตุนั้นเวลาเนี่ยก็ไม่แน่ชัดแต่ว่าคาดจะอยู่ระหว่างตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างทางเนี่ยผ่านซอยเปี่ยวที่ตัวเองใช้เป็นประจำก็เจอผู้ชายคนหนึ่งก็เลยมาจำได้ว่าก็คือนายป๋องตอนนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนนเลยค่ะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังบิดมาเนี่ยป๋องเรียกให้หยุดรถพร้อมถามว่าจะไปไหนซึ่งเอก็ตอบว่ากำลังจะกลับบ้านก่อนที่ชายคนนี้ปล่อยให้ขี่รถผ่านไปไม่ได้ทำอะไรแล้วระหว่างขี่ผ่านจุดนั้นน่ะเอสังเกตว่าบริเวณป่าข้างทางเนี่ยมีผู้หญิงสองคนนั่งยองๆและก้มหน้าอยู่ขณะนั้นไม่ได้คิดเอกใจอะไรเลยก่อนจะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณนั้นทันทีเนื่องจากรู้สึกหวาดกลัวที่เห็นคนนี้ยืนถือปืนอยู่กลางถนนค่ะแต่เขาไม่สามารถระบุเวลาได้ชัดเจนแต่ว่าจำภาพผู้หญิงสองคนที่นั่งยองๆก้มหน้าอยู่บริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์ที่พบเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่มีข่าวการเสียชีวิตของสองพี่น้องรัสเซียค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้ครับผม
0: เออเนี่ยแล้วผู้หญิงสองคนนั้นเนี่ยเป็นใครอ่ะ
1: อืม
0: เออเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหโหด
1: เออโหดมาก
0: ค่
1: ะนะเดี๋ยวรอดูผลกรรมที่เขาทำไว้เนาะส
0: ัง
1: คมกระแสสังคมก็เรียกร้องกันหลายเรื่อง
0: ครับสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริ่ม10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: 7นาฬิกา15นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทค่ะทั่วไทยด้วยแล้วก็ Facebook LPM FM 95นะคะ
1: ครับ
0: หาแว่นไม่เจอหาแว่นไม่เจ
1: อรุ่นนี้ต้องใช้แว่นแล้วนะฮะ
0: หน้าจอมันใสฮะเจอพูดได้ละเจอแว่นละพูดได้ละ
1: เออรุ่นนี้ไม่น่าใช้แว่นนะ
0: ต้องถามก่อนสิแว่นยาวหรือแว่นสั้นกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อเปิดเพลงนี้ของพี่ใหม่เจริญปุระไม่ใช่อะไรเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะคะพี่ใหม่ร้องเพลงของพุ่มพวงราศีลูกทุ่งเอาไว้หลายเพลงนะคะรู้สึกว่าจะ1อัลบั้มอย่างนั้นก็เพลงนี้ด้วยนะคะจังหวะมันนัดพบที่หน้าอำเภอแต่ที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าคุณใหม่เจริญปุระเนี่ยพาคุณแม่ไปอยู่ที่สถานพักพิงสำหรับผู้สูงวัยและผู้ยากไร้

0: ชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายของคุณบินบรรลือฤทธิ์ขนงดงคุณบินเนี่ยแกก็โพสต์อยู่บ่อยนะว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่บ้างแกก็บอกว่าขณะนี้มีการสร้างบ้านสุขสุดท้ายก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่นี่หลายคนต้องควักเงินส่วนตัวอยู่ประมาณเดือนละอย่างต่ำนี่หนึ่งแสนที่ต้องมีต้องมีเลย100,000 บาทนะคะทีนี้ล่าสุดนะคุณบินก็ต้องเคลียร์สิไล่สดเลยว่าไอ้ข่าวว่าคุณใหม่เจริญปุระพาคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายของคุณบินเนี่ยไม่จริงต้นตอของความเข้าใจผิดเนี่ยมายังไงไม่รู้เหมือนกันแต่คุณบินบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่มีผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายชื่อว่าคุณป้าอุษาแล้วอาจจะรู้จักกับคุณแม่ของคุณใหม่เจริญปุระก็เลยทำให้เกิดการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนคุณแม่ของคุณใหม่เนี่ยไม่ได้ชื่ออุษานะคะคุณบินบอกว่าคุณใหม่เจริญปุระเป็นคนที่รักและดูแลแม่อย่างดีมากๆเดินทางไปไหนก็จะพาคุณแม่ไปด้วยตลอดเวลาจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะนำคุณแม่มาไว้ที่นี่การที่มีข่าวลือออกมาก็ทำให้คุณหมายรู้สึกไม่สบายใจและได้รับความเสียหายคุณบินก็เลยได้คุยกันและตัดสินใจออกมาไลฟ์สดเมื่อวานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกคนนะคะไม่จริงตอนแรกเราก็เห็นข่าวบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอบ้านคุณใหม่นี่แบบใหญ่โตมโหฬารทึกแล้วจะพาคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นเพื่อหรืออยากมีเพื่อนไหมหรือยังไงเราก็ตอนแรกก็คิดนะแต่สุดท้ายก็มันน่าขำแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คุณใหม่บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีลูกสาวหลายคนนะคุณใหม่นี่เป็นคนสุดท้องของแม่คนเนี้ยนะครอบครัวเป็นผู้ดูแลแล้วคุณใหม่บอกว่าดูแลด้วยตัวเองเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกๆจะทำได้ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลดูแลในชีวิตประจำวันและการ อะไรที่แม่ต้องการเนี่ยอยู่เคียงข้างกันทุกเวลาครอบครัวขอเรียนให้เข้าใจว่าการที่แจ้งครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะมองว่าบ้านพักคนชราเป็นสถานที่ที่ไม่ดีอะไรก็มีหลายแห่งที่มีบุคลากรที่ทุ่มเทและก็ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพหลายครอบครัวก็มีเหตุผลจำเป็นในการตัดสินใจแบบนั้นใหญ่เคารพทุกการตัดสินใจแต่สำหรับกรณีแม่นี่นะคะไม่จริงสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนรวมถึงกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวก็เลยขอความกรุณาว่าอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อนี้จริงเพราะว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจสร้างความเสียหายกับคนอีกหลายคนค่ะ
1: โอ้โหข้อหาเอาแม่ไปไว้บ้านพักคนชรานี่มันดูสังคมไทยน้องมันดูไปเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะถ้าบอกจะไม่ให้เขามีเพื่อนเนี่ยมันดูแบบน้องคนไทยอ่ะพี่คนไทยรู้สึกว่า
0: ไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นบ้านเราแต่ถ้าเป็นต่างชาติเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับผม
0: ต่างประเทศก็บอกก็นี่แหละลูกจะทำงานได้สะดวกก็ไปเยี่ยมกันอะไรอย่างนี
1: ้บางครอบครัวก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ของผู้ใหญ่เขาเลยอ่ะใช่ไหมว่าแบบว่าเขาอยากไปอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แต่ก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคนฟังแล้วหรือคนถ้าข้างบ้านรู้อ่ะข้างบ้านรู้นึกอารมณ์อ่ะพี่ข้างบ้านรู้ว่าเราเอาแม่ไปไว้อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็คือคนจะมองในแง่ลบเงี้ยเนาะ
0: ค่ะ
1: จะมองในแง่ลบ
0: นี่คือแบบไทยแบบไทยยังยอมรับกันยาก
1: ใช่
0: นะคะ
1: แต่ก็สุดท้ายก็คือไม่จริงนะคุณใหม่ไม่ได้เอาคุณแม่ไปไว้บ้านพักคนชราหรือต่าง
0: ๆของคุณบินนะคะคุณบินก็บอกว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยน้องใหม่ก็ดูแลคุณแม่อย่างดีไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณใหม่บอกว่าก็ขอบคุณพี่บินด้วยที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงตอนนี้มีคนเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็คุณใหม่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกแต่ว่านั่นแหละเคารพทุกการตัดสินใจแต่ว่าใหม่ไม่ได้พาคุณแม่ก็ยังอยู่ที่บ้านด้วยกันนี่แหละ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับครับผม
0: ก็คือข่าวก็นะ
1: ครับผม
0: ตกใจกันใหญ
1: ่
0: ค่ะ
1: เอามาที่ศิลปินคนนี้ครับพี่เป็นศิลปินยุค90นะรุ่นแบบว่าถ้าเป็นศิลปินแบบวัยรุ่นในอดีตเนี่ยนะ

0: ไบโอนี่นะครับนักร้องมีเขาพี่เมื่อก่อนดังเหมือนกันนะ
1: โอ้ยดังมากไบโอนี่
0: เนาะไบโอนี่เคสนะฮะก็ปัจจุบันเห็นบอกว่าไปเป็นครูสอนโยคะแล้วแต่ทีเนี้ยประเด็นที่กลับมาเป็นข่าวทางหน้าสื่ออีกครั้งเนี่ยคือเธอฟ้องสายการบินนะสายการบินของสิงคโปร์เลยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยนั่งเครื่องนะจากสิงคโปร์ไปที่ลอสแองเจลิสของอเมริกานะครับเธอบอกว่าเขาเสิร์ฟเหมือนไก่สเต๊ะ
1: อาหารบนเครื่อง
0: อาหารบนเครื่องเสิร์ฟไก่สเต๊ะนะครับทีนี้เธอบอกว่าเธอกินไปเนี่ยพอเธอกินน่ะกินปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีเศษไม้เนี่ยติดลงไปด้วยครับ
1: เศษไม้ในไก่สเต๊ะ
0: เศษไม้จากไก่สเต๊ะเนี่ยนะครับกินลงคอไปด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเธอดำเนินการยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อฟ้องร้องสายการบินของสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของความปลอดภัยว่าเศษไม้ที่ติดอยู่ในลำคอทำให้เธอเนี่ยเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีเสียงไออย่างรุนแรงนะครับในคำฟ้องเนี่ยนะครับบอกว่าระหว่างเที่ยวบินเนี่ยเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอย่างมากนะครับขณะที่พยายามที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายนะฮะคือเนี่ยทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเธอยื่นฟ้องไปเมื่อ24กรกฎาคมนะครับต่อศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแองเจลิสไม้เนี่ยเขาบอกว่ายาวประมาณนิ้วครึ่งพี่นิ้วครึ่งนี่มันก็ไม่คือไม้หมูสเต๊ะเนาะไก่สเต๊ะเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเศษมันเนี่ยติดไก่เข้าไปด้วยนิ้วครึ่งเหรอ
1: นิ้วยาว
0: หรอไม่ยาวเท่าไหร่
1: อันนี้ยังไม่คันกืนใช่ไหมแต่ว่าเคี้ยวละ
0: คือตื่นลงไปแล้วพี่คือนอนเจ็บคอแล้วก็เหมือนกับขากออกมาทันขากออกมาแล้วแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่สบายแล้วก็ระคายเคืองในลำคอจนเสียงแหบรู้สึกตึงบริเวณลำคอพูดเนี่ยจะเจ็บเวลาพูดเนี่ยจะเจ็บคอเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยไปหาหมอนะฮะเพื่อเอาไอ้ไม้เนี่ยออกนะครับแล้วก็พบว่าเส้นเสียงของเธอเนี่ยมีรอยแผลได้รับบาดเจ็บเป็นลักษณะ
1: ไปโดนแล้วเรียบร้อย
0: สิ่งของมีคมบาดใช่ครับพี
1: ่ค่ะ
0: เธอก็เลยฟ้องศาลเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคือศาลเนี่ยจะคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็บอกอ้าวแล้วตัวเธอก็มีส่วนผิดแต่กินไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมนึงเนี่ยขอก็เอาแล้วคุณเป็นสายการบินคุณเอาไม้มาอย่างนี้อันตรายเลยมันไม้มันแหลมใช่ไหมต้องใช้ไม้แบบไม่แหลมได้ไหมล่ะอยู่บนเครื่องบินด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเขาอาจจะคิดว่าถ้าไม่ใช้ไม้มันไม่ใช่สเต็กหรือเปล่า
0: เป
1: ็นไปได้ไหม
0: ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้แบบดูเดี๋ยวนี้เราไปเดินตลาดซอย4เนี่ยไม้ลูกชิ้นยังไม่แหลมเลยพี่ยังเป็นไม้แบบ
1: คือเหมือนไม้ไอติมแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาทำเหมือนไม้ไอติมอ่ะแบบแบนๆน่ะ
0: ก็มีถ้าไม่แหลมได้ไหมล่ะก็ไม่รู้ละก็เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าศาลจะคุ้มครองผู้บริโภคยิ่งศาลเมืองนอกนี่เขาดูแบบว่าดูสตริกเนาะดูเขาให้น้ำหนักมาทางฝั่งประชาชนอะฝั่งผู้บริโภคอะ
1: โอ
0: ้นะครับ
1: โอ้จะช่วยได้ไหมคดีอย่างนี้เนาะ
0: โอ้ใช่ต้องรอดูนะฮะ
1: รอดูอันนี้ฟ้องศาลต่างประเทศเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลที่อเมริกาครับเพราะเธอบินไปอเมริกาเธอพอถึงอเมริกาเธอก็ร่างคำฟ้องขึ้นมาเลยแล้วก็ฟ้องที่ศาลที่อเมริกาเลย
1: ค่ะน่าสนใจเนาะ
0: ครับผม
1: กลับมาประเด็นอีกรอบนึงแล้วนะคะสำหรับฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์ค่ะเมื่อวานนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกผู้ต้อง

0: ครั้งที่1ไปพร้อมทนายนะคะในคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็มีความผิดอยู่5ข้อนะคะ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ร่วมกันช่อโกงประชาชน3ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต4ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต5ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินหลังจากที่ DSI นั้นเนี่ยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์เครือข่ายบริษัทชื่อว่า Interwell จำกัดแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทต่างชาติลักษณะออฟชอร์พร้อมกับในการโอนเงินสะสมรวมแล้วกว่า142ล้านบาทค่ะน้องรุ่งเมื่อวานก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะแต่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่าคุณฟิล์มก็ให้ปากคำกับ DSI ไป6ชั่วโมงกว่านะคะบอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่เคยมาชวนใครลงทุนนะคะหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้ก็บอกว่าไปรับทราบทุกประเด็นแต่ยืนยันว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไอ้ส่วนเส้นเงิน142ล้านเนี่ยคุณฟิล์มก็บอกไม่จริงนะตรวจสอบแล้วพบเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทเพียง25ล้านในช่วงโควิดอ่ะตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในช่วงโควิดและไม่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงประชาชนที่กำลังถูกโดนตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าการโอนเงินระหว่างฟิล์มกับพี่ชายก็เป็นเพียงธุรกรรมส่วนตัวมูลค่าก็ไม่ได้สูงอย่างที่เป็นข่าวพร้อมย้ำว่าสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดได้ค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปให้ปากคำ6ชั่วโมงกว่ากับ DSI ก็เขาบอกว่าสบายใจขึ้นเพราะว่ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างละเอียดแล้วชัดเจนหลังจากนี้ก็จะมารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนในการพิจารณาค่ะโอ้โห5ข้อหาหนักมากนะแต่เขาปฏิเสธทั้งหมด
1: ครับ
0: โ
1: อ้ต้องสู้กันยาวนะ Forex นี่นะ
0: ยาวๆ Forex นี่ยาวแน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานเห็นก็มานะคุณฟิล์มก็ไปดีไซน์ด้วยตัวเองนะครับ
0: ค่ะนี่เป็นคนบันเทิงที่ช่วงหลังก็อาจจะไปแบบการเมืองนะคะไม่ได้ค่อยรับการบันเทิงเท่าไหร่แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ฟิล์มเนี่ยค่ะชีวิตมันก็พลิกผันได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานพี่น้องคนลูกทุ่งนะครับก็ทำบุญครบรอบ2ปีเพลินพรมแดนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดการรำลึกสุดยิ่งใหญ่นะประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับพี่เมื่อวานที่เราเนาะเปิดเพลงเราเห็นคุณทศพลหิมพันธ์ก็นี่แหละมาร่วมงานนี่แหละนะครับมาร่วมวันครบรอบการเสียชีวิตไปของอาเพลินพรมแดนนะครับก็มีครอบครัวนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงการลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนกบริพันธ์เนี่ยนะฮะนายกสมาคมนะครับนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมีคุณออสโฟเอสมีอาเจนพบจบกระบวนวันนะครับคุณทศพลหินมะพานคุณดำรงวงทองคุณสดักจิตดวงจันทร์คุณรุ่งสุริยาจอมขวัญกัลยานะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับเมื่อวานก็มาร่วมทำบุญถวายเพลงถวายสังฆทานกันนะครับที่ส่วนกุศลให้แด่ศิลปินแห่งชาตินะครับนี่นะอาเพลินพรมแดนเนี่ยได้ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปี2555นะครับก็เจ้าของฉายาราชาเพลงพูดนะครับก็ท่านจากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ครบรอบแล้วนะครับนะบรรดาพี่ๆน้องๆนะครับในแวดวงศิลปินเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานใหญ่นะรำลึกครบรอบ2ปีเพลินพรมแดนนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับนะฮะโอ้ก็จะผลทัพศิลปินมากมายนะครับมาร่วมงาน28สิงหาถึง6กันยาครับพี
0: ่ก็ประมาณเกือบๆใ
1: ช่ไหมใช่คือเกือบ10วัน10คืนนะครับพอเขาบอกว่าจะเป็นการจัดงานใหญ่นะเพื่อรำลึกแล้วก็ยกย่อง

0: ุดยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่เพลินพรมแดนนี่นะฮะก็งานยาวต่อเนื่องก็คงจะวันเกิดศิลปินก็สลับหมุนเวียนกันมานะนะครับใน28-6กันยายนนะครับวัดสว่างอารมณ์นะฮะนะครับครับผม
1: ใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปได้เน
0: าะใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ไปดูคอนเสิร์ตกันเอามาดูพี่ดำรงวงทองซะหน่อยล่าสุดก็ในวงของทศพลหิมพานต์น่ะก็จะมีนักร้องชื่อดำรงวงทองจะร่วมด้วยนะคะแต่ทีนี้ล่าสุดน่ะมันมีข่าวว่าอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุคก่อน90 ปี 90ยื่นฟ้องหย่าเมียคือแฉกันว่าฝ่ายชายไปมีความสัมพันธ์กับมาดามฝรั่งจนเมียเนี่ยไปจับได้คารีสอร์ทเลยทีนี้ชาวเน็ตก็พากันโยงไปที่นักร้องหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อดำรงวงทองด้วยนะคะพี่ดำรงแกบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมชีวิตคู่ผมยังรักและเข้าใจกันดีอยู่ยอมรับว่าเจ้าของต้นเรื่องน่ะเคยมาปรับทุกข์เรื่องความรักกับผมอ้าวแสดงว่าพี่แกรู้ว่านักร้องลูกทุ่งคนนั้นคือใครใช่ไหม
0: แต่แกรู้ว่าเป็นใคร
1: แกรู้แกบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าของต้นเรื่องอ่ะเคยมาปรับทุกข์กับผมเรื่องความรักแต่ผมก็ลำบากใจนะอยู่ตรงกลางไม่ขอเข้าไปตัดสินใครเพราะมองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนและไม่มีใครรู้รายละเอียดทั้งหมดตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมากระแสข่าวนักร้องลูกทุ่งยาภรรยาหลายคนก็โยงมันชื่อดำรงก็บอกเออผมได้ยินเขาเปิดออกมาเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็แบบใครว่าใครว่าอยู่นั่นสุดท้ายก็มาตกใจเออมามีชื่อดำรงบอกไม่ใช่ยืนยันว่าผมกับภรรยายังรักกันดีไม่มีอะไรนะคะถามว่าไม่เมื่อมีคอมเมนต์มาถึงเกี่ยวกับข่าวนี้บอกมีนะก็พอเอิญเจ้าของชื่อเนี่ยชื่อคล้ายกับผมอ้าวก็ไปยาวต่อนะเพราะว่าคุณพี่เล็กดำรงวงทองอ่ะแกชื่อเล่นว่าเล็กเออคราวนี้แกก็ใบ้มาหน่อยนึงว่าเจ้าของต้นเรื่องอ่ะชื่อคล้ายกับผมก็เลยมีคนมาถามเยอะแต่ว่าผมไม่ได้กลัวคนก็เจ็บผิดไม่กลัวหรอกว่าคนจะเข้าใจหรือว่าไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็เจ้าของข่าวถามว่ามีคุยกันไหมบอกว่าคุยกันบ้างอยู่ทางฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยได้คุยอ๋อก็มาปรับทุกข์อะไรประมาณนี้นะคะมาเหมือนว่าตัดท้อให้ฟังอ่ะเหมือนกับว่าไปพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าพี่ดำรงเนี่ยแกรู้จักทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายเออถามว่าเขาอยากให้เราเป็นกาวใจหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเห็นสองคนมาปรับทุกข์ทั้งคู่แกบอกว่าผมไม่รู้รายละเอียดเรื่องราวของเขา20-30 ปีเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไปตัดสินอะไรไม่ได้หรอกนะคะลำบากใจอยู่นะคะกับการอยู่ตรงกลางแบบนี้แต่ก็ให้กำลังใจเขานั่นแหละนะคะประมาณนี้ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแกว่าอย่างนั้นเออถามว่าแล้วอีกฝ่ายนึงก็มีปัญหาบ้านเล็กบ้านน้อยจริงไหมแกบอกตามนั้นเลยแล้วก็หัวเราะเออแสดงว่าชื่อเล็กเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าพอช่วงท้ายในการสัมภาษณ์เนี่ยคุณดำรงวงทองแกก็ร้องเพลงผมมาชื่อเล็กส่วนเจ้าของเรื่องจริงๆอ่ะไม่ใช่ชื่อเล็กนะแกจะเฉลยใหม่ว่าชื่อน้อยก่อนจะร้องเพลงว่าไอ้น้อยสิคนไอ้น้อยไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นห้องเป็นภาพหนึ่งของเพลงตาปุ๋ยจุ่มแพ้
0: นี่คือเขาสนิทกันมากนะถือว่าถือเอ่ยอะไรได้ขนาดนั้นนะ
1: เออคนนั้นน่ะชื่อน้อยไม่ใช่นักร้องคนนั้นชื่อเล็กนะสรุปแล้วคือชื่อน้อยก็ให้นักข่าวก็ไปเดากันต่อใครหนอที่ไปจิกมาดามฝรั่ง
0: จิกฝรั่งสุดจะเลิกกับเมีย
1: จะเลิกกับเมียหย่ากับเมียติดฝรั่งมาดามฝรั่งก็ใช้คำว่ามาดามนะเออ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะมาดูกีฬากันนิดหนึ่งนะพี่นะเมื่อวานนักข่าวก็ได้มีโอกาสเจอกับมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับ
1: ตอนนี้มาดามของจริง
0: ใช่มาดามของจริงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็คือเสียงแฟนบอลตอนนี้ถามนะ

ไปยังสมาคมด้วยว่าโอ้ยมานานทำไมไม่เอาลิขสิทธิ์มาขายฟรีให้คนไทยดูซะหน่อยอ่ะบอลเนี่ยนะจะเข้ารอบรองอยู่แล้วนะไอ้ฮุนไดครับเนี่ยนะฮะ

0: รายการนี้เนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้อยู่ในมือของสมาคมก็เลยไม่สามารถที่จะจัดการให้แฟนบอลชาวไทยดูได้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมและทำอะไรไม่ได้มาดามบอกแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับมาดามแป้งบอกว่ากีฬาเนี่ยสำคัญในทุกมิติแหละดังนั้นคนที่จะรับหน้าที่ผู้ว่ากกท.คนใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมในทุกมิติเพื่อให้คนไทยเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยนะฮะได้นำกีฬาไปพัฒนาคนพัฒนาชาตินะนี่แกก็พูดถึงเรื่องของผู้ว่ากกท.คนใหม่เนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เขาบอกโอกาสที่แฟนบอลจะได้ดูต้องยอมรับนะครับดูไอ้ฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยว่าค่อนข้างยากถ้าไม่ได้เสียเงินนะถ้าจะรอดูฟรีเนี่ยรายการนี้ค่อนข้างยากนะฮะก็เดี๋ยวไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันนี้นะครับไปเยือนฟิลิปปินส
1: ์
0: แล้วก็เดี๋ยวเป็นรอบรองละถ้าวันนี้ไม่มีอะไรพลิกโผเนี่ยนะฮะเราก็น่าจะเข้ารอบก็เดี๋ยวคู่ต่อกรเราในรอบรองเนี่ยก็จะคือไม่เวียดนามอินโดก็สิงคโปร์ครับก็อยู่ที่เราจะเข้าเป็นที่หนึ่งหรือที่สองของสาย
1: ลิ้นนะจะลิ้นของยากอย่างนี้เหรอ
0: คือและไอเวลาเราไม่ได้ดูเนี่ยนะทีมชาติไทยมักจะผลงานมันจะดีนะพี่เขาบอกว่าการเรานัดที่แล้วที่เราชนะมาเลเซีย 2-0 เนี่ยนะฮะเป็นการชนะมาเลเซียในรอบหลายปีเลยนะปกติหลังๆเนี่ยเราแพ้มาเลยนะ
1: แล้วงั้นเราก็ต้องไม่ดูสิมันดูเหมือนเราดูแล้วมันเขาซวยหรือยังไงไม่รู้แล้วก็ทำมันลืมไปเดี๋ยวค่อยมาดูผลอย่างนี้ได้เปล่า
0: ก็โอ้แฟนบอลคงอยากดูเนาะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเจอแบบพวกเจอเวียดนามโอ้โหคือนัดชิงเกิดชิงกับเวียดนามเนี้ยโอ้โหคงสนุกกันน่าดูนะฮะ
1: เนาะน่าสนุกแน่นอนไปสรุปแล้วจะให้ดูหรือไม่ดูเนี่ยนะเราไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาแพ้อ่ะมันก็ยังไงอยู่นะไปดูอันนี้กันนิดนึงนะเทนนิสผู้สูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยปรากฏว่าตกลงแบบยิ่งใหญ่มากประทับใจจริงๆนะคะนี่เป็นการสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนทีมที่มีคนเข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการของรายการแข่งขันประเภททีมลง
0: คร
1: ับ แสดงว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องของกีฬานะคะงานนี้จัดขึ้นที่สนามเทนนิสมาตรฐานระดับโลกนะคะที่คริสตัลสปอร์ตนะคะปรากฏว่าทุกแมตช์ก็บอกว่าโอ้โหนักกีฬาแต่ละทีมแสดงศักยภาพกันเต็มที่นะทั้งฝีมือความมุ่งมั่นน้ำใจนักกีฬานะคะนายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยคุณสุภานวิทย์เอี่ยมสกุลรัตน์บอกว่านี่เป็นความสำเร็จหน่อยสำหรับปีนี้นะคะภาคภูมิใจมากที่เป็นเวทีสร้างโอกาสนะก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพันธมิตรก็คือสปอนเซอร์มีแต่บริษัทชั้นนำทั้งนั้นค่ะมาร่วมสนับสนุนนะนี่ธนาคารไทยพาณิชย์เอ่ยการไฟฟ้าปตท.ธนาคารออมสินการท่าเรือธนาคารสงเคราะห์ธ.ก.ส. TOT เซอร์เบียคือมาหมดอ่ะโอ้โหสปอนเซอร์นี่คือแบบว่าเพียบเลยนะคะ
0: โอ้โห
1: แล้วตอนจบนะดูดีนักกีฬารวมอายุแล้วเนี่ยบวกไม่ถูกเลยเท่าไหร่นะคะสูงอายุไทยจริ งๆเนี่ยชื่นก็เลยบอกว่าใครเห็นแล้วชื่นใจมากแล้วก็ปีนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะคะพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ทีมชนะเลิศมีทั้งถ้วยกอถ้วยขอและถ้วยคอนะคะนี่ก็บอกว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายของวงการกีฬาไทยเลยที่มีคนสูงอายุเขาดูแลสุขภาพอ่ะขนาดว่าคนที่มาตีเทนนิสเนาะแน่นอน

0: นถ้ากีฬาผู้สูงอายุเนี่ยสีผมก็ไม่ต้องพูดถึงว่าสีอะไรแต่เขาใส่เสื้ออะไรรู้ไหมอาจสมมตินะเด็กฟิตเนสอย่างเงี้ยน่ารักไหม
1: เออแต่ว่าเด็กเสื้อเด็กเหรอ
0: ใช่ใส่เสื้อว่าเด็กพิโลกอย่างเงี้ยแต่อายุนะคะขอโทษ60-70ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเวลาเชียร์นะเอามาเชียร์เด็กพิโลกหน่อยแล้วก็แบบแข็งแรงกันมากเลยน่ารักจริงๆเนี่ยเออ
1: เนี่ยก็ดีเนาะจัดอย่างงี้ไม่ทำให้แบบเออผู้สูงอายุแบบเหงาเนาะ
0: ไม่เหงาเลยใช่ค่ะเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้เขาบอกว่าสร้างสถิติใหม่จริงๆว่ามีจำนวนทีมเขาร่วมสูงสุดเนี่ยมีทีมเด็กติดโลกทีมเด็กอะไรอย่างเงี้ยมากันเต็มไปหมดเลยนะแต่ละจังหวัดนะคะ
1: โอ้
0: น่ารักน่ารักจริงๆนะคะแล้วเชื่อไหมว่ามีระดับแถวหน้ามาแข่งด้วยนะแทมมารีนอย่างเงี้ยแทมมารีนธนสุการนะจำได้นะมาแข่งด้วย
1: เทนนิสทีมชาติไทยแทมมี่ฮะแทมมี่
0: ใช่แทมมี่คือเขาวางมือจากระดับโลกแล้วใช่ไหมก็มาอยู่ในทีมนี่แหละทีมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ช่วยกันไป
1: คนที่เล่นก็ต้องเล่นเป็นระดับหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่คุณนาตาชาเปลี่ยนวิถีอย่างเงี้ยนาตาชาเปลี่ยนวิถีได้แชมป์นะคะ
1: โอ้แสดงว่าตีเทนนิสเหมือนกันครับผม
0: คักมากใช่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างเลยเนาะมีคนมีแข่งตั้ง24ทีมนะคะ552คนสำหรับผู้สูงอายุไทย
1: ครับผมก็เนี่ยอนาคตนั้นเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ่ะพี่ที่เขาบอกสังคมไทยอ่ะก็อาจจะได้เห็นกีฬาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ
0: แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาเนาะ
1: ครับผมดีๆก็จะได้ไม่เหงากันนะไปอยู่ตามชมรมอะไรต่างๆเลยนะคงจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารแบบนี้
0: ใช่ค่ะขอปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับ
0: ค่ะไปยกไปอินโดเหรอ
1: ท่านนายกครับผม
0: ไปอินโดนีเซียนะคะเมื่อวานนี้ไปที่จาการ์ตานะคะพร้อมกับรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรและคณะนะคะก็ไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียนะคะ3 และ 4 สองวันค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการและก็หารือเป็นคณะกับประธานาธิบดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: การเมืองก็ไม่น่ามีอะไรเพราะช่วงนี้ใช่ไหม
1: ครับที่น่ามีนี่ก็น่าจะเรื่องบิ๊กโจ๊กเมื่อคืนนะพี่ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานเย็นๆนะฮะ
0: เดี๋ยวว
1: ันนี้คงได้เห็นตามหน้าสื่อบิ๊กโจ๊กจะไปแจ้งความนะครับคือเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คดีของบิ๊กโจ๊กก็อยู่ในมือสำนวนอยู่ในมือของปปช.นะเพราะเมื่อวานปปช.เนี่ยไปที่หมู่บ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับไปพบกับทางนิติเพื่อที่จะขอข้อมูลนะขอข้อมูลก็อันนี้ไม่เป็นไรก็ดำเนินการกันไปปรากฏว่าระหว่างขอข้อมูลกับทางนิติเสร็จเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าสังเกตว่ารถของปปช.เนี่ยเขาไม่ได้ขับออกกลับไปหน้าหมู่บ้านนะฮะเขาขับเข้าไปในบ้านทางบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการไปถ่ายภาพบ้านก็เลยทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่พอใจนะครับแกก็เลยขับตามออกมาแล้วก็จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ลงมาคุยกันว่ามาถ่ายรูปบ้านแกทำไมปรากฏว่าพอมาถึงหน้าหมู่บ้านเนี่ยรถคันนี้ขับหนีขับที่จะพุ่งออกไปทางปากทางหมู่บ้านนะฮะบิ๊กโจ๊กสั่งลูกน้องขับรถไปปาดหน้าประกบไว้ไม่ให้ออกนั่นแหละแล้วบิ๊กโจ๊กก็ลงมายืนรอนะแต่เจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยไม่ได้ลงมาเลยนะฮะแกก็แง้มกระจกนิดเดียวนะครับ
0: ก็อยู่บนรถ
1: วันนี้ใช่อยู่บนรถวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กกับทางปปช.นะครับ

0: จะไปที่สน.ทุ่งสองห้องต่างฝ่ายต่างจะไปแจ้งความกันมิจโจ้ก็จะไปแจ้งความนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ปปช.ด้วยที่เหมือนกับว่ามาบุกรุกมาถ่ายรูปบ้านของเขา
1: บ้านที่วิภาวดีใช่ไหมที่เกิดเหตุ
0: วิภาวดี62เนี่ยพี่หลังของตำรวจบ้านหลังที่เคยโดนตำรวจบุกไปค้นแต่แกใส่ชุดนอนบ็อกเซอร์
1: บ้าน
0: ตรงนั้นเลยนะฮะส่วนปปช.เนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กกับว่ากักขังนวงเหนียวเขาเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็คงจะเป็นนะข่าวที่ทำให้เราต้องติดตามกันนะครับ
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
7: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับพี่ตีข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่หรือไม่นะครับเพราะว่าสาเหตุจริงๆก็ยังไม่แน่ชัดคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับตอนประมาณ4โมงเย็นโรงเรียนแถวสายไหมครับพี่มีเด็กนักเรียนชั้นม.6ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขากระโดดจากกระโดดจากระเบียงของอาคารนะครับนะฮะตกลงมาด้านล่าง6ชั้นนะพี่นะครับ6ชั้นขออภัยนักเรียนในชั้นม.4ทั้งคู่นะเรียนอยู่ม.4ทั้งคู่นะครับผู้ชายอายุ15น้องผู้หญิงอายุ16เรียนอยู่ชั้นม.4ขึ้นไประเบียงของตึกชั้น6ถอดรองเท้าวางคู่กันนะครับแล้วก็กระโดดลงมานะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับนะฮะฝ่ายชายส่งไปโรงพยาบาล CGH สายไหมฝ่ายหญิงส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุอ่ะเพื่อนๆอ่ะก็เล่าบอกว่าน้องสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันนะครับก่อนเลิกเรียนทั้งคู่เดินมาด้วยกันที่ชั้น6แล้วก็ถอดรองเท้าวางคู่

0: ู่กันคนเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกอดกันก่อนแล้วก็ตัดสินใจกระโดดเลยครับพี่ลงมาพร้อมกันเขาบอกยังดีว่าร่างของทั้งคู่เนี่ยนะครับมันไปกระแทกกับกิ่งไม้ก่อนนะกับกันสาดก่อนนะตอนที่จะตกถึงพื้นน่ะเมื่อ6ชั้นนะพี่สีก็นึกถึงอสมทแล้วเนี่ย5ชั้นนะพี
1: ่
0: เวลามองข้างล่างนี่ยังสูงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนะครับก็เท่าที่สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาความรักส่วนตัว
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าครอบครัวกีดกันหรือไม่อย่างไรโอ้เดี๋ยวนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่นะความรักมันเป็นเรื่องใหญ่ของวัยรุ่นเนี่ยเนี่ยก็เรื่องวัยรุ่นนะหรืออาจจะเป็นเรื่องความเครียดเรื่องของการเรียนแต่ตำรวจจะให้น้ำหนักเรื่องของความรักมากกว่านะนะครับมากกว่า
1: ก็คือตั้งใจกระโดดกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่พี่อาจจะแบบว่าก็ต้องไปสอบสวนเราไม่อยากใช้คำว่ากีดกันนะโดนครอบครัวไม่ให้คบกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าการกอดกันแล้วกระโดดลงมาเนี่ยภาษากายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาอยากจะแบบไปพร้อมๆกันอะไปอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยน
1: ี่
0: ก็เป็นอุทาหรณ์นะพ่อแม่ก็ต้องบางทีก็ต้องค่อยๆคุยกับลูกนะเรื่องพวกนี้นะบางทีเด็กเขาให้ความสำคัญนะกับเรื่องของความรักนะชีวิตวัยรุ่น
1: โอ้โห
0: ยังไม่ได้มองเรื่องอื่นนะฮะ
1: ค่ะชั้น6ตึกสูง6ชั้นเนี่ยมันโอ้โห
0: ใช่โรงเรียนแถวๆสายไหมก็เดี๋ยววันนี้เห็นทางตำรวจก็จะพนักงานสอบสวนก็จะเชิญตัวทั้งคุณครูประจำชั้นเชิญตัวเพื่อนสนิทเชิญตัวผู้ปกครองของน้องเนี่ยนะครับมาสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเด็ก2คนนี้เขาถึงตัดสินใจต้องถือว่ากล้านะกล้าตัดสินใจแบบนี้นะโอ้โหครับผม
1: นะคะชั้นมอไหนไม่ทราบเนาะเด็ก
0: มอสี่ปลายมอต้น
1: มอสี่ทั้งคู่เหรอ
0: ใช่ในมอสี่ทั้งคู่
1: ข่าวว่าน้องผู้หญิงอาการหนัก
0: โอ้ครับผม
1: น้องผู้หญิงเขาบอกว่าอาการสาหัสเลยแหละก็นึกภาพว่าตึก6ชั้นอะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าน้องน้ำหวาน Gen Z ใช้ WhatsAppแบบนี้หรือเปล่าครับsus นะคะ sus คือคำเนี่ยมันคือ suspicious ใช่ไหมคะ suspicious suspicious มันแปลว่าน่าสงสัยแต่ว่า Gen Z เขาเอามันมาย่อนะคะแล้วก็ Gen Z และ Alpha จะเป็น Alpha มากกว่าก็คือ sus suss ใส่ s เพิ่มเข้าไปอีกตัวเพื่ออรรถรสYou look sus this morning, man. Why? อย่างนี้เป็นต้นการใช้งานมันยาว suspicious มันยาวเอาสั้นๆไป
2: ใช่ไปสั้นๆคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะครับคุณผู้ฟังลงไปหาฟังดูของ Elvis Presley suspicious mind
1: ว้าว
2: ร้องไม่ได้หรอก
1: suspicious mind ในที่นี้คือของผู้ร้องหรือว่าของคนอื่น
2: น่าจะเป็นของผู้ร้องหรือว่าผู้ที่เขากล่าวถึง suspicious mind อะไรก็แบบว่าสงสัยไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับ